0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: เอาละค่ะกลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะคะ Good Morning ASEAN ค่ะแพตตี้แล้วก็แก้มค่ะ
2: ค่ะกลับมาช่วงนี้นะคะวันนี้เราก็จะมีการสัมภาษณ์พิเศษด้วยนะคะแพตตี้
1: ใช่เดี๋ยวเราจะได้ติดตามนะคะข่าวกันอย่างใกล้ชิดชุดไทยของเรานี่สู่เวทีโลกค่ะไปเดินเฉิดฉายที่บูดาเปสต์นะประเทศฮังการีเลยทีเดียว
2: ค่ะก็ถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์สำคัญเลยของประเทศไทยเราด้วยนะคะ
1: ค่ะ
2: ซึ่งตอนนี้เนี่ย
1: ค่ะซึ่งตอนนี้นะคะ อยู่ในสายพร้อมรายงานแล้วค่ะโอกาสนี้วันนี้นะคะ Good Morning Asia ของเราค่ะได้รับเกียรตินะคะจากแขกคนสำคัญค่ะ
2: ค
1: ุณพรธเมศพหลพลพยุหเสนาค่ะเอกอัครราชทูตณกรุงบูดาเปสต์ประเทศฮังการีนะคะจะมาเข้าสายพูดคุยเกี่ยวกับท็อปิกของเราวันนี้ชุดไทยซอฟต์พาวเวอร์สู่เวทีโลกค่ะ
0: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
1: ส
2: วัสดีค่ะต้อนรับนะคะท่านทูตพรหมเมธพหลพลพยุหเสนานะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับครับสวัสดีคร
2: ับ เห็นว่ามีงานเดินแบบเหรอคะที่บูดาเปสต์นะคะเป็นแฟชั่นชุดไทย
3: ใช่ครับเดินแบบชุดไทยพระราชทาน8แบบครับในช่วงวันที่27เมษวันที่6พฤษภา
2: อ๋อเพิ่งจัดไป
3: ไม่ใช่ทั่วที่27เมษาย
1: นสงกรานต์พอดีค่ะ
2: ค่ะ
3: ใช่ใช่มีในเดือนสงกรานต์นะฮะใช่ครับ
2: เป็นงานที่จัดโดยสถานเอกอัครราชทูตณกรุงบูดาเปสต์เลย
3: ใช่ใช่มั้ยคะก็เป็นงานที่จัดร่วมกับสำนักงานการค้าต่างประเทศณกรุงบูดาเปสต์เช่นกันอันนี้ร่วมกันเราก
2: ็
3: โดยที่เรามีสำนักงานเป็นทีมประเทศไทยอ่ะครับเราก็ต้องร่วมกันทำครับ
2: ค่ะคือจุดมุ่งหมายหลักก็คือเพื่อโปรโมทเรื่องของชุดไทยผ้าไทยประมาณนี้ใช่ไหมคะหรือว่ามีอเจนดาอื่นๆด้วยคะ
3: คือจริงๆถ้าแบ่งเป็นหลักๆเลยนะครับจุดมุ่งหมายจริงๆอ่ะก็มีถ้าพูดกันจริงๆก็มีประมาณสัก4จุดมุ่งหมายจริงๆแต่โดยหลักแล้วเนี่ยคือภาพรวมเนี่ยคือการสร้างความนิยมแล้วก็ความตระหนักในถึงของความเป็นไทยให้กับชาวฮังการีและก็ชาวต่างประเทศอื่นๆคณะทูตให้ได้รับทราบแต่เราได้ใช้ชุดไทยพระราชทาน8แบบนะครับเป็นธีมหลักของงานนะครับ
2: ซึ่ง
3: เป็นสิ่งที่ได้ผลเกินกว่าที่คาดไว้จริงๆเรากะว่าเป็นงานระดับประมาณเล็กถึงกลางนะครับแขกไม่ได้เยอะมากแต่ว่าก็ทำให้มีแขกเนี่ยมาร่วมงานเนี่ยต้องเสริมเก้าอี้กันครับเอาไปยกม
2: ือ
3: คือตั้งไว้ประมาณจริงๆมีผู้ตอบรับมาเชิญไปประมาณสัก140-150ท่านก็ตอบรับมาประมาณ120แต่ผมบอกว่าปกติก็จะมาประมาณ80อ่ะแต่มาประมาณเกือบ200อ่ะฮะ
1: ว้าวน่าดีใจนะคะแล้วดีไซเนอร์ที่ออกแบบเป็นยังไงบ้างคะดีไซเนอร์ชาวไทยใช่ไหมคะ
3: ใช่ฮะก็เราก็ส่งมาก็มีห้องชุดภาษาเนี่ยเป็นผู้ออกแบบก็แล้วก็จริงๆชุดพระราชทาน8แบบเนี่ยมันก็มีแบบของมันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราก็ได้ไปคัดเลือกนักศึกษานักเรียนไทยเนี่ยแหละครับที่บูดาเปสต์แล้วก็มีผสมด้วยลูกของคณะทูตบางคนนะครับฮะก็มาช่วยเดินแบบแต่ว่าชุดไทยพระราชทานแต่แบบเป็นนักศึกษาไทยล้วนๆนะครับ
1: ค
3: ่
1: ะ
3: ซึ่งอันนี้ผมก็ถือว่าเป็นความร่วมมือของทั้งนักศึกษาไทยด้วยเช่นสมาคมนักเรียนไทยที่บูดาเปสต์ด้วยก็เป็นสิ่งที่ดีสำหรับนักเรียนแล้วเขาก็ตื่นเต้นกันมากนะครับ
2: ค่ะคือเป็นนักเรียนสายออกแบบด้วยไหมคะ
3: เป็นจริงๆเป็นนักเรียนหลายสายมากครับมีทั้งคุณหมอยังมีเลยครับนักเรียนแพทย์ครับฮะแล้วก็นักเรียนสายเศรษฐศาสตร์สายบริหารสายสังคมอะไรอย่างเงี้ยครับมาช่วยกันคือมาช่วยกันไม่ว่าจะเป็นหลังฉากหน้าฉากช่วยกันก็อันนี้ก็เป็นหนึ่งใน ความมุ่งหมายนะครับเป็นภาพรวมแต่เราใช้ชุดไทยพระราชทานพระราชนิยม8แบบมาเป็นตัวหลักในการที่จะเดินเรื่องของงานนะฮะซึ่งทุกคนก็ตอบรับมีคนขอมาด้วยนะครับมีคนขอพาคนเพิ่มมาพวกดีไซเนอร์เนี่ยเขาขอพา
1: ผู้ติดตามแขกเพิ่ม
3: แขกดีไซเนอร์เพื่อนเขาอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยทำให้มีดีไซเนอร์หลายท่านเข้ามาด้วยซึ่งอันนี้ผมก็ถือว่าเป็นจุดมุ่งหมายจะเรียกว่าอันที่สองก็ได้ว่าคือผมอยากจะขยายพวกเครือข่ายที่สร้างเฟรนด์ออฟไทยแลนด์ในฮังการีให้เพิ่มมากขึ้นนะครับนอกเหนือจากพวกนักการทูตด้วยกันแล้วเนี่ยหรือว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงของฝ่ายฮังการีเราอยากจะขยายออกไปในด้านเชิงดีไซเนอร์พวกที่อยู่ในแวดวงนักท่องเที่ยวซึ่งเรารู้จักกับ GM โรงแรมอนันตราที่ใช้เป็นสถานที่จัดงานนะครับเราก็ขอให้เขาเชิญแขกเข้ามาด้วยอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีและที่สำคัญที่สุดคืออันที่ผมอยากจะได้ที่สุดก็คืออันนี้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการที่เราสนับสนุนการขึ้นทะเบียนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโกในเรื่องของชุดไทยนะครับอันนี้ก็คือช่วยกันสนับสนุนเป็นอีกหนึ่งแรงของประเทศในยุโรปตะวันออกหรือยุโรปกลางฮะในการสนับสนุนเรื่องนี้ด้วยอันนี้ก็ประมาณ3ข้อหลักๆเนี่ยครับคือจุดมุ่งหมาย
2: ซึ่งจริงความสวยงามความประณีตของชุดไทยพระราชนิยมเนี่ยคือเป็นแบบเลเวลที่ดีไซเนอร์ระดับโอตคูตูน่าจะให้ความสนใจด้วยมั้ยฮะ
3: ใช่ครับผมเราก็จัดที่นั่งของดีไซเนอร์คือเราจัดที่นั่งให้เขาอยู่แถวหน้าเลยแล้วก็คณะทูตก็อยู่แถวหน้าอีกส่วนนึงแล้วก็ดีไซเนอร์ซึ่งผมเนี่ยก็นั่งสังเกตดีไซเนอร์เพราะว่าคณะทูตเราก็จะรู้อยู่แล้วว่าเขาก็จะให้ความสนใจอยู่นะแต่ดีไซเนอร์เนี่ยผมอยากดูว่าเขาให้ความสนใจแค่ไหนหรือเปล่าและเขาก็เลยให้ความสนใจมากเพราะนอกจากชุดไทยพระราชนิยม8แบบเนี่ยทางห้องเสื้อภาษาเนี่ยเขาก็ส่งชุดที่เป็นชุดแบบสมัยใหม่ฮะชุดไทยใช้ผ้าไทยเนี่ยมาทำชุดสมัยใหม่ซึ่งเราก็มีถึง27 ชุดด้วยกัน
1: ใช่ถ้าเห็นในวิดีโอแล้วค่ะสวยมากก็คือเหมือนกับมีการเอาชุดไทยที่เป็นเหมือนอะแดปให้เป็นชุดที่ใส่ ready to wear เป็น evening dress ที่เป็นแบบไม่ใช่ชุดไทยใส่สบายอย่างนั้นด้วยนะคะ
3: ใช่ซึ่งอันเนี้ยเราออกมาเดินเป็นชุดแรกแล้วก็ผมสังเกตลูกตาของคือวิธีเขามองแบบ
1: เขาว้าวเลยใช่ไหมตาโต
3: เขาแบบเขาตั้งใจมากนะทุกคนที่ออกมาเดินเนี่ยคือเขามองแบบขึ้นลงแล้วภาพไทยอะไรต่าง
1: ๆดูทุกดีเทลแบบเห็นทุกลุค
3: ใช่ใช่ดูทุกดีเทลเลยแล้วก็สิ่งหนึ่งที่จับได้ทีหลังพอจบงานเนี่ยเขาเดินมาจับมือปกติงานดีงานแบบเนี้ยฮะเหมือนเราแสดงอะไรต่างๆเนี่ยพอจบเขาก็มีรีเซพชันต่อเขาก็จะไปทานอาหาร แล้วก็คุยกันขอบคุณชื่นชมแต่นี้เดินตรงเข้ามาหาผมจับมือ แบบว่าบอกว่าสวยงามมากชุดไทยแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ผมชอบมากที่สุดอันนี้คือผลตอบรับอันเนี้ยผมไม่เคย ไม่คิดว่าจะเกิดก็คือมีดีไซเนอร์ที่เล่นผ้าเขาอยู่อินโดมานาน เขาเล่นเรื่องผ้าบาติกซะเยอะแล้วผมไปเจอเขาด้วยบังเอิญในงานบาติกของอินโดแล้วก็เลยเชิญมางานเราด้วยเขาบอกว่าผ้าไทยเป็นผ้าอะไรที่วิจิตรมากอะปราณีเขาไม่เคยคิดมาก่อนแล้วเขาก็แล้วเพลินจากการที่สำนักงานการค้าก็เอาผ้าตัวอย่างจากทางจังหวัดอื่นๆจังหวัดท่านอะไรต่างๆเนี่ยครับมามีทั้งหนองบัวลำพูสุรินทร์เอามาแสดงด้วยเขาก็ออกไปดูแล้วเขาก็ชื่นชมเขาบอกว่าเขาไม่เคยและที่ดีคือมีคนสอบถามว่าแล้วจะตัดชุด
1: ยังไง
3: ได้ยังไง
1: พร้อมออเดอร์
2: มีใครตัด
3: คือมีคนอยากตัดชุดไทยฮะเพิ่มขึ้นฝรั่งนะครับไม่ใช่ไทยฝรั่งแล้วผมก็บอกว่าอันนั้นท่านต้องไปเที่ยวกรุงเทพก่อนละ
2: ใช่ไหมเพราะจะหา

0: างที่ฝีมือสามารถตัดผ้าไทยได้ในต่างประเทศก็แล้วในฮังการีก็อาจจะไม่ได้มีเยอะหรือเปล่า
1: อันนี้อาจจะไม่มี
2: อ
1: ืมผลกันมาจากกรุงเทพหมดเลย
2: อ๋ออย่างแพนพัดอย่างแพนพัดสาซิลแวร์นี่ก็คือไปจากกรุงเทพใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับก็น้องๆที่สถานทูตเนี่ยครับก็มาก็ช่วยกันขนกลับไปแล้วผมก็พอเวลาเสร็จใช่ไหมฮะเราก็ขนคืนผมมากรุงเทพเนี่ยผมก็ขนคืนไปให
0: ้อืมค่ะ
1: คร
0: ับ อย่างผ้าไทยจากจังหวัดต่างๆที่นำไปแสดงนะคะท่านผู้สังเกตเห็นว่าของลักษณะแบบไหนหรือว่าของจังหวัดอะไรที่ได้รับความนิยมหรือว่าเหมือนกับมีคนมาดูมากเป็นพิเศษไหมคะ
1: จริงๆเนี่ยถ้าพูดถึงก็มีทั้งหนองบัวลำพูสุรินทร์ชัยภูมิสระบุรีใช่ไหมฮะนานผ้าไทยอ่ะถ้าถามผมเนี่ยนะฮะทุกคนเนี่ยมองจังหวัดเลยที่นำมาแสดงนะฮะและก็แต่ผมไม่แน่ใจว่ามีรู้สึกทางสำนักงานการค้าบอกว่ามีรู้สึกซื้อไป 2-3 ผืนด้วยซ้ำซึ่งจริงๆอ่ะเราไม่ได้คิดว่าจะมีการขายนะแต่ว่าทางสำนักงานพาณิชย์บอกว่าได้สอบถามแล้วหากมีคนถามจริงๆก็ให้ขายไปได้เพราะว่าเราไม่ได้เปิดเป็นงานนิทรรศการยาวเราแค่ช่วงนั้นช่วงเดียวอะฮ
2: ะ
1: ก็มีคนซื้อนะครับมีคนซื้
0: อคนก็ต้องคิดว่าโอ้ของอุตสาหกรรมน้ำข้ามทะเลมาขนาดนี้ใช่ไหมคะงานสวยๆจะซื้อเก็บนี่ไม่ได้จะง่ายง่าย
1: ฮะผมก็แปลกใจว่าเออมีคนซื้อขอซื้อด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบอ๋อแต่ว่ามีคนถามผมเยอะมากว่าเขาอยากตัดเนี่ยเขาจะทำยังไงได
0: ้
1: นะฮะเราก็มีแขกร่วมงานท่านหนึ่งเดินไปถามน้องคือเมื่อเดินจบแล้วเนี่ยเราก็จะมีการให้น้องๆที่ใส่ชุดพระราชนิยม8แบบเนี่ยไปยืนประจำป้ายอะป้ายที่เราทางกระทรวงส่งมาให้ในพิธีการนะฮะกระทรวงส่งมาให้เนี่ยไปแต่ละคนก็ไปยืนตามนิทรรศการของตัวเองก็มีคนมาสอบถามนะแล้วก็มีคนมาขอถ่ายรูปเยอะแยะแล้วก็สอบถามว่าอยู่รู้สึกยังไงในการใส่ชุดนี้เนี่ยเขาก็บอกเขาภูมิใจมากใส่เพราะว่าพวกนี้เขาก็บอกเหมือนกันว่าเขาอ่ะเห็นแล้วเขาอยากเป็นนักศึกษาได้ใส่ชุดแบบนี
0: ้มันอลังการ
1: ถ้าเขาได้ใส่ออกงานเขาจะมีความรู้สึกโดดเด่นพอมากเลยก็อันนี้ผมก็เลยอ๋อก็เหมือนกับผมก็บอกให้เป็นเรคคอร์ดดูแล้วก็เป็นคล้ายๆว่าเราจะได้ดูว่าเออมันก็เป็นสิ่งที่แม้แต่คนฮังการีซึ่งอยู่ห่างไกลจากเราแล้วก็รู้จักกันไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นนะก็พอมาสร้างเรื่องพวกเนี้ยเขาก็ค่อนข้างจะมีความชื่นชมชอบมากครับ
0: ค่ะค่ะในส่วนของการจัดงานนะคะที่ตอนแรกท่านทูตบอกว่าประเมินไว้ว่าคนน่าจะมาน้อยกว่าที่มาจริงเนี้ยคือเคยจัดงานในลักษณะแบบนี้มาก่อนไหมคะในปีก่อน
1: คือโรง
0: งานแบบเดียวกัน
1: เคยจัดเหมือนกันนะฮะก็ประสบความสำเร็จในผมถือว่าระดับหนึ่งเพราะว่
0: า
1: แขกจริงๆก็มาร้อยกว่าคนนะฮะอยู่ระดับร้อยบวกลบ
0: ก็คือเป็นงานผ้าเหมือนกันใช่ไหมคะก่อนหน้านั้นหร
1: ือ
0: เป็นงานประเภทอื่น
1: มวยครับเป็นมวย
0: อ๋ออ
1: ันนี้เป็นการเอาเวทีมวยจริงๆมาใส่ไว้ในเขาเรียกห้อง
2: จัดเสร็จ
1: บอลรูมเลยท
0: ั้
1: งห้องบอลรูมเลยแล้วก็ทำเป็นเหมือนเวทีมวยซึ่งก็มีคนมาดูนะก็อยู่ในระดับร้อยบวกลบอะฮะแต่ผมก็คิดว่างานอย่างเงี้ยถ้าไม่ใช่วันชาติเนี่ยเพราะวันชาติเราอะเวลาจัดเราก็จะมีคนมาประมาณค่อนข้าง300คนได้แต่ว่
0: า
1: อันนี้เราก็ expect ในฮังการีก็ไม่ได้เป็นอะไรที่คนชอบมางานมากเท่าไหร่ก็ผมก็ expect อยู่ตอบรับมา120ก็คิดว่าเอ้ยอาจจะมาสัก80 100แต่วันนั้นก็พอเห็นตอนก่อนจะเปิดห้องบอลรูมให้เข้าไปนั่งเนี่ยฮะก็มีรีเซพชันเล็กๆนิดนึงก่อนผมก็เห็นคนแน่นมากเหมือน
0: กันก็แสดงว่าถ้าการจัดในด้านผ้าไทยชุดไทยครั้งถือว่าเป็นครั้งแรกแบบนี้ถูกไหมคะเนี่ยโอ้ได้เสียงตอบรับคนสนใจมาแบบล้นหลาม
1: แล้วก็สื่อในฮังการีก็วันรุ่งขึ้นก็ลงเลย
2: ฮะ
1: สื่อ

0: าษาอังกฤษนะครับแล้วก็ลงเลยว่าโอ้โหจัดได้ออกมาดีมากแล้วก็เป็นสิ่งที่คล้ายๆว่าคือมันเป็นครั้งแรกนะฮะแล้วก็ GM โรงแรมเนี่ยเขานับเก้าอี้ได้เลยเขาบอกเขานับเลยเนี่ยเขาบอกว่าอยู่มีมากกว่าคือเราก็อาหารเราก็ประมาณสักร้อยซัมติงนะฮะแต่ว่าเขาบอกเนี่ยอยู่มีแขกน่าจะมากกว่าเกือบ200คนนะเขาประเมินดูจากเก้าอี้แล้วที่ออกมาเสริม
1: ต้องเพิ่ม
2: ปีหน้าต้องเพิ่มปีหน้าต้องเพิ่มเก้าอี้อีกเยอะเลยท่าทางนะคะ
0: ปีหน้าต้องเพิ่มคืนนี้ผมเตรียมไว้ประมาณ120อะฮะต้องเอาออกมาเสริมสองแถวก็เรียกว่าเกือบ200อะฮะ
2: ค่ะสุดท้ายนี้ค่ะท่านทูตฝากกิจกรรมเพิ่มเติมสักหน่อยดีไหมคะ
0: ได้ครับก็คือจริงๆของเราเนี่ยเราจะจัดเรื่อยๆอะฮะก็จะมีของเราเนี่ยก็จะเดี๋ยวจะมีต่อไปนะฮะไอชุดไทย8แบบเนี่ยเดี๋ยวเราก็คงอาจจะเป็นเวทีเล็กลงมานิดนึงในการจัดให้คณะทูตดูอีกทีเป็นกิจกรรมทางด้านคู่สมรสนะครับและอีกอันต่อมาเรายังมีสัปดาห์อาหารไทยในช่วงเดือนกันยาเทศกาลไทยด้วยนะครับซึ่งอันนี้เราจัดทั้งที่บูดาเปสต์ฮังการีและก็โครเอเชียที่ซาเกร็บเพราะว่าซาเกร็บเป็นเมืองที่ค่อนข้างมีเป็นประเทศที่มี potential ศักยภาพและเป็นสมาชิก EU ด้วยนะครับ
1: อ
0: ันนี้ที่ผมคิดว่าคือทางสถานทูตก็พยายามใช้ซอฟต์พาวเวอร์เข้ามาเป็นตัวหัวหอกนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะตามมาด้วยความร่วมมือไม่ว่าจะเป็นการเปิดตลาดสินค้าไทยซึ่งตอนนี้ดำเนินการอยู่กับดิสทริบิวเตอร์ใหญ่แล้วก็รวมถึงความร่วมมือด้านการศึกษาและก็ในด้านของการแพทย์ด้วยกำลังคิดอยู่
2: ค่ะโอ้น่าสนใจมากนะคะใครที่อาจจะไปเที่ยวอยู่แถวนั้นหรือว่าใครที่อยู่ที่นั่นนะคะบางทีคุณผู้ฟังที่ฟังจากต่างประเทศด้วยนะคะก็เชิญนะคะมีหลายกิจกรรมที่น่าสนใจที่บูดาเปสต์แล้วก็อาจจะมีที่อื่นด้วยใช่ไหมคะ
0: มีที่โครเอเชียด้วยเพราะว่าผมcover โครเอเชียซึ่งประเทศที่สวยครับสวย
2: ค่ะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: วันนี้ขอบพระคุณมากนะคะ
0: ครับขอบคุณ
1: ขอบพระคุณคุณพอธเมศค่ะ
0: สวัสดีค่ะสวัสดีครับ
2: ค่ะนะคุณพรหมเมธพหลพลพยุหาเสนาเอกอัครราชทูตณกรุงบูดาเปสต์ประเทศฮังการีนะคะมาให้สัมภาษณ์กับเราในวันนี้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนนะคะช่วงหน้าเรากลับมาติดตามข่าวในอาเซียนกันต่อค่ะ
3: สรุปพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์รายวันใน30นาทีไม่ตกทุกข่าวที่อยากรู้ต้องรู้และควรรู้ฟัง9ทันข่าวครบเข้มกระชับฟัง9ทันข่าว 7:30 ถึง 8:00 ทุกวันทาง Mcord News FM 100.5 และวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน
1: อยู่ด้วยกันต่อค่ะ Good Morning อาเซียนนะคะเมื่อสักครู่นี้ก็โอ้โหได้รับเกียรตินะคะสัมภาษณ์ตรงเลยกับงานชุดไทยซอฟต์พาวเวอร์ที่ทำให้เราได้ทำให้เห็นว่าชาวโลกเขาได้เห็นถึงความวิจิตรนะคะได้ตระหนักรู้กับชุดไทยแล้วก็ได้ส่งเสริมความเป็นไทยให้กับสายตาชาวโลกได้เห็นกันค่ะ
2: ค่ะก็ดีไซเนอร์ว้าวตาลุกว้าว
1: ใช่นะคะ เพราะว่าสวยจริงๆถ้าเกิดไปดูก็โอเคมีชุดไทยที่เป็นแบบไทยพระราชนิยม8แบบแล้วก็มีชุดที่เขาเหมือนเอามาทำเป็น

0: จะไปดูกับเรื่องของเวียดนามกันหน่อยนะคะเกี่ยวกับการยกระดับการคุ้มครองสิทธิสตรีของเวียดนามกันค่ะตอนนี้เนี่ยเขามีการออกกฎหมายนะคะให้การบังคับให้ผู้หญิงอยู่แต่บ้านเนี่ยผิดกฎหมายค่ะนี่คือตอนนี้มันมีกระแสแหละที่เขาเรียกว่า traditional wife หรือว่าแนวคิดภรรยาแบบดั้งเดิมเน้นการดูแลบ้านดูแลครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนมีการพูดถึงขึ้นมาอีกครั้งนึงแล้วก็เหมือนเขาบอกว่ามันมีเทรนไม่เชิงเทรนแหละมันมีกระแสหนึ่งที่เหมือนกับบางทีชาวต่างชาติใช่ไหมคะนิยมอยากจะแต่งงานกับคนในแบบแถบเอเชียเพราะอยากจะได้แม่บ้านแม่เรือน อะไรอย่างเงี้ยเขาบอกโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวอเมริกันนะคะมันก็ใช่เขาบอกว่ามันเป็นเขาเรียกว่าเป็นพาสปอร์ตบรอสชื่อกลุ่มมันเป็นแบบเขาเรียกว่ามันเป็นกระแสนิยมของจุดหมายของผู้ชายบางกลุ่มนะคะที่เขาเรียกว่าพาสปอร์ตบรอสจากประเทศที่พัฒนาแล้วอะไรเงี้ยใช้กับคนที่กำลังมองหาความสัมพันธ์แบบดั้งเดิมที่อยากได้รับการดูแลจากฝ่ายหญิงมากๆแล้วก็ผู้ชายเป็นแบบช้างเท้าหน้าในการหารายได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาก็บอกว่าแหมมันเป็นการตีกระแสกลับนะคะสวนทางกันซึ่งตอนนี้ที่เวียดนามเนี่ยออกเป็นกฤษฎีกามาเลยนะคะชื่อกฤษฎีกา76ผลบังคับใช้เนี่ยเพิ่งมีเมื่อศุกร์ที่ผ่านมานี้เองค่ะผู้ที่พยายามขัดขวางให้ผู้หญิงออกไปทำงานจะถูกปรับสูงสุด10ล้านดองหรือประมาณ 1-40,000 บาทคือโดนจริงจังพร้อมกำหนดบทลงโทษต่อพฤติกรรมเหยียดเพศในหลากหลายรูปแบบเช่นบังคับให้ผู้หญิงทำงานบ้านหรือการแทรกแซงการตัดสินใจในเรื่องการคุมกำเนิดการขัดขวางการเริ่มต้นธุรกิจหรือว่าใช้ถ้อยคำดูหมิ่นในภาคการเมืองแล้วก็การทำธุรกิจเนี่ยก็จะโดนเหมือนกันนะคะซึ่งเขาก็บอกว่าคือทุกวันนี้เนี่ยคือเขาบอกมันยังยาวไปถึงการเหยียดเพศหรือว่าการเหมือนการแบ่งทรัพย์สินภายในครอบครัวด้วยเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าตอนนี้เพิ่มอำนาจให้เจ้าหน้าที่รัฐแล้วก็ตำรวจสามารถดำเนินการลงโทษได้อย่างเข้มงวดมากยิ่งขึ้นนะคะคือเขาบอกว่าแม้เวียดนามเนี่ยจะมีสัดส่วนผู้หญิงในตลาดแรงงานสูงเมื่อเทียบกับประเทศที่กำลังพัฒนาแต่โครงสร้างอำนาจยังถูกครอบงำโดยผู้ชายแล้วก็ค่านิยมทางสังคมเนี่ยมีลักษณะอนุรักษ์นิยมส่งผลให้มีการพยายามนะคะผลักดันเรื่องของความเท่าเทียมทางเพศเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะคะอย่างจริงจังนั่นเองก็รอดูจริงจังออกกฎออกมาเลยละค่ะคือเขาบอกว่าในบริบทเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยนะคะตัวชี้วัดความก้าวหน้าของที่เวียดนามเนี่ยเขาบอกว่าผู้หญิงเนี่ยมีอัตราการเข้าถึงในระดับการศึกษาเนี่ยเยอะเพิ่มมากขึ้นคือเป็น 97.2% มีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจอยู่ที่ 75.9% นะคะแต่ผู้หญิงมาเป็นผู้บริหารเนี่ยมีแค่เพียง 19% เท่านั้นแล้วก็เป็นเจ้าของกิจการหรือทำธุรกิจที่เจ้าของเป็นผู้หญิงก็มีแค่เพียง 19.7% เท่านั้นเขาก็เลยนั่นแหละค่ะมีการผลักดันเรื่องความเท่าเทียมทางเพศอย่างจริงจังแล้วก็ชัดเจนอัปเดตจากเวียดนามค่ะ
1: ค่ะเป็นมุมมองใหม่ๆเหมือนกันเนาะแบบว่าต่างชาติจากฝั่งตะวันตกใช่ไหมคะมาแต่งงานแล้วก็อยากจะแบบได้วิถีชีวิตแบบดั้งเดิมผู้หญิงอยู่กับเย้าเฝ้ากับเรือนทำอาหารทำงานบ้านให้ครบเลย
0: ดูแลเอาใจเสน่ห์ใบจวัก
1: แล้วแบบกลายเป็นทำฝ่ายเดียวด้วยอย่างนี้ใช่ไหมเพราะว่าถ้าอยู่ในสังคมของประเทศเขาอาจจะแบบต้องช่วยเหลือกันไปทำงานทั้งคู่กลับมาทำงานบ้านทั้งคู่หรือเปล่าอะไรอย่างนี้หรือเปล่า
0: ใช่เขาก็เลยต้องมาโหยหาความรักจากเทพจากประเทศแบบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในอาเซียนของเราน
1: ะคะก็ถ้าถึงขั้นที่เป็นกฎหมายแล้วก็มีโทษนี่ก็ถือว่าเป็นอะไรที่เขาซีเรียสแฮะมาดูเรื่องราวของมาเลเซียนะคะก็มีเรื่องจากเบอร์นาม่านะคะ Prime Minister wants university students to play a role in bringing nation's progress and reforms นะคะนายกรัฐมนตรีอินโดนีนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียนะคะคุณอันวาอิบราฮิมเนี่ยก็ได้กล่าวกับเยาวชนนะคะบอกว่าต้องการให้นักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยมีบทบาทในการขับเคลื่อนความก้าวหน้าและการปฏิรูปประเทศนะคะเพราะว่าอยากจะให้นักศึกษาเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในฐานะพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงนำความก้าวหน้าการปฏิรูปต่างๆมาสู่ประเทศนะคะโดยเขามองว่าเยาวชนก็คือพลังใหม่ที่สามารถรวมผู้คนให้เป็นหนึ่งเดียวโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติศาสนาหรือภูมิหลังแล้วก็ปฏิเสธ การเมืองเชื้อชาติแบบคับแคบที่สร้างความแตกแยก

0: แทรกและคุกคามความปรองดองของประเทศนะคะโดยบอกว่าอันนี้เป็นการโพสต์ผ่าน Facebook นะคะบอกว่าอนาคตของมาเลเซียขึ้นอยู่กับความกล้าหาญและความพร้อมของคนรุ่นใหม่ในการทลายกำแพงแห่งการเมืองเชื้อชาติแบบเล็กๆน้อยๆและร่วมกันสร้างประเทศที่มีความเป็นเอกภาพมั่นคงและมีศักยภาพยิ่งขึ้นนะคะโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าด้วยเหตุนี้ค่ะรัฐบาลก็จะยังคงยึดมั่นในหลักความยุติธรรมทางสังคมที่รับประกันความคุ้มครองและสวัสดิภาพของประชาชนทุกคนโดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติหรือภูมิหลังแนวคิดมาเลเซียมาดานีที่เขาสนับสนุนเนี่ยก็เน้นคุณค่าของความเมตตาความยุติธรรมและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนทุกคนโดยก้าวข้ามเส้นแบ่งแห่งเชื้อชาติและศาสนานะคะก็เป็นการกล่าวย้ำนะระหว่างเข้าร่วมกิจกรรมที่พบปะกับนักศึกษาชาวอินเดียที่มหาวิทยาลัยมาลายานะคะโดยในงานค่ะก็มีการกล่าวถึงประเด็นนี้แล้วก็นำเรื่องนี้มาโพสต์ใน Facebook ด้วยนะคะก็เป็นเรื่องของการที่เรียกร้องให้กลุ่มของวัยเนี่ยวัยนักศึกษาเนี่ยค่ะมามีบทบาทมากขึ้นนะคะ
1: ค่ะต่อด้วยข่าวจากเมียนมากันสักเล็กน้อยค่ะเกี่ยวกับการเรียกร้องจากนานาชาติแล้วก็ภูมิภาคต่างๆนะคะที่ตอนนี้เนี่ยประสานเสียงกันแล้วก็ทวีแรงกดดันในเรื่องของการปล่อยตัวอองซานซูจีนะคะต่อรัฐบาลเมียนมานั่นเองที่ถูกคุมขังแล้วก็เรียกร้องให้มีหลักฐานยืนยันออกมาว่าตอนนี้เนี่ยเธอยังมีชีวิตอยู่นะคะหลังจากที่เธอเนี่ยจำคุกมาโทษจำคุกเนี่ยไม่แน่ใจกี่ปีแต่ว่าตอนนี้ถูกลดลงเหลือ18ปีแล้วก็ตอนนี้ถูกย้ายนะคะไปกักบริเวณในบ้านโดยไม่มีการตรวจสอบยืนยันค่ะซึ่งคำแถลงการนี้เนี่ยออกมาพร้อมๆกันนะคะในช่วงวันที่5พฤษภาคมแล้วก็วันที่6พฤษภาคมจากสถานทูตนอร์เวย์อังกฤษออสเตรเลียแล้วก็สวิตเซอร์แลนด์ค่ะที่ได้แสดงความกังวลอย่างยิ่งต่อการคุมขังเนี่ยแล้วก็สุขภาพแล้วก็การถูกแยกตัวอย่างโดดเดี่ยวของผู้ชนะรางวัลโนเบลวัย80ปีผู้นี้ค่ะโดยคณะผู้แทนนะคะจากชาติตะวันตกเรียกร้องร่วมกันให้เมียนมาอนุญาตให้ซูจีเนี่ยสามารถติดต่อกับครอบครัวได้ติดต่อทีมทนายความได้แล้วก็ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ได้โดยทันทีรวมถึงการเข้าถึงของผู้แทนจากสหประชาชาติแล้วก็สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าอาเซียนด้วยซึ่งสถานทูตต่างๆได้ย้ำนะคะข้อเรียกร้องที่มันกว้างขึ้นก็คือปล่อยตัวนักโทษทางการเมืองทั้งหมดอย่างไม่มีเงื่อนไขแล้วก็ยุติความรุนแรงทางการทหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งการโจมตีทางอากาศแล้วก็การโจมตีด้วยโดรนต่อพลเรือนแล้วก็รับประกันการเข้าถึงด้านมนุษยธรรมที่มีความปลอดภัยแล้วก็ไม่ถูกขัดขวางนั่นเองค่ะซึ่งความพยายามทางการทูตที่เกิดขึ้นจากหลายๆประเทศเกิดขึ้นพร้อมกันเนี่ยนะคะมันเป็นเพราะว่าเหมือนมีความเคลื่อนไหวแหละในระดับโลกมีการชุมนุมเรียกร้องชื่อว่า proof of life ที่คนเนี่ยออกไปประท้วงนะคะแล้วก็ยืนขอหลักฐานที่ตรวจสอบได้เกี่ยวกับสภาพขององซานซูจีที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่นะคะตั้งแต่วันที่21เมษายนที่ผ่านมานั่นเองทำให้ประเด็นนี้เนี่ยก็เป็นการพูดคุยแล้วก็อย่างที่ฟิลิปปินส์นะคะที่เหมือนมีการประชุมกันสุดยอดอาเซียนครั้งที่48เนี่ยก็มีการเรียกร้องนะคะจากอาเซียนเนี่ยให้มีการปล่อยตัวองซานซูจีทันทีด้วยก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าตอนนี้จะเป็นยังไงคือล่าสุดเนี่ยมันมีแค่พลเอกอาวุโสมินอ่องหลายประกาศเป็นวอร์บเป็นคำพูดว่าปลอดภัยดีเมื่อวันที่22เมษายนแต่ว่าตอนนี้คนก็ไหนเอาภาพถ่ายมาดูหน่อยซิหรืออะไรยังไงที่เป็นแบบ proof of life ออกมาให้เห็นค่ะ
0: ค่ะเพราะว่าภาพก็ยังตั้งคำถามกันอยู่ใช่ไหมว่าเป็นภาพจากเมื่อไหร่ใช่ไหม
1: ถูกต้องเรียลไทม์หน่อยไลฟ์สดโชว์ไปเลยนะ
0: อ๋อยังจนตอนนี้ยังไม่มีการไลฟ์หรือว่าย
1: ังไม่มีอะไรคืบหน้าก็เดี๋ยวต้องรอดูกันต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปค่ะ
0: วันนี้ก็หมดเวลาของ Good Morning Asia แล้วนะคะแก้มกับแพทลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร

0: 7:32 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ9ทันข่าวนะคะก็มาพบกันเช้านี้ค่ะเช้านี้ก็วันจันทร์ที่11 พฤษภาคม 2569อยู่กับคุณศาสิธรสังสมธนะดิฉันเยมินแหวนเครือดำเนินรายการร่วมกันนะคะเราก็มาติดตามกันในหน้าหนังสือพิมพ์นะคะมีประเด็นอะไรน่าสนใจตอนนี้ Facebook Live นะคะออนแล้วติดตามเรานะคะผ่านหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นออนไลน์ออนไซต์ฟังวิทยุก็ได้เนาะหรือจะฟังออนไลน์ก็ได้นะคะส่งข้อความมาทักทายกันวันนี้คุณศาสิธรเรียกได้ว่าวันนี้หลายคนนะคะก็จับตาไปที่หน้าเรือนจำค่ะเพราะว่าจะมีการปล่อยตัวคุณทักษิณนะคะเป็นการสิ้นสุดการรอคอยอย่างแท้จริงเลยสำหรับคนเสื้อแดงนะคะก็มีรายละเอียดมาฝากกันเนื่องจากว่าในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ทุกฉบับเลยก็ว่าได้นะคะพาดหัวข่าวประเด็นนี้ค่ะเป็นการไปติดตามการรอคอยการออกจากเรือนจำกลางคลองเปรมของนายทักษิณชินวัตรนะคะสำหรับนายทักษิณเนี่ยก็วันนี้นะคะตามกำหนดคือจะออกจากเรือนจำคลองเปรมเข้าสู่กระบวนการพักโทษคุมประพฤติอย่างเต็มรูปแบบมีการติดกำไร EM ตามการพิจารณาของคณะอนุกรรมการพิจารณาวินัยการพักโทษจนกว่าจะครบกำหนดนะคะในวันที่9 กันยายน 2569ซึ่งกำหนดเนี่ยตามเวลาเลยเนี่ยเริ่มตั้งแต่เช้า7 โมงที่ผ่านมานะคะตอนนี้ผ่านมาครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์เขาก็เริ่มกระบวนการในเรื่องของเอกสารให้กับนายทักษิณส่วนการควบคุมภายในเรือนจำเมื่อตรวจทะเบียนประวัติแล้วของผู้ต้องขังตามขั้นตอนเนี่ยเวลา7 นาฬิกาครอบครัวทักษิณและกลุ่มอดีตส.ส.ก็เริ่มเดินทางถึงเรือนจำกลางคลองเปรมนะคะแต่ว่าที่แน่ๆเลยเห็นลูกชายค่ะคุณโอ๊คพานทองแท้ตอนนี้ไปอยู่ที่นั่นแล้วนะคะก็ไปพบปะกับคนเสื้อแดงที่ปักหลักรออยู่หน้าเรือนจำเพื่อจะรอรับตัวตามกำหนด7:55 นนายทักษิณออกจากประตูเรือนจำกลางคลองเปรมพบปะกับครอบครัวและผู้ที่มารอรับในเวลา8 นาฬิการร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติหน้าเสาธงเรือนจำกลางคลองเปรมในช่วงเช้าบริเวณหน้าเรือนจำครอบครัวทักษิณชินวัตรนะคะที่มายืนรออยู่ก็มีการทักทายสื่อมวลชนขอบคุณกลุ่มคนเสื้อแดงที่มารอให้กำลังใจนะคะก่อนที่จะขึ้นรถออกจากเรือนจำเดินทางกลับไปยังบ้านจันทร์สองล่าทั้งนี้ที่หน้าเรือนจำกลางคลองเปรมบรรยากาศณตอนนี้เลยนะคะมีประชาชนคนเสื้อแดงค่ะคึกคักนะคะมวลชนคนเสื้อแดงมาปักหลักรอรวมไปถึงหลายพื้นที่ทั่วประเทศนะคะที่เป็นกลุ่มคนเสื้อแดงที่อาจจะไม่ได้มารอที่หน้าเรือนจำนะคะเขาก็มีการที่จะกำหนดสัญลักษณ์กันทั้งนี้ในส่วนที่มารออยู่ที่หน้าเรือนจำกลางคลองเปรมค่ะก็เริ่มทยอยมาจับจองพื้นที่รอให้กำลังใจให้การต้อนรับอดีตนายกคนที่23กลับนะคะตั้งแต่เมื่อวานเลยนะคะตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยก็มาปักหลักรอกันแล้วนะคะมีมาปูเสื่อริมฟุตบาทบริเวณหน้าประตูทางเข้าเรือนจำอุปกรณ์อำนวยความสะดวกพื้นฐานอย่างเช่นพวกพัดลมมือถือร่มเสบียงอาหารส่วนใหญ่ก็จะสวมเสื้อแดงที่เป็นสัญลักษณ์แสดงจุดยืนทางการเมืองพร้อมถือป้ายข้อความยินดีต้อนรับท่านนายกกลับบ้านนะคะก็เป็นหนึ่งข้อความที่เมื่อวานนี้เห็นมีการถือกันมีการร่วมกิจกรรมคึกครื้นนะคะเปิดเพลงร้องเพลงแล้วก็อีกบางกลุ่มก็มีการจับกลุ่มวิพากษ์วิจารณ์ถึงทิศทางการเมืองหลังจากนี้ว่าจะเป็นอย่างไรนะคะทางนี้ในส่วนของนางมณพรเจริญศรีรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยบอกว่าวันนี้นายทักษิณอายุมากแล้วก็ได้รับโทษถึงที่สุดแล้วคิดว่าความขัดแย้งทางการเมืองที่มีต่อกันนะคะรวมถึงนายทักษิณเนี่ยทุกอย่างเนี่ยสิ้นสุดลงแล้วก็ขอให้นายทักษิณมีสุขภาพแข็งแรงมีกำลังกายกำลังใจแล้วก็ดูความสำเร็จของลูกหลานแล้วก็ครอบครัวค่ะเป็นส่วนหนึ่งนะคะในภาพการรอต้อนรับนายทักษิณหน้าเรือนจำกลางคลองเปรมในส่วนของมวลชนคนเสื้อแดงพาดหัวข่าวอย่างที่บอกทุกฉบับนะคะเล่นประเด็นนี้ค่ะมาดูที่แนวหน้ากันก่อนแนวหน้าบอกว่าแดงเฮสิ้นสุดการรอคอยทักษิณพ้นคุกแห่ต้อนรับได้พักโทษเพื่อไทยแนะดึงตัวช่วยงานส่วนมติชนค่ะมติชนเล่นเป็นประเด็นใหญ่ของวันนี้เลยเสื้อแดงเพื่อไทยแห่รับทักษิณแน่น7:55 นพ้นเรือนจำมณพรขอยุติความขัดแย้งแล้วหน้าหนังสือพิมพ์มติชนนะคะมีภาพการจัดกิจกรรมของกลุ่มคนเสื้อแดงมวลชนคนเสื้อแดงทยอยเดินทางมาจับจองพื้นที่รอให้กำลังใจต้อนรับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกที่จะรับการพักโทษ11 พฤษภาคมพร้อมจัดเวที ทำกิจกรรมโดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักหน้าเรือนจำกลางคลองเปรมค่ะอันนี้ก็เป็นภาพเมื่อวานนี้ค่ะ
0: มีความคิดเห็นมาจากนายก่อแก้วพิกุลทองค่ะรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยได้พูดถึงการจัดกิจกรรมคนเสื้อแดงเพื่อรอรับนายทักษิณพ้นเรือนจำนะคะว่าก็คาดว่าจะมีประชาชนประมาณ 1,000 คนค่ะซึ่งในส่วนของวันนี้เองนะคะก็ยังไม่ทราบว่าจะมีคนมาเท่าไหร่แต่ว่ามั่นใจว่าหลายพันคนส่วนสมาชิกพรรคกรรมการบริหารพรรคส.ส.หรือคนที่ช่วยงานพรรคทุกรูปแบบก็จะมารับเยอะเพราะถือว่าท่านเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของพรรคเพื่อไทยเชื่อว่านายทักษิณเนี่ยคงไม่เคลื่อนไหวทางการเมืองท่านอายุเยอะอยากให้มีความสุขกับครอบครัวในบ้านปลายชีวิตฝากไปยังฝ่ายแค้นไม่รู้ว่าโกรธอะไรนักหนาจะไปอุทธรณ์ไม่ให้พักโทษไร้ความเมตตากรุณาไม่เชื่อว่าสังคมไทยเป็นถึงขนาดนี้เมื่อถามว่าการที่นายทักษิณได้รับการพักโทษแต่ต้องใส่กำไร EM นายก่อแก้วก็ย้ำนะคะว่าส่วนตัวไม่เห็นด้วยเพราะในการพิจารณาก็มีมิติทางการเมืองเกี่ยวข้องอยู่ไม่ได้ว่าอะไรใครแต่จำไว้ว่าใครทำอะไรกับลูกพี่ตนเท่านั้นเองนอกจากนี้นายก่อแก้วก็ยังได้นำลอตเตอรี่จำนวน700ใบมาแจกให้กับมวลชนคนเสื้อแดงที่บริเวณหน้าเวทีปราศัยเมื่อวานนี้ด้วยค่ะหนังสือพิมพ์เดลินิวนะคะพาดหัวข่าวประเด็นนี้เป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของวันนี้ค่ะแฟนคลับรับเสื้อแดงล้นเรือนจำรับทักษิณเพื่อไทยยกผู้นำทางจิตวิญญาณวอนเลิกขัดแย้งการเมืองด้านไทยผงาดเวทีนานาชาติก่อแก้วเผยคนเสื้อแดงนับพันปักหลักหน้าเรือนจำคลองเปรมรอรับทักษิณพักโทษย้ำเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของพรรคเพื่อไทยเชื่อเจ้าตัวไม่เคลื่อนไหวการเมืองขอใช้ชีวิตกับครอบครัวพร้อมซัดฝ่ายแค้นค้านพักโทษไร้เมตตาบอกไม่เห็นด้วยใส่กำไร EM เชื่อมีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องด้านแกนนำพรรคเพื่อไทยแจ้งสมาชิกพรรครอต้อนรับอดีตนายกตามสะดวกมองความขัดแย้งทางการเมืองควรสิ้นสุดลงได้แล้วส่วนบชน.แจ้งเลี่ยงเส้นทางงามวงวานกรณีกลุ่มผู้ชุมนุมรอรับทักษิณหน้าเรือนจำคลองเปรมมีภาพของเมื่อวานด้วยนะคะเสื้อแดงพรึบกลุ่มมวลชนคนเสื้อแดงรวมตัวจัดกิจกรรมชุมนุมเพื่อรอรับนายทักษิณชินวัตรที่ครบกำหนดปล่อยตัววันที่11พฤษภาคมที่หน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพเขตจตุจักรกรุงเทพค่ะส่วนหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะก็มีพาดหัวข่าวเช่นกันค่ะชินวัตรและแดงนับพันรอรับทักษิณพ้นคุกทักษิณได้เลิกออกจากเรือนจำ 7:45 น.เคารพธงชาติ 8:00 น.ครอบครัวชินวัตรคนเสื้อแดงและเพื่อไทยแห่ต้อนรับกระทรวงยุติธรรมยันต้องติดกำไร EM จนพ้นโทษ9กันยายนแต่ยื่นขอถอดชั่วคราวเพื่อรักษาพยาบาลได้พินทองทาโพสต์ซึ้ง8เดือนที่ผ่านมาขมและกลืนยากที่สุดขอบคุณทุกกำลังใจแกนนำเพื่อไทยและคนเสื้อแดงยกนายใหญ่สัญลักษณ์นักสู้เพื่อประชาธิปไตยที่ถูกกระทำวอนทุกฝ่ายเลิกขัดแย้งอย่าระรานกันอีกถาวรแนะเลิกแทรกแซงเพื่อไทยสั่งการรัฐมนตรีค่ะ
1: ค่ะมาอีกประเด็นหนึ่งนะคะเรื่องของการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีเมื่อวานไปภูเก็ตก็เป็นประเด็นพูดถึงเพราะว่านายกให้สัมภาษณ์ดุเดือดเหมือนกันนะคะสำหรับผู้มีอิทธิพลในพื้นที่เมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยลงพื้นที่ที่ภูเก็ตนะคะไปดูแก้ไขปัญหาเรื่องของการบุกรุกพื้นที่สาธารณะหาดบางเทาตำบลเชิงทะเลอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตก็มีนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนางสาวไตรโรไซไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดมหาดไทยนะคะรวมไปถึงรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็คือพลตำรวจเอกสำราญนวลมาให้การต้อนรับแล้วก็มีการรายงานข้อมูลนะคะบรรยากาศเมื่อนายกรัฐมนตรีเดินทางไปถึงประชาชนก็มายื่นขอความช่วยเหลือนะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีพูดกับพี่น้องประชาชนค่ะบอกว่าวันนี้มาด้วยความเป็นห่วงหลังจากได้รับรายงานถูกคุกคามจากพวกนักเลงจากพวกคนไม่ดีคนพวกนี้นะตนไม่เรียกว่าเป็นผู้มีอิทธิพลคนพวกนี้เป็นได้แค่กุ๊ยธรรมดาเท่านั้นเองภายใต้รัฐบาลนี้จะไม่ให้มีกุ๊ยมาคุกคามพี่น้องประชาชนแม้แต่คำว่าอันธพาลก็ดูจะสูงเกินไปที่จะเรียกคนกลุ่มนี้ต้องเรียกคนกลุ่มนี้ว่ากุ๊ยซึ่งคนเหล่านี้ไม่มีอะไรพอเจอของจริงก็วิ่งหางจุกตูดนายกรัฐมนตรีบอกว่าเรามีหน้าที่ไม่ต้องไปเกรงกลัวคนเหล่านี้ ถ้าคนเหล่านี้เข้ามาในพื้นที่ข่มเหงรังแกข่มขู่คุกคามให้แจ้งนายอำเภอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำนันตำรวจหลังจากนี้ค่ะเป็นต้นไปจะไม่ปล่อยปละละเลยนะคะถ้ามีใครมาก่อเหตุอะไรนะคะก็ให้เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจหน้าที่ในการช่วยเหลือดูแลพี่น้องประชาชนส่วนในเรื่องการทำมาหากินนะก็มีหลายเรื่องก็จะต้องถอดวงเล็บออกทีละวงในการแก้ไขปัญหาต่างๆต้องถอดออกมาจากข้างในออกมาจะต้องดูก่อนว่าปัญหาแรกคืออะไรการจะแก้ไขต้องจริงใจต่อกันทุกคนรู้ดีว่าตรงนี้มีปัญหาเรื่องอะไรไม่มีเอกสิทธิ์แต่ไปเชื่อกุ้ยเหล่านั้นว่าเคลียร์แล้วตำรวจเคลียร์แล้วเคลียร์จังหวัดแล้วเคลียร์ผู้ว่าแล้วก็ทำให้คนนะคะที่อยู่ในวงของตรงนี้มั่นใจซึ่งแท้จริงแล้วมันเป็นเรื่องที่ผิดนะคะเราไม่ควรจะไปเชื่อกลุ่มคนเหล่านี้ว่าจะสามารถเคลียร์ไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าเคลียร์ตำรวจได้ตรงนี้เป็นกระดุมเม็ดแรกที่เราต้องกลัดให้ถูกอย่าไปเชื่อว่าคนเหล่านี้จะสามารถเคลียร์ได้เพราะว่าสิ่งผิดกฎหมายก็คือสิ่งผิดกฎหมายนะคะนายกบอกว่าตนให้ความสำคัญสูงสุดวันนี้ที่มาก็สองเรื่องคือต้องให้ไม่มีผู้มีอิทธิพลในเมืองไทยมาเป็นมาเฟียนะคะมาฟรียิ่งต้องไม่มีใหญ่เลยตรงนี้จะไม่มีแล้ว2ก็คือเรื่องของการข่มเหงผู้ที่มีกำลังน้อยกว่าผู้ที่อ่อนแอกว่าตรงนี้เจ้าหน้าที่รัฐยอมไม่ได้ทั้งฝ่ายปกครองความมั่นคงตำรวจกำนันผู้ใหญ่บ้านยอมไม่ได้เด็ดขาดค่ะวันนี้ไม่มาปิดโอกาสทำมาหากินของประชาชนคนบริสุทธิ์ที่ทำมาหากินตามปกติแต่จะมานะคะเพื่อขจัดสิ่งที่หลายคนนะคะมองว่ามันเป็นอิทธิพลตรงนี้จะต้องไม่มีเด็ดขาดนะคะก็จะสร้างความมั่นใจให้กับคนในพื้นที่ค่ะทางด้านนายวรสิทธิ์นะคะบอกว่าวันนี้เราต้องอยู่ในโลกที่มีกติการ่วมกันสิ่งที่เราต้องยึดถือหนึ่งในนั้นคือการเคารพซึ่งกันและกันนะคะโดยปลัดมาสวงมหาดไทยนะคะโดบอกว่าผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้บูรณาการกันกับทุกภาคส่วนเรื่องเหล่านี้จะต้องสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีเป็นการลงมาพื้นที่สร้างความมั่นใจให้กับคนในพื้นที่ค่ะในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้านะคะมีภาพนายกรัฐมนตรีค่ะถูกสวมกอดด้วยคุณยายคนหนึ่งนะคะแล้วก็บรรยายใต้ภาพว่าล้างมาเฟียนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีมหาไทยลงพื้นที่บางเทารับฟังปัญหาปราบมาเฟียยืนยันประชาชนที่ทำมาหากินที่ถูกอันธพาลรังแกไม่ให้เช่าพื้นที่นะคะตรงนี้จะต้องถูกดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและอาญาคุณยายนะคะมากอดเอวนายกค่ะด้วยใบหน้าที่เหมือนกับว่าจะร้องไห้นะคะอยากจะขอความช่วยเหลือให้นายกรัฐมนตรีมาดูแลค่ะส่วนพาดหัวข่าวบอกว่านายกนำทีมลงภูเก็ตสั่งปรับกุ้ยล้างแก๊งมาเฟียรุกหาดเอาจริงให้วิ่งหางจุกตูดคาดโทษผู้ว่าจี้จัดการหวังปั้นบางเทาโมเดลดันเป็นแซนด์บ็อกซ์นายกลงพื้นที่ภูเก็ตตรวจหาดบางเทาอำเภอถลางหาดฟรีดอมอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตจัดการปัญหามาเฟียรุกชายหาดสาธารณะที่ดินรัฐคุกคามประชาชนยืนยันยึดหลักกฎหมายแก้ปัญหาหวังใช้เป็นแซนด์บ็อกซ์ทำให้สำเร็จเป็นตัวอย่างมอบรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยดูแลพร้อมสนับสนุนท้องถิ่นดำเนินการเต็มที่ส่วนในมติชนมีภาพนายกรัฐมนตรีนะคะชี้ไม่รู้ชี้อะไรนะคะร่วมกับทางเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะแก้รุกหาดนายอนุทินชาญวีรกูล

0: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยและคณะลงพื้นที่ติดตามแก้ปัญหารุกหาดสาธารณะและที่ดินของรัฐรับฟังรายงานโดยใช้หาดบางเทาเป็นแซนด์บ็อกซ์ให้สำเร็จในพื้นที่ตำบลเชิงทะเลอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะต้องพักกันก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรื่องของพรบ.กู้ 400,000 ล้านอันนี้ก็เป็นประเด็นติดตามที่หลายคนก็ให้ความสนใจนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามค่ะ
1: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรล่ะครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: รู้ไหมทำไมฟ้าที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้มภูเก็ตเตอร์ฟอร์ไฮส์เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยจะเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
7: ติดตามก้าวทันข่าวกันต่อค่ะนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนได้พูดถึงความคืบหน้าการยกร่างคำร้องยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความพ.ร.ก.เงินกู้ 400,000 ล้านบาทนะคะว่าคำร้องเสร็จเรียบร้อยก็ต้องรอให้พรรคร่วมฝ่ายค้านอื่นๆที่จะมาร่วมลงชื่อตั้งเป้าไว้ภายใน11พฤษภาคมจะมีการยื่นคำร้องต่อประธานสภาผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่าเหตุใดพรรคประชาชนไม่ใช้ร่างของพรรคประชาธิปัตย์ค่ะนายณัฐพงษ์ก็ระบุว่าสิ่งที่พรรคประชาชนระมัดระวังมาตลอดก็คือการป้องกันไม่ให้ศาลรัฐธรรมนูญใช้อำนาจในการขยายเขตแดนของตัวเองหากคำร้องเขียนไม่รัดกุมเพียงพอแม้ศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยเป็นคุณในสิ่งที่มีการร้องเช่นหากให้พ.ร.ก.นี้สิ้นผลแต่เหตุผลที่ศาลรัฐธรรมนูญประกอบคำวินิจฉัยอาจจะมีผลผูกพันต่อรัฐบาลต่อไปที่มีความจำเป็นที่จะต้องตราพ.ร.ก.ซึ่งก็อาจจะเป็นปัญหาได้การเขียนคำร้องของพรรคประชาชนเหมาะสมมากที่สุดเมื่อถามถึงกรณีที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีบอกว่าจะเป็นผู้รับผิดชอบเองนายณัฐพงศ์ก็บอกว่าวิธีการรับผิดชอบที่ดีที่สุดก็คือการปล่อยให้สภาได้มีโอกาสตรวจสอบเงินทุกบาททุกสตางค์อย่างโปร่งใสไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปตราเป็นพ.ร.ก.เหมือนเป็นการตีเช็คเปล่าค่ะทางด้านของนายสาธิตวงหนองเตยรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็บอกนะคะว่าวันนี้เวลาเที่ยงพรรคร่วมรัฐบาลขออภัยค่ะพรรคร่วมฝ่ายค้านก็ได้นัดหมายกับนายโสภณ สารัมย์ประธานรัฐสภาเพื่อยื่นคำร้องให้ประธานรัฐสภาส่งคำร้องของส.ส.ฝ่ายค้านที่เข้าชื่อกันส่งศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยว่ามติครม.ที่เห็นชอบพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทซึ่งฝ่ายค้านเห็นว่าพ.ร.ก.ไม่เข้าข่ายความจำเป็นเร่งด่วนตามรัฐธรรมนูญมาตรา172ค่ะประเด็นนี้นะคะหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของวันนี้ค่ะสกัดเงินกู้ 400,000 ล้านเท้งใช้ฉบับส้มยื่นโสภณย้ำปรับพลังงานไม่ด่วนณัฐพงษ์เผยคำร้องพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านเสร็จแล้วคาดยื่นสภา11พฤษภาคมแจ้งปมไม่หยิบใช้ร่างประชาธิปัตย์ทั้งที่เสนอก่อนเพราะกลัวเขียนไม่รัดกุมขยายอำนาจศาลเกินขอบเขตย้อนอนุทินวิธีรับผิดชอบที่ดีที่สุดโยกส่วนเปลี่ยนผ่านพลังงานมาใช้งบปกติประชาธิปัตย์มั่นใจมีหมัดน็อกโวยอย่าเอาประชาชนรอคนละครึ่งมาเป็นตัวประกันค่ะ
0: ค่ะซึ่งเรื่องของพ.ร.ก.กู้ 400,000 ล้านมีความคิดเห็นจากหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นเรื่องนักการเมืองในส่วนของนักวิชาการอาจารย์มหาวิทยาลัยก็แสดงความเห็นเหมือนกันอย่างอาจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยพูดถึงกรณีรัฐบาลออกพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและพลังงานบอกว่าสิ่งสำคัญคือความจำเป็นที่เราจะต้องมาดูร่วมกันวงเงิน 400,000 ล้านบาทนั้นใช้กับอะไรเท่าที่ทราบจากรัฐบาลแบ่งเป็น2 ส่วนคือวงเงินกู้ 200,000 ล้านสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นมาตรการช่วยพยุงกำลังซื้อ กระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นอีก 200,000 ล้านช่วยปรับโครงสร้างพลังงานในส่วนของวงเงิน 200,000 ล้านบาทแรกดูแลเศรษฐกิจไทยที่กำลังเผชิญผลกระทบจากราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นโดยเฉพาะราคาน้ำมันดีเซลที่เพิ่มขึ้นจากประมาณ30บาทต่อลิตรเป็น40บาทต่อลิตรหลังเกิดวิกฤตสงครามส่งผลให้ประชาชนภาคธุรกิจต้องแบกภาระต้นทุนเพิ่มปัจจุบันไทยก็มีการใช้น้ำมันรวมประมาณ100ล้านลิตรต่อวันนะคะเมื่อราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นเฉลี่ย10บาทต่อลิตรก็เท่ากับว่าเม็ดเงินไหลออกจากระบบเศรษฐกิจจากภาคธุรกิจต่างๆเข้าไปกองอยู่ที่กองทุนรวมกองรวมที่ธุรกิจน้ำมันวันละ 1,000 ล้านบาทหรือประมาณ 30,000 ล้านบาทต่อเดือนเลยสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสภายใต้มาตรการคนละครึ่งรูปแบบใหม่จะช่วยอัดฉีดเม็ดเงินกลับเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจโดยรัฐบาลเตรียมเปิดให้ประชาชนลงทะเบียน25พฤษภาคมนี้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะทำให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ4เดือนรวมไม่ต่ำกว่า 180,000 ถึง 200,000 ล้านบาทโดยเฉพาะร้านค้าเล็กร้านค้าชุมชนและธุรกิจท้องถิ่นซึ่งจะได้รับผลประโยชน์จากเงินหมุนเวียนตรงนี้ที่รวดเร็วมากขึ้นค่ะในส่วนของเม็ดเงินจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสก็คาดว่าจะช่วยพยุงเศรษฐกิจไทยไม่ให้ทรุดตัวแล้วก็ช่วยสร้างความคึกคักให้เศรษฐกิจในช่วงครึ่งปีหลังเพราะเงินจะหมุนเวียนในระบบเร็วกว่าการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่อย่างเช่นการสร้างถนนตรงนี้จะต้องใช้เวลาจัดซื้อจัดจ้างประมูลโครงการดังนั้นอาจารย์ธนวัฒน์มองนะคะคาดการณ์ว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะช่วยกระตุ้นการขยายตัวทางเศรษฐกิจหรือ GDP ของไทยให้เพิ่มขึ้นประมาณ 0.3% จากเดิมที่คาดว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้จะโตประมาณ 1.5% ก็จะมีโอกาสขยับมาถึงที่ 1.8-2%ส่วนโครงการที่จะมีการปรับโครงสร้างพลังงานวงเงิน 200,000 ล้านบาทอีกก้อนหนึ่งที่กันไว้ตรงนี้มีความเร่งด่วนจะทำหรือไม่นั้นอาจารย์ก็มองในมุมมองของอาจารย์นะคะว่าถ้ามองมุมมองของแต่ละฝ่ายในมุมมองของรัฐบาลก็มองว่าเป็นเรื่องจำเป็นเร่งด่วนเพราะจะช่วยแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างพลังงานของประเทศได้ทั้งนี้ทั้งนั้นยังไม่มีความชัดเจนว่ารัฐบาลจะใช้รูปแบบใดแต่แนวทางที่เป็นไปได้อย่างเช่นการส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV การสนับสนุนติดตั้งโซลารูฟท็อปในครัวเรือนหน่วยราชการชุมชนรวมถึงส่งเสริมพลังงานสะอาดพลังงานทดแทนนะคะเพื่อเพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาดค่ะทั้งนี้การปรับโครงสร้างพลังงานยังเป็นการลดความการพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศเนื่องจากไทยพึ่งพาการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศสูงถึง 94% นะคะนอกจากนี้กรณีการศึกษาความเป็นไปได้ของแลนด์บริดจ์นะคะที่มีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกและรัฐมนตรีคลังเป็นประธานมีการตั้งทีมทำงานศึกษา90วันก็เป็นอีกส่วนหนึ่งโครงการที่มีความท้าทายที่จะต้องศึกษาให้รอบคอบค่ะมติชนค่ะประเด็นนี้ธุรกิจอาจารย์จับตาพรก.กู้ 400,000 ล้านต้องรอบคอบปฏิรูปพลังงานหอการค้าไทยกลต.มหาวิทยาลัยหอการค้าประสานเสียงรัฐบาลควรใช้เงินกู้ 400,000 ล้านรอบคอบโดยปฏิรูปพลังงานให้เป็นรูปธรรมพาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนค่ะ
7: ขอพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้าจะกลับมาติดตามความคืบหน้าของหนุ่มชาวจีนที่ซุกคลังแสงค่ะ
1: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรด
8: ปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอม
3: อร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
7: 7:55 นะคะก็ก้าวเข้าสู่ช่วงทันข่าวก้าวทันข่าวในช่วงสุดท้ายนะคะมีความคืบหน้ากรณีที่ชาวจีนเนี่ยประสบอุบัติเหตุรถคว่ำก็คือนายหมิงเฉินซันนะคะซึ่งเมื่อเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมไปช่วยเหลือและตรวจสอบภายในรถยนต์ก็ปรากฏว่าพบอาวุธปืนซึ่งก็ไม่ได้รับอนุญาตและตรวจสอบภายในบ้านพักก็พบอาวุธปืนอีกจำนวนมากโดยอาวุธปืนบางกระบอกที่สามารถตรวจยึดได้นั้นมีผู้ครอบครองเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดบชน.มีรายงานความคืบหน้าล่าสุดนะคะว่าชุดสืบสวนเนี่ยได้ขยายผลกลุ่มเจ้าหน้าที่ทหารที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้าอาวุธปืนค่ะโดยเชิญตัวจ่าเอกวัชรินทร์ชุนฟุ้งอายุ43ปีหรือว่าจ่าบอยสังกัดกองบินทหารเรือและ พันจ่าเอกปฐมพลหลวงชัยหรือว่าจ่าแหบอายุ55ปีอดีตทหารเรือสังกัดกองพันสารวัตรทหารที่2กรมสารวัตรทหารเรือมาสอบปากคำนะคะโดยระหว่างการนำตัวทั้งสองเข้าสอบสวนจ่าบอยปฏิเสธให้สัมภาษณ์โดยระบุว่าจะให้ก

0: การเฉพาะกับพนักงานสอบสวนเท่านั้นขณะที่จ่าแหบก็บอกว่าหลังปรากฏข่าวมีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้าอาวุธสงครามก็รู้สึกตกใจจึงตัดสินใจเข้าพบตำรวจเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจพร้อมยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดหาหรือขายอาวุธปืนไรเฟิลให้กับผู้ต้องหาชาวจีนแต่อย่างใดแม้จะรู้จักผู้ต้องสงสัยรายอื่นเพราะเคยทำงานในแวดวงเดียวกันแต่ไม่เคยรู้จักผู้ต้องหาชาวจีนมาก่อนและขอปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาค่ะมีประเด็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลีนิวนะคะง้างปากจ่าบอยและจ่าแหบจัดหาปืน M4 ให้หนุ่มจีนคุยประวัติเก่าปล้นรถขนเงินผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเค้นตำรวจเอี่ยวคลังแสงสอบเข้มแก๊งลูกประดู่จ่าบอยและจ่าแหบจัดหาปืน M4หรือ M4 ให้หนุ่มจีนเจ้าตัวปัดไม่รู้เห็นพบประวัติจ่าแหบเคยถูกจับร่วมกวนปล้นรถขนเงินปี54ด้านหนุ่มจีนเครียดหนักบ่นอยากตายด้านรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2เรียกระดมทีมสืบสวนลุยเช็คเส้นทางเงินยันไม่ตัดประเด็นใดทิ้งจ่อขยายผลโยงก่อวินาศกรรมหรือไม่เมินข้ออ้างป่วยจิตยันเอาผิดถึงที่สุดเหตุพฤติกรรมอุกอาจภัยมั่นคงวอนหยุดแชร์ข่าวลือบัตรประชาชนเอกสารปลอมขณะที่น.1สบัดปากกาตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงไล่บี้ปมปืนหลวงหลุดถึงมือด้านสถานทูตจีนร่อนแถลงการยันไม่ป้องคนผิดปมหนุ่มจีนซุกอาวุธหนุนตำรวจไทยฟันกฎหมายเข้มค
1: ่
0: ะ
1: ในหน้าหนังสือพิมพ์ผู้จัดการมีประเด็นนี้ค่ะทัพ2เร่งช่วยคนไทยหาของป่าหายตัวตั้งแต่25เมษายนพบถูกทหารกัมพูชาจับอ้างลักลอบเข้าเมืองกองทัพภาคที่2ส่งชุดประสานชายแดนไทยกัมพูชาตรวจสอบเตรียมให้ความช่วยเหลือคนไทยเก็บของป่าหายตัวตั้งแต่25เมษายนถูกกัมพูชาจับฐานลักลอบเข้าเมืองคาดหาของป่าตามแนวชายแดนบริเวณช่องตาเล็งจังหวัดสุรินทร์แล้วเดินลึกใกล้ฐานเขมรเร่งประสานให้ความช่วยเหลือค่ะ
0: หนังสือพิมพ์เดลีนิวนะคะมีความคืบหน้าของไวรัสฮันตาค่ะนายแพทย์ยงชี้ฮันตาไทยพบเมื่อ 40-50 ปีสายพันธุ์ฤทธิ์ไม่ร้ายหนูตัวนำเชื้อไร้กังวลไขข้อเท็จจริงไวรัสฮันตาที่ระบาดในต่างประเทศนายแพทย์ยงผู้วรวันเผยประเทศไทยเคยพบไวรัสฮันตามีมานานมากกว่า 40-50 ปีแต่เป็นคนละสายพันธุ์ที่กำลังแพร่ระบาดในอเมริกาใต้ความเสี่ยงถือว่าต่ำมากไม่เป็นที่น่าวิตกกังวลแต่อย่างใดเผยโดยติดต่อจากสูดดมละอองฝุ่นที่ปนเปื้อนจากหนูสัมผัสสิ่งขับถ่ายของหนูหรือถูกกัดทั่วไปไม่ค่อยติดต่อจากคนสู่คนยกเว้นสายพันธุ์ในอเมริกาใต้ชี้อาการมีไข้สูงปวดกล้ามเนื้อปวดศีรษะคลื่นไส้อาเจียนในรายที่รุนแรงจะมีไตวายเลือดออกคล้ายไข้เลือดออกน้ำท่วมปอดหายใจล้มเหลวค่ะ
1: แนวหน้าชัดชาติลอยลำโพชี้คนกรุงยังหนุนได้ลุ้นนั่งผู้ว่าอีกสมัยนิดาโพเผยคนกรุงไม่ตื่นเต้นเลือกผู้ว่ากทมชี้ชัดพอจะคาดเดาได้ว่าผู้สมัครรายใดจะชนะเผยการเมืองระดับประเทศไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจขณะที่ดูสิทธิ์โพกลางผลสำรวจเสียงส่วนใหญ่ยังหนุนชัดชาติทำงานต่ออีกสมัยด้านดร.โจประกาศสู้ศึกแบบไร้ป้ายหาเสียงแม้แต่แผ่นเดียวระบุลดขยะไม่อยากรบกวนประชาชนค่ะ
0: ขอปิดท้ายสั้นๆกันที่สถานการณ์ตะวันออกกลางนะคะอังกฤษส่งเรือรบหนุนฝรั่งเศสป้องช่องแคบฮอร์มุซทรัมป์ขึ้นบัญชี3บริษัทจีนสงครามตะวันออกกลางส่อลามอังกฤษส่งเรือพิฆาต HMS Dragon สมทบกองเรือฝรั่งเศสในทะเลแดงเพื่อป้องกันช่องแคบฮอร์มุซขณะที่เรือบรรทุกก๊าซธรรมชาติเหลวของกาตาร์สามารถเดินทางผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้อย่างปลอดภัยเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่สงครามในตะวันออกกลางปะทุค่ะ
1: หมดเวลาแล้ววันนี้นะคะติดตามรายการ9ทันข่าวได้ใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมวันนี้คุณสัสสิธรสังสมธนะดิฉันเยมินแหวนเครือลาไปพร้อมกันสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มทักษิณชินวัตรได้รับอิสรภาพก้าวพ้นเรือนจำโบกมือทักทายมวลชนคนเสื้อแดงเมื่อเวลาประมาณ 7:40 นาทีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้ปรากฏตัวออกมาจากเรือนจำกลางคลองเปรมด้วยสีหน้ายิ้มแย้มใส่เสื้อสีขาวหน้าตาสดใสก่อนเดินทางมาทักทายก่อนเดินมาทักทายกลุ่มคนเสื้อแดงที่เดินทางมาให้กำลังใจบริเวณหน้าเรือนจำและทันทีที่นายทักษิณเดินออกมามวลชนคนแสดงต่างโห่ร้องแสดงความดีใจโดยนายทักษิณได้ยืนตรงเคารพธงชาติร่วมกับคนเสื้อแดงทันนี้ครอบครัวชินวัตรได้เดินทางมารอรับกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาก่อนที่นายทักษิณจะขึ้นรถเบนซ์สีดำทะเบียนพ.ผ่านททหาร4444ออกจากเรือนจำไปยังบ้านจันทร์สองล่าขณะที่ประชาชนกลุ่มคนเสื้อแดงที่เดินทางมาให้กำลังใจนายทักษิณชินวัตรที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวออกจากเรือนจำในวันนี้เดินทางมาอย่างต่อเนื่องบางส่วนพักค้างคืนบางส่วนเดินทางมาสมทบในช่วงเช้าท่ามกลางมาตรการรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่อย่างเข้มงวดบริเวณริมถนนงามวงวานหน้าเรือนจำกลางคลองเปรมเช้านี้มวลชนกลุ่มคนเสื้อแดงและประชาชนจำนวนมากเดินทางมาให้กำลังใจนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่จะได้รับการพักโทษออกจากเรือนจำในวันนี้ขณะที่มาตรการรักษาความปลอดภัยกำลังตำรวจจากกองบังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชนกำลังจากกองบังคับการตำรวจนครบาล2เจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์เจ้าหน้าที่เทศกิจมาคอยดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่เดินทางมาให้กำลังใจนายทักษิณรวมแล้วหลายร้อยนายส่วนการจราจรในช่วงเช้าถนนงามวงวานขาออกเริ่มชะลอตัวบริเวณหน้าเรือนจำกลางคลองเปรมในพื้นที่รวมตัวของกลุ่มคนเสื้อแดงมีเจ้าหน้าที่จากกองบังคับการตำรวจจราจรและสน.ประชาชื่นคอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรส่วนเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมานายพานทองแท้ชินวัตรหรือโอ๊กบุตรชายคนโตของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้แวะเวียนมาให้กำลังใจมวลชนคนเสื้อแดงทักทายและยกมือไหว้ก่อนกล่าวกับคนเสื้อแดงว่าเจอกันวันนี้ขณะที่คนเสื้อแดงต่างเฮร้องดีใจจับไม้จับมือและร่วมถ่ายภาพก่อนที่รถยนต์ของนายพานทองแท้จะเคลื่อนตัวเข้าไปในเรือนจำกลางคลองเปรมขณะที่บรรยากาศบ้านจันทร์สองล่าสื่อมวลชนทยอยเดินทางมาเกาะติดรายงานข่าวกันอย่างต่อเนื่องหลังนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้รับการพักโทษเช้าวันนี้พบว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งในและนอกเครื่องแบบคอยดูแลความเรียบร้อยเพื่อจัดแนวสื่อมวลชนให้เป็นระเบียบนอกจากนี้ยังมีกลุ่มมวลชนเสื้อแดงกทม.บางส่วนมารอต้อนรับนายทักษิณอีกด้วยขณะเดียวกันยังไม่พบว่ามีรถยนต์ของบุคคลภายนอกครอบครัวชินวัตรเข้าออกแต่อย่างใดมีเพียงรถส่วนตัวของนายทักษิณที่ขับออกจากบ้านไปตั้งแต่เมื่อเวลาประมาณ6:00 นทันทีหลังจากที่นายทักษิณออกจากเรือนจำกลางคลองเปรมแล้วจะเดินทางไปเซ็นเอกสารรายงานตัวที่สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร1เขตบางกอกน้อยก่อนเดินทางเข้าบ้านจันทร์สองล่าทันที
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวว
3: ันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียด

0: องและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีลารี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซีลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีลารี่ซินทูราโต้รัสเซลซีลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซีลตัวเองได้พร้อมจำหน่ายแล้วที่

0: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392รักษารถยนต์ด้วยการเปลี่ยนไส้กรองเพื่อช่วยลดปัญหาการเกิดควันดำเนื่องจากไส้กรองอากาศที่สกปรกจะทำให้การไหลของอากาศที่สะอาดทำได้น้อยลงมีผลต่อการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ด้วยเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
2: พี่เบาสาวนุยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไหมที่งานเนสกาแฟรัน2026งานวิ่งกี่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดย้ายกันพร้อมศิลปินและของกินร้อยร้อยสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
3: แค่สมัครตา
1: จังหวัดพัทลุงร่วมกับกรมพละศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุงเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดพัทลุงร่วมเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยครั้งที่18ประจำปี2569โนราเกมระหว่างวันที่27-30พฤษภาคม2569ชมและเชียร์กองทัพนักกีฬาจากทั่วประเทศชิงชัย11ชนิดกีฬาและ1กีฬาสาธิตเกาะติดทุกสนามติดตามทุกความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันผ่านเพจโนราเกมพัทลุง2569สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากการเป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรหรือกฟก.คือการจัดการหนี้สินและฟื้นฟูอาชีพโดยเน้นการรักษาที่ดินทำกินให้เกษตรกรสมาชิกผ่านการเจรจาประนอมหนี้ผ่อนปลนภาระหนี้สินล้นตัวและให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อประกอบอาชีพโดยไม่มีดอกเบี้ย 0% ผ่านการรวมกลุ่มเป็นองค์กรเกษตรกรสิทธิประโยชน์และโอกาสที่ได้รับจากการขึ้นทะเบียน 1. การจัดการหนี้สินเกษตรกร 2. การฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกรที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามการเป็นสมาชิกได้ที่สำนักงานสาขาจังหวัดพัทลุงโทร074-617-392และ080-067-3429
2: พี่เบาสาวนุยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไหมที่งานเนสกาแฟรัน2026งานวิ่งกี่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดย้ายกันพร้อมศิลปินและของกินร้อยร้อยสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
3: แค่สมัครตา
4: อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ MCOT Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป
5: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
6: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: โซเชียลมีเดียดีท็อกซ์บำบัดการเสพติดเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ตั้งแจ้งเตือนให้น้อยลงกำหนดเวลาในการใช้งานสมาร์ทโฟนโซเชียลดีท็อกซ์ทุกวันหยุดเพื่อให้ร่างกายและสมองได้ผ่อนคลายจากโซเชียลมีเดียซึมซับบรรยากาศแบบออฟไลน์พักผ่อนกับคนที่คุณรัก
1: ไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่บนพืชผลการเกษตรหรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT

พอร์ตเรดิโอเน็ตเวิร์ก 95.75 เมกะเฮิรตซ์อสมทพัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากฤษณิภา นิลเขตสุขกายบายใจ

ีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการสุขกายบายใจอสมทพัทลุงค่ะชั่วโมงภาคเช้านะคะผ่านทางหน้าปัดวิทยุ FM 95.75 โหลด M-Cod Connect ติดตามเราได้ทุกที่ทุกเวลา

ดูแลกันนะคะในช่วงนี้ไปจนถึง12นาฬิกานะคะแล้วก็ช่วงบ่ายประมาณ2ชั่วโมงค่ะอยู่ด้วยกันนะคะกับบ้านขนมลุงทุกใจผู้ให้ได้ใจผู้รับ

คะเราอยู่ด้วยกันกับบ้านขนมลุงค่ะถูกใจผู้ให้ได้ใจผู้รับนะคะคุณผู้ฟังที่อยากจะได้ขนมอร่อยอร่อยนะคะนึกถึงบ้านขนมลุงได้เลยเรามีถึง6สาขานะคะสาขาท่าแคสาขาปั๊มปตท.บางแก้วสาขาปั๊มปตท.นาท่อมสาขาปั๊มปตท.ท่างิ้วนครศรีธรรมราชสาขาปั๊มปตท.นาสารนครศรีธรรมราชใกล้สาขาไหนก็สอบถามได้สาขานั้นนะคะกับบ้านขนมลุงถูกใจผู้ให้ได้ใจผู้รับค่ะ

0: นึกถึงของฝากนึกถึงขนมอร่อยๆอ
1: ย่าลืมนึกถึงบ้านขนมลุงสดใหม่จากเตาทุกวันบ้านขนมลุงมีขนมมงคลอร่อยๆเบี้ยมงคลไส้ต่างๆเพื่อไข่เค็มทุเรียนงาดำถั่วแดงถั่วชาเขียวพายเค้กนุ่มๆพับไส้เน้นๆและอีกหลากหลายความอร่อยพร้อมสะดวกที่ไหนแวะที่นั่นได้เลย6สาขาใกล้บ้านคุณพัทลุงสาขาท่าแขสาขาปตท.บางแก้วสาขาปตท.เขาชัยสนสาขาปตท.นาท่อมนครศรีธรรมราชสาขาปตท.ท่างิ้วสาขาปตท.นาสารบ้านขนมลุงถูกใจผู้ให้ได้ใจผู้รับโทร074843988
2: เตือนภัยออนไลน์ระวังถูกหลอกซื้อของตามเว็บไซต์หรือโฆษณาปลอมต่างๆของดีราคาถูกไม่มีจริงซื้อหน้าร้านยังถูกหลอกได้ซื้อออนไลน์ถูกหลอกง่ายกว่าข้อควรสังเกตตรวจสอบความน่าเชื่อถือของร้านดูประวัติการขายและการส่งออกย้อนหลังเช็ครีวิวความคิดเห็นของลูกค้าคนอื่นๆตรวจสอบให้ดีก่อนที่จะตกเป็นเหยื่อ
3: ที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
4: 10สัญญาณบ่งบอกโรคซึมเศร้าอาจเกิดได้หลายสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการทำงานของสมองที่ผิดปกติสารสื่อประสาทในสมองไม่สมดุลกันเช่น 1. มีอารมณ์ซึมเศร้าหรือหงุดหงิดก้าวร้าว 2. ขาดความสนใจความชอบในกิจกรรมต่างๆที่เคยทำ 3. เบื่ออาหารน้ำหนักลดลงอย่างมาก 4. นอนไม่หลับหรือนอนนานกว่าปกติ 5. รู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยตลอดเวลาการเคลื่อนไหวการพูดจาช้ากว่าปกติ 6. มองโลกในแง่ร้ายคิดว่าตัวเองไม่มีค่าโดดเดี่ยวและรู้สึกผิด 7. ขาดสมาธิความจำแย่ลงขาดการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ8. มีความสนใจในเรื่องเพศลดลงหรือมากขึ้น 9. เจ็บปวดตามร่างกายโดยไม่รู้สาเหตุ 10. ทำร้ายร่างกายตัวเองมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายสัญญาณเตือนเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเป็นโรคซึมเศร้า
5: หมวกกันน็อกล็อกชีวิตช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บศีรษะและสมองลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตของคนขับและคนซ้อนท้ายสวมหมวกกันน็อกก่อนขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนรณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณ

ช่วงนี้ยุงจะชุมเป็นพิเศษนะคะและใครที่โดนกัดก็อาจจะเสี่ยงเป็นโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียซึ่งถ้าลูกหลานเราหรือพ่อแม่เราโดนยุงกัดก็อาจจะเป็นโรคเหล่านี้นะคะรวมไปถึงอาจต้องหาทางรักษาเสียทั้งเงินและเวลานะคะวันนี้สมาร์ทการ์ดค่ะมีให้คุณได้ซื้อกันนะคะในราคาพิเศษนะคะแล้วก็ทำงานง่ายมากแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่สามารถบินกลับออกมาได้ตัวตะแกรงจะเป็นแบบ2ชั้นนะคะที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้าน1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยโชคดีมากๆนะคะสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุง1เครื่องได้ไปพร้อมไฟ LED 1ชิ้นราคาปกติเครื่องละ 1,990 บาทและถ้าโทรมาตอนนี้เป็น100สายแรกรับเพิ่มหลอดไฟ LED backlight 1ชิ้นราคา690บาทเครื่องช็อตยุงฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมดนะคะ 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายคุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทนะคะโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกค่ะ

0: เดี๋ยวพักกันก่อนนะคะหลังข่าวเจอกันอีกครั้งค่ะ
1: พี่บ่าวสาวนุ้ยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไม้ที่งานเนสกาแฟรัน2026งานวิ่งกี่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดย้ายกันพร้อมศิลปินและข้องกินร้อยร้อยสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
2: แคบๆสมัครตา
3: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
1: พี่บ่าวสาวนุ้ยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไม้ที่งานเนสกาแฟรัน2026งานวิ่งกี่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดย้ายกันพร้อมศิลปินและข้องกินร้อยร้อยสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
2: แคบๆสมัครตา
3: ขณะนี้เวลา 9:00 น.คุณกำลังฟังอสมทพัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น FM 95.75 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มแพทองทานโพสต์ภาพคู่ทักษิณพร้อมข้อความ Welcome Back Daddy นสแพทองทานชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้โพสต์ภาพผ่านสตอรี่แอปพลิเคชัน Instagram เป็นภาพถ่ายคู่กับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีภายหลังได้รับการพักโทษและออกจากเรือนจำกลางคลองเปรมพร้อมข้อความว่า Welcome Back Daddy และมีเพลงโลกทั้งใบประกอบขณะที่ก่อนหน้านี้บรรยากาศบริเวณด้านหน้าเรือนจำกลางคลองเปรมเต็มไปด้วยการเฝ้ารอของกลุ่มคนเสื้อแดงแกนนำพรรคเพื่อไทยรวมถึงครอบครัวชินวัตรหลังจากต้องรอคอยมานานกว่า8เดือนโดยครอบครัวได้เดินทางเข้าเยี่ยมรวม61ครั้งหลังครบกำหนดระยะเวลาคุมขังนายทักษิณได้รับการพักโทษเข้าสู่กระบวนการคุมประพฤติโดยเดินออกจากเรือนจำในชุดโปโลคอ10โปโลคอปกสีขาวกางเกงขายาวสีกรมท่าเข้มรองเท้าผ้าใบสีขาวและตัดผมรองทรงสูงทันทีที่ออกมาพบครอบครัวนายทักษิณได้อ้าแขนรับนางสาวแพทองทานชินวัตรหรืออิงบุตรสาวคนเล็กที่เดินทางเข้ามาสวมกอดด้วยสีหน้าตื้นตันตามด้วยนางสาวพินทองทาชินวัตรคุณากรวงหรือเอมบุตรสาวคนกลางพร้อมด้วยเด็กชายชินวาคินคุณากรวงหรือน้องวาคินหลานชายจากนั้นนายทักษิณได้สวมกอดนายพานทองแท้ชินวัตรหรือโอ๊กบุตรชายคนโตรวมถึงสมาชิกครอบครัวคนอื่นๆโดยระหว่างนั้นสังเกตได้ว่านางสาวแพทองทานมีน้ำตาคลอและมี

0: มีสีหน้าซาบซึ้งขณะที่นางสาวณัฐยาปวงคำหรือติ๊กภรรยาของนายพานทองแท้ได้ยกมือไหว้นายทักษิณด้วยความเคารพนอกจากนี้นายสุภเสกอมรฉันท์หรือไป๊บุตรชายของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้เข้ายกมือไหว้และสวมกอดนายทักษิณผู้เป็นลุงท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่นและเสียงโห่ร้องแสดงความยินดีจากกลุ่มคนเสื้อแดงที่ตะโกนว่าเรารักทักษิณและชยโยพร้อมมอบดอกกุหลาบสีแดงให้กำลังใจต่อมานายทักษิณได้เดินเลียบแนวรั้วเหล็กกั้นเพื่อทักทายประชาชนโดยยกมือไหว้และสวมกอดผู้สนับสนุนบางส่วนผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามความรู้สึกหลังใช้ชีวิตในเรือนจำแต่นายทักษิณเพียงหันมายิ้มรับโดยไม่ได้ตอบคำถามใดๆต่อมาเมื่อเวลาประมาณ8นาฬิกานายทักษิณพร้อมครอบครัวชินวัตรและแกนนำพรรคเพื่อไทยได้ยืนเคารพธงชาติบริเวณวงเวียนเสาธงหน้าเรือนจำกลางคลองเปรมก่อนจะขึ้นรถยนต์เบนซ์สีดำทะเบียนพ.พาน ท.ทหาร 4444 กรุงเทพมหานครออกไปและในระหว่างนั้นนายทักษิณได้ลดกระจกโบกมืออำลาผู้ที่มาต้อนรับก่อนขบวนรถเคลื่อนออกจากเรือนจำมุ่งหน้าไปยังบ้านจันทร์สองล่าซึ่งเป็นสถานที่พักโทษคุมประพฤติต่อไปสำหรับบุคคลสำคัญที่เดินทางมาร่วมรอรับนายทักษิณประกอบด้วยนายแพทย์พรหมมินทร์เลิศสุริเดชนายสมศักดิ์เทพสุทินนายจักรภพเพ็ญแขนายภูมิธรรมเวชยชัยนายชูศักดิ์สิรินินนายณัฐวุฒิใสเกื้อนายอนุสรณ์เอี่ยมสะอาดนางสาวเจราพรสินธุไพรรวมถึงเพื่อนร่วมรุ่นโรงเรียนมงฟอร์ดวิทยาลัยรุ่นมงฟอร์ด2508ของนายทักษิณที่เดินทางมารอต้อนรับด้วยเช่นกันส่วนบรรยากาศที่หน้าบ้านจันทร์สองล่ามีมวลชนคนเสื้อแดงมาปักหลักเฝ้ารอการกลับบ้านของนายทักษิณต่างถือรูปภาพป้ายรักทักษิณทางนี้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งในและนอกเครื่องแบบคอยดูแลความเรียบร้อยอยู่โดยจัดให้สื่อมวลชนและคนเสื้อแดงอยู่อย่างเป็นระเบียบและในเวลา9นาฬิกานายทักษิณได้เดินทางถึงบ้านจันทร์สองล่าแล้ว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: MCOT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมท.พัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392รักษารถยนต์ด้วยการเปลี่ยนไส้กรองเพื่อช่วยลดปัญหาการเกิดควันดำเนื่องจากไส้กรองอากาศที่สกปรกจะทำให้การไหลของอากาศที่สะอาดทำได้น้อยลงมีผลต่อการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ด้วยเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
10: พี่เบ้าสาวนุยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดใหญ่ด้วยกันไหมที่งานเนสกาแฟรัน2026งานวิ่งกี่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดใหญ่กันพร้อมศิลปินและของกินร้อยๆสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
11: แค่สมัครตา
12: สุขกายสบายใจ

กันนะคะสุขกายบายใจอสมท.พัทลุงค่ะจ๋าๆดูแลคุณผู้ฟังกันนะคะต่อเนื่องจากช่วงที่แล้วเราอยู่ด้วยกันในภาคเช้า2ชั่วโมงนะคะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงนะคะเดี๋ยวฝนตกบ้างแล้วก็มืดครึ้มบ้างดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงค่ะ

โอ้ยทั้งอุบัติเหตุเนี่ยค่ะหรือว่าบางจุดเนี่ยอยากติดเพิ่มแนะนำเลยวันนี้เมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์นะคะด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรนะคะตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมแบตเตอรี่นะคะความจุ 50,000 มิลลิแอมป์ชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งใช้งานต่อเนื่องมากกว่า12ชั่วโมงติดตั้งง่ายมีสายยาว5เมตรนะคะพร้อมอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้กันน้ำระดับ IP67 ไม่ว่าฝนตกแดดออกไม่มีวันเครื่องใช้งานง่ายนะคะสั่งงานด้วยระบบรีโมทสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์นะคะตอนนี้รับเลยเมกาสปอตไลท์1ยังไม่พอแถมอีก1นะคะพร้อมโคมไฟ LED 2อันและแว่นกันแดดคละแบบ1อันทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 นะคะ02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ

0: 10สัญญาณบ่งบอกโรคซึมเศร้าอาจเกิดได้หลายสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการทำงานของสมองที่ผิดปกติสารสื่อประสาทในสมองไม่สมดุลกันเช่น 1. มีอารมณ์ซึมเศร้าหรือหงุดหงิดก้าวร้าว 2. ขาดความสนใจความชอบในกิจกรรมต่างๆที่เคยทำ 3. เบื่ออาหารน้ำหนักลดลงอย่างมาก 4. นอนไม่หลับหรือนอนนานกว่าปกติ 5. รู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยตลอดเวลาการเคลื่อนไหวการพูดจาช้ากว่าปกติ 6. มองโลกในแง่ร้ายคิดว่าตัวเองไม่มีค่าโดดเดี่ยวและรู้สึกผิด 7. ขาดสมาธิความจำแย่ลงขาดการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ 8. มีความสนใจในเรื่องเพศลดลงหรือมากขึ้น 9. เจ็บปวดตามร่างกายโดยไม่รู้สาเหตุ 10. ทำร้ายร่างกายตัวเองมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายสัญญาณเตือนเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเป็นโรคซึมเศร้า
1: ข้ามถนนอย่างปลอดภัยหยุดรอสัญญาณไฟเขียวสำหรับคนข้ามถนน

0: ยืนรอบนทางเท้าหรือฟุตบาทเท่านั้นมองเส้นทางให้รอบด้านก่อนข้ามถนนฟังเสียงรถและเสียงรอบตัวประเมินความเสี่ยงก่อนข้ามถนนเดินข้ามเมื่อรถจอดสนิทแล้วไม่ควรวิ่งข้ามถนนเพราะอาจสะดุดล้มได
1: ้เมาแล้วขับถูกปรับถูกจับคุมประพฤติหลังพบสถิติการเมาแล้วขับสูงสุดในช่วงเทศกาลส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ใครๆไม่อยากให้เกิดขึ้นเราควรช่วยกันรณรงค์การเมาไม่ขับเพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นและมีโทษผิดตามกฎหมายทั้งจำและปรับดังนั้นความประมาทจากการเมาแล้วขับอาจเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของครอบครัวคุณเองและครอบครัวผู้อื่น
0: หมวกกันน็อกล็อกชีวิตช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บศีรษะและสมองลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตของคนขับและคนซ้อนท้ายสวมหมวกกันน็อกก่อนขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
1: เตือนภัยออนไลน์ระวังถูกหลอกซื้อของตามเว็บไซต์หรือโฆษณาปลอมต่างๆของดีราคาถูกไม่มีจริงซื้อหน้าร้านยังถูกหลอกได้ซื้อออนไลน์ถูกหลอกง่ายกว่าข้อควรสังเกตตรวจสอบความน่าเชื่อถือของร้านดูประวัติการขายและการส่งออกย้อนหลังเช็ครีวิวความคิดเห็นของลูกค้าคนอื่นๆตรวจสอบให้ดีก่อนที่จะตกเป็นเหยื่อ

กล้องวงจรปิดนะคะมิเตอร์ CCTV V360 รุ่น A Wi-Fi กล้องวงจรปิดที่สามารถติดเองได้ไม่ต้องเรียกช่างนะคะไม่ต้องเดินสายให้วุ่นวายกล้องนี้เชื่อมกับมือถือได้เลยเพียงแค่มี Wi-Fi ก็เปิดดูจากบ้านได้จากที่ไหนก็ได้นะคะอยู่ที่ทำงานหรือว่าเดินตลาดหรือจะไปเที่ยวก็เปิดดูได้แถมระดับชัดสูงถึง 4K ซูมได้สูงสุดถึง5เท่าหากเป็นกลางคืนก็ไม่ต้องห่วงนะคะตัวกล้องมีไฟอินฟราเรดเห็นแม้แต่ในที่มืดจะกลางวันกลางคืนก็จับภาพได้หมดเลยแล้วก็จะซื้อไปในบ้านก็สบายนะคะทั้งหมดนี้ร้อยคุณจ่ายเพียง 1,290 บาทและโปรโมชั่นพิเศษนะคะซื้อตอนนี้ซื้อ1แถม1ในราคาสุดคุ้มเพียง 1,290 บาทสนใจสั่งซื้อโทรเลย02-114-3990 สินค้ามีค่าจะส่งและประกันสินค้า100 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปนะคะที่ช็อปมาเนี่ยค่ะ

0: น็กแอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
1: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
0: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน Mcot Connect
1: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
2: พี่เบาสาวนุยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไม้ที่งานเนสกาแฟรัน2026งานวิ่งกี่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดย้ายกันพร้อมศิลปินและข้องกินร้อยร้อยสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
3: แคบๆสมัครตา
4: อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลา

0: คำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ M-COT Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป
1: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ

0: ต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392รักษารถยนต์ด้วยการเปลี่ยนไส้กรองเพื่อช่วยลดปัญหาการเกิดควันดำเนื่องจากไส้กรองอากาศที่สกปรกจะทำให้การไหลของอากาศที่สะอาดทำได้น้อยลงมีผลต่อการเผาไหม
1: ้พี่เบ้าสาวนุ้ยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไหมที่งานเนสกาแฟรัน2026งานวิ่งที่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดย้ายกันพร้อมศิลปินและข้องกินร้อยๆสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
2: แคบๆสมัครตา
3: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
4: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้026660008
1: พี่เบ้าสาวนุ้ยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไหมที่งานเนสกาแฟรัน2026งานวิ่งที่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดย้ายกันพร้อมศิลปินและข้องกินร้อยๆสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
2: แคบๆสมัครตา
5: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ที่ทีวีไดเรกต์เท่านั้น
6: ชอบยัดผ้าจนล้นถังพ
0: อขณะนี้เวลา10นาฬิกาคุณกำลังฟังอสมทพัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น FM 95.75 MHz เสนอข่าวจากสำนัก

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกรัฐมนตรีปฏิบัติงานทำเนียบรัฐบาลสักการะองค์เทพนรสิงห์จำลองนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางเข้าปฏิบัติหน้าที่ยังทำเนียบรัฐบาลในเวลา 9:05 น.โดยทันทีที่เดินทางมาถึงนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้สักการะองค์นรสิงห์จำลองซึ่งถือเป็นกิจวัตรปกติคาดการว่านายเอกนิติน่าจะรายงานภาพรวมก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2569ก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานในการมอบนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยให้แก่กำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงานในพื้นที่และร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับคณะผู้จัดงานกำนันผู้ใหญ่บ้านณบริเวณโถงกลางตึกสันติไมตรีทักษิณถึงบ้านแล้วเปิดกระจกยิ้มทักคนเสื้อแดง

0: เมื่อเวลา 9:02 น.นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงหน้าบ้านจันทร์สองล่าแล้วภายหลังนายทักษิณออกจากเรือนจำกลางคลองเปรมเมื่อเวลา 7:40 น.โดยแวะกรมคุมประพฤติก่อนเพื่อดำเนินการตามระเบียบและติดกำไล EMขณะที่บรรยากาศบริเวณหน้าบ้านจันทร์สองล่าเป็นไปอย่างอบอุ่นมีกลุ่มคนเสื้อแดงมาปักหลักตั้งแต่เวลา 6:50 น.เพื่อรอรับและยังมีกลุ่มมวลชนอื่นๆเข้าร่วมแน่นพื้นที่เมื่อรถมาถึงหน้าบ้านนายทักษิณได้เปิดกระจกเพื่อทักทายกับมวลชนที่มารอสักครู่พร้อมทักทายสื่อมวลชนที่มารายงานข่าวพร้อมบอกไปจำศีลมา8เดือนก่อนขึ้นรถเข้าบ้านไปขณะที่ก่อนหน้านี้หลังจากเดินทางไปที่สำนักงานคุมประพฤติติดกำไล EM บอกจำอะไรไม่ได้แล้วเป็นอัลไซเมอร์แล้วรัฐบาลเฝ้าระวังไวรัสฮันต์ตาใกล้ชิดย้ำไทยยังไม่พบการระบาดนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุขได้ติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสฮันตาอย่างใกล้ชิดภายหลังองค์การอนามัยโลกรายงานการพบผู้ติดเชื้อเชื่อมโยงกับเรือสำราญในมหาสมุทรแอตแลนติกใต้ขณะที่ประเทศไทยยังไม่พบการระบาดของโรคดังกล่าวและประเมินว่าความเสี่ยงต่อประชาชนทั่วไปยังอยู่ในระดับต่ำอย่างไรก็ตามได้เพิ่มความเข้มข้นในการเฝ้าระวังทางด้านด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและระบบเฝ้าระวังภายในประเทศอย่างต่อเนื่องโรคไวรัสฮันตาเป็นโรคติดต่อที่มีสัตว์ฟันแทะเช่นหนูนาและหนูบ้านเป็นพาหะสำคัญการติดเชื้อมักเกิดจากการสูดดมฝุ่นละอองที่ปนเปื้อนปัสสาวะหรืออุจจาระของหนูในพื้นที่อับอากาศขณะที่การติดต่อจากคนสู่คนพบได้น้อยมากและจำกัดเฉพาะบางสายพันธุ์สำหรับอาการของโรคในระยะแรกจะคล้ายไข้หวัดก่อนที่บางรายอาจมีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจทันนี้ปัจจุบันยังไม่มีต้านเฉพาะหรือไวรัสป้องกันโรคขออภัยค่ะปัจจุบันยังไม่มียาต้านเฉพาะหรือวัคซีนป้องกันโรคการรักษาจึงเป็นการรักษาตามอาการรัฐบาลได้สั่งการให้กรมควบคุมโรคเพิ่มการเฝ้าระวังผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงโดยประสานข้อมูลร่วมกับสายการบินท่าเรือและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งแจ้งเตือนหน่วยบริการสาธารณสุขทั่วประเทศเพิ่มการคัดกรองโรคในผู้ที่มีประวัติสัมผัสสัตว์ฟันแทะ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้า

0: จ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
3: พี่เบาสาวนุยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดใหญ่ด้วยกันไหมที่งานเนสกาแฟรัน2026งานวิ่งที่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดใหญ่กันพร้อมศิลปินและของกินร้อยๆสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
4: แค่สมัครตา
5: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
6: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า1990บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้026660008
7: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
8: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
7: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
8: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
3: พี่เบาสาวนุยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดใหญ่ด้วยกันไหมที่งานเนสกาแฟรัน2026งานวิ่งที่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดใหญ่กันพร้อมศิลปินและของกินร้อยๆสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
4: แค่สมัครตาร
2: ักษารถยนต์ด้วยการเปลี่ยนไส้กรองเพื่อช่วยลดปัญหาการเกิดควันดำเนื่องจากไส้กรองอากาศที่สกปรกจะทำให้การไหลของอากาศที่สะอาดทำได้น้อยลงมีผลต่อการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ด้วยเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
9: อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ MCOT Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป
10: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
11: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
12: โซเชียลมีเดียดีท็อกซ์บำบัดการเสพติดเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ตั้งแจ้งเตือนให้น้อยลงกำหนดเวลาในการใช้งานสมาร์ทโฟนโซเชียลดีท็อกซ์ทุกวันหยุดเพื่อให้ร่างกายและสมองได้ผ่อนคลายจากโซเชียลมีเดียซึมซับบรรยากาศแบบออฟไลน์พักผ่อนกับคนที่คุณรัก
2: ไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่บนพืชผลการเกษตรหรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio

คอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก 95.75 เมกะเฮิรตซ์อสมทพัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากฤษณิภานิลเขต

0: เนสกาแฟรัน2026งานวิ่งที่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัทย่อยกันพร้อมศิลปินและของกินร้อยร้อยสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
1: แคบๆสมัครตา
2: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
0: พี่เบาสาวนุยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไม้ที่งานเนสกาแฟรัน2026งานวิ่งที่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัทย้ายกันพร้อมศิลปินและของกินร้อยร้อยสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
1: แคบๆสมัครตา
2: ขณะนี้เวลา11 นาฬิกาคุณกำลังฟังอสมท.พัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้

อสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกรัฐมนตรีดีใจทักษิณได้รับการพักโทษปัดต่อไปเยี่ยมหรือไม่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตอบคำถามสื่อสั้นๆกรณีที่นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้รับการพักโทษกลับไปอยู่บ้านจันทร์สองล่าจะไปเยี่ยมหรือไม่ว่าดีใจแต่ไม่ตอบคำถามว่าจะไปเยี่ยมหรือไม่ก่อนที่จะเดินเข้าไปที่ตึกภักดีบดินทร์เพื่อนำการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2569ครั้งที่1ทับ2569ทักษิณแซวสื่อจำอะไรไม่ได้แล้วเนี่ยเป็นอัลไซเมอร์แล้วหลังผู้สื่อข่าวถามจำกันได้ไหมที่สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร1เขตบางกอกน้อยกรุงเทพนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนางสาวแพทองธารชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีและทนายวิญญัติชาติมนตรีทนายความของนายทักษิณซึ่งเดินทางมาเพื่อรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร1โดยทันทีที่นายทักษิณเดินทางมาถึงนางสาวแพทองธารได้ประคองนายทักษิณขึ้นไปบนสำนักงานชั้น2โดยใช้เวลาประมาณ10นาทีในการดำเนินการเรื่องเอกสารภายหลังดำเนินการเรื่องเอกสารแล้วเสร็จนายทักษิณได้เดินลงมาก่อนยิ้มและโบกมือทักทายผู้สื่อข่าวผู้สื่อข่าวได้สอบถามว่าจำกันได้หรือไม่เพราะตอนที่นายทักษิณเข้าเรือนจำครั้งแรกผู้สื่อข่าวได้วิ่งตามรถเพื่อส่งถึงหน้าประตูเรือนจำนายทักษิณจึงตอบกลับว่าจำอะไรไม่ได้แล้วเนี่ยเป็นอัลไซเมอร์แล้ว

0: หลังจากนั้นนายทักษิณและนางสาวแพทองทานขึ้นรถก่อนเดินทางไปบ้านจันทร์สองล่าแพทองทานโพสต์ภาพหมู่ร่วมทักษิณครอบครัวชินวัตรขอบคุณพ่อไม่เคยทำให้ลำบากใจในวันที่แย่นางสาวแพทองทานชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีโพสต์ภาพบนแอปพลิเคชัน Instagram ร่วมกับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนายพานทองแท้ชินวัตรนางสาวพินทองทาชินวัตรคุณากรวงศ์นายปิดกสุขสวัสดิ์นางสาวณัฐิยาบวงคำนายณัฐพงศ์คุณากรวงศ์พร้อมข้อความระบุว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือวันนี้คือเรามีกันและกันขอบคุณพ่อที่ไม่เคยทำให้พวกเราลำบากใจเลยแม้ตัวเองจะอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากที่สุดพ่อบอกว่าถ้าพ่อแย่ลูกๆยิ่งแย่กันไปใหญ่ขอบคุณพี่ๆเขยสะใภ้ที่ยืนเคียงข้างกันอย่างหนักแน่นแม้ในรูปนี้ไม่มีคุณแม่แต่ลูกขอกราบขอพระคุณแม่ที่วันนี้อายุ70กว่าแล้วก็ยังยืนยันเป็นสาวหลักให้พักพิงเป็นอ้อมกอดอุ่นๆให้ลูกๆได้อยู่รอดอย่างอุ่นใจสุดท้ายนี้ขอบคุณเพื่อนๆและพี่น้องพรรคเพื่อไทยพี่น้องประชาชนที่อยู่เคียงข้างกันในวันที่ยากที่สุดมาเสมอมันมีความหมายกับพวกเรามากจริงๆรักจากใจคณิภาพดังกล่าวเป็นภาพที่ถ่ายที่บ้านจันทร์สองล่าหลังจากที่นายทักษิณได้รับการพักโทษและเดินทางกลับมาถึงบ้านในวันนี
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: MCOT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมท.พัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392รักษารถยนต์ด้วยการเปลี่ยนไส้กรองเพื่อช่วยลดปัญหาการเกิดควันดำเนื่องจากไส้กรองอากาศที่สกปรกจะทำให้การไหลของอากาศที่สะอาดทำได้น้อยลงมีผลต่อการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ด้วยเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
8: อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ MCOT Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป
9: วันนี้ขอแนะนำอัลตราโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
10: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้026660008
11: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆ

0: เสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
1: M-Code Radio Network ล้วนพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: โซเชียลมีเดียดีท็อกซ์บำบัดการเสพติดเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ตั้งแจ้งเตือนให้น้อยลงกำหนดเวลาในการใช้งานสมาร์ทโฟนโซเชียลดีท็อกซ์ทุกวันหยุดเพื่อให้ร่างกายและสมองได้ผ่อนคลายจากโซเชียลมีเดียซึมซับบรรยากาศแบบออฟไลน์พักผ่อนกับคนที่คุณรัก
3: ไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่บนพืชผลการเกษตรหรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-Cod Radio Go Green
4: ห่วงใยใส่ใจดูแลกัน
5: ออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอช่วยให้คนเรามีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงได้การออกกำลังกายช่วยให้คนเราเคลื่อนไหวร่างกายมากขึ้นส่งผลให้มีพละกำลังเพิ่มขึ้นช่วยให้ทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยค่ะM-Cod Radio Network ปรารถนาให้คนไทยมีสุขภาพกายใจที่ดีมีความสุข
2: รณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได้
6: เตือนภัยออนไลน์ระวังถูกหลอกซื้อของตามเว็บไซต์หรือโฆษณาปลอมต่างๆของดีราคาถูกไม่มีจริงซื้อหน้าร้านยังถูกหลอกได้ซื้อออนไลน์ถูกหลอกง่ายกว่าข้อควรสังเกตตรวจสอบความน่าเชื่อถือของร้านดูประวัติการขายและการส่งออกย้อนหลังเช็ครีวิวความคิดเห็นของลูกค้าคนอื่นๆตรวจสอบให้ดีก่อนที่จะตกเป็นเหยื่อ

Airpod Radio Network 95.75 MHz อสมทพัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากฤษณิภา นิลเขตสุขกายบายใจ

สู่ช่วงเวลา 11:00 น.นะคะในช่วงของสุขกายบายใจอสมทพัทลุงนะคะช่วงนี้เราอยู่ด้วยกันกับ TP Concrete ค่ะคุณผู้ฟังและสื่อโฆษณาทางอสมทพัทลุงด้วยนะคะ

อยู่ด้วยกันกับเครื่องดักยุงและแมลงนะคะสมาร์ทการ์ดนะคะที่จะช่วยเขาบอกว่าช่วยในเรื่องของยุงนะคะดักยุงและแมลงช่วยปกป้องคนที่คุณรักสมาร์ทการ์ดใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่สามารถบินกลับออกมาได้ตัวตะแกรงจะเป็นแบบ2ชั้นนะคะที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยโชคดีมากๆนะคะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุง1เครื่องได้ไปพร้อมไฟ LED 1ชิ้นราคาปกติเครื่องละ 1,990 บาทแต่ถ้าโทรมาตอนนี้เป็น100สายแรกรับเพิ่มหลอดไฟ LED Backlight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมดนะคะ 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายคุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทนะคะโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกค่ะ

0: ้างหุ้นส่วนจำกัดที่ทีคอนกรีตจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จคุณภาพมาตรฐานราคายุติธรรมงานเล็กงานใหญ่เราพร้อมให้บริการห้างหุ้นส่วนจำกัดที่ทีคอนกรีตสอบถามรายละเอียดได้ที่082-082-9888หรือ086-490-5181ทีทีคอนกรีตคุณภาพมาตรฐานราคายุติธรรมผ่านการรับรองจากงอ.ก.เลขที่213-2552
1: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
2: ทำลายเส้นประสาททำลายตับทำลายกล้ามเนื้อและเซลล์หัวใจก่อให้เกิดโรคเรื้อรังอีกมากมายเลิกดื่มเหล้าและแอลกอฮอล์ที่เป็นตัวบ่อนทำลายตับแค่คุณเลิกดื่มช่วยให้ตับไม่ต้องทำงานหนักและฟื้นฟูกลับมาแข็งแรงได้อย่างรวดเร็วลดละเลิกสร้างสุขให้สังคมตนเองและครอบครัวรณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได้ประเทศไทยติดอันดับ1ใน10ของประเทศที่ทิ้งขยะพลาสติกลงทะเลมากที่สุดในโลกสัตว์น้ำมากมายต้องจบชีวิตโดยมีสาเหตุมาจากขยะพลาสติกเพียงแค่ใช้ถุงผ้าปฏิเสธการใช้พลาสติกไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลองเห็นคุณค่าของธรรมชาติรอบตัวเราคุณก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยโลกได้แล้วรณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยาน

ันนี้เราอยู่ด้วยกันกับดินเน่านะคะสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตนะคะด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้พืชดูดซึมได้ทันทีการใช้งานก็ง่ายมากนะคะดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมน้ํา200ถึง500ลิตรฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ครอบคลุมพื้นที่5ถึง7ไร่โปรโมชั่นพิเศษนะคะดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรับมา1ซองทั้งหมดนี้รอให้ทุกท่านในราคาเพียง699บาทสนใจสั่งซื้อโทรด่วนนะคะ02-114-3990 02-114-3990ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปนะคะที่ช็อปมาเนียค่ะ

0: ันที่แย่แม้ตัวเองจะลำบากนายกประชุมเตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพประชุมใหญ่ IMF World Bank มองเป็นโอกาสดีไทยได้รับความไว้วางใจจากการเงินการคลังโลกเล็งใช้โอกาสนี้ดึงเม็ดเงินเข้าประเทศไฟไหม้โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอยุธยาเจ้าหน้าที่เร่งอพยพผู้ป่วยวุ่นคาดไฟฟ้าลัดวงจรทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศนะคะวันนี้ก็เป็นวันจันทร์ที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2569ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับคุณศาสิธรสังสมธนะและดิฉันกฤติยาสินธุวราวันเราสองคนก็รับหน้าที่ดำเนินรายการร่วมกันอยู่กันไปจนถึง 12:30 นมีความเคลื่อนไหวอย่างไรบ้างในช่วงเช้าที่ผ่านมาแน่นอนนะคะที่เรือนจำกลางคลองเปรมนั้นบรรยากาศค่อนข้างที่จะคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วล่ะค่ะเพราะว่าวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันได้รับอิสรภาพของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้รับการพักโทษนะคะทางแกนนำของพรรคเพื่อไทยทางครอบครัวชินวัตรนะคะรวมถึงคนเสื้อแดงก็เดินทางไปให้การต้อนรับนะคะอย่างอบอุ่นทีเดียวในช่วงเช้าที่ผ่านมาซึ่งบรรยากาศบริเวณด้านหน้าเรือนจำกลางคลองเปรมก็เต็มไปด้วยบรรยากาศการเฝ้ารอของกลุ่มคนเสื้อแดงในช่วงเช้าแกนนำพรรคเพื่อไทยครอบครัวชินวัตรนะคะหลังจากต้องรอคอยมานานกว่า8เดือนแล้วก็เดินทางเข้าเยี่ยมนายทักษิณนะคะรวม61ครั้งด้วยกันค่ะหลังจากครบกำหนดระยะเวลาคุมขังนายทักษิณชินวัตรก็ได้รับการพักโทษเข้าสู่กระบวนการคุมประพฤติโดยเดินออกมาจากเรือนจำในชุดโปโลคอปกสีขาว

0: กางเกงขายาวสีกรมท่านะคะก็มีรองเท้าผ้าใบสีขาวแล้วก็ตัดผมทรงรองสูงและทันทีที่ออกมาพบกับครอบครัวนายทักษิณก็ได้อาแขนรับนางสาวแพทองธารชินวัตรหรืออุ๋งอิ๊งนะคะบุตรสาวคนเล็กที่เดินทางเข้ามาสวมกอดด้วยสีหน้าที่ตื้นตันก่อนที่จะตามมาด้วยนางสาวพินทองธารชินวัตรคุณากรวงหรือว่าเอมบุตรสาวคนกลางพร้อมด้วยเด็กชายชินวากินคุณากรวงหรือว่าน้องวากินหลานชายจากนั้นนายทักษิณได้สวมกอดนายพานทองแท้ชินวัตรหรือโอ๊คบุตรชายคนโตรวมไปถึงสมาชิกครอบครัวคนอื่นๆโดยระหว่างนั้นสังเกตได้ว่านางสาวแพทองธารนั้นมีน้ำตาคลอและสีหน้าซาบซึ้งในขณะที่นางสาวณัฐยาปวงคำหรือว่าติ๊กภรรยาของนายพานทองแท้ได้ยกมือไหว้นายทักษิณด้วยความเคารพนะคะนอกจากนี้นายสุภเสกอมรชาติหรือว่าไปซึ่งเป็นบุตรชายของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีก็ได้เข้ามายกมือไหว้และสวมกอดนายทักษิณผู้เป็นลุงท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่นและเสียงโห่ร้องแสดงความยินดีจากกลุ่มคนเสื้อแดงที่มารอกันเป็นจำนวนมากและตะโกนว่าเรารักทักษิณและพูดคำว่าชโยนะคะพร้อมกับมอบดอกกุหลาบสีแดงให้ด้วยล่ะค่ะและต่อมานายทักษิณก็ได้เดินเรียบแนวรั้วเหล็กกั้นเพื่อพบปะทักทายประชาชนและยกมือไหว้สวมกอดผู้ที่สนับสนุนบางส่วนนะคะก็ผู้สื่อข่าวที่ไปรอทำข่าวกันเป็นจำนวนมากก็สอบถามถึงความรู้สึกหลังจากใช้ชีวิตในเรือนจำแต่ว่านายทักษิณหันมายิ้มรับแล้วก็ไม่ได้ตอบคำถามใดๆนะคะต่อมาหลังจากนั้นค่ะนายทักษิณก็พร้อมครอบครัวชินวัตรและแกนนำพรรคเพื่อไทยได้ยืนเคารพธงชาติบริเวณวงเวียนเสาธงหน้าเรือนจำกลางคลองเปรมก่อนที่จะขึ้นรถยนต์เบนซ์สีดำหมายเลขทะเบียนพ.พ.ททหาร4444กรุงเทพมหานครออกไปและในระหว่างนั้นนายทักษิณก็ได้ลดกระจกลงเพื่อที่จะโบกมืออำลาผู้ที่มาต้อนรับนะคะก่อนที่ขบวนรถจะเคลื่อนออกจากเรือนจำแล้วก็มุ่งหน้าตรงไปยังบ้านจันสองล่าซึ่งก็เป็นสถานที่พักโทษคุมประพฤติต่อไปสำหรับบุคคลสำคัญที่เดินทางมาร่วมรอรับนายทักษิณวันนี้ก็มีนายแพทย์พรหมินทร์เลิศสุริเดชนายสมศักดิ์เทพสุทินนายจักรภพเพ็ญแขนายภูมิธรรมเวชยชัยนายจุศักดิ์สิรินินนายณัฐวุฒิใสเกลือนายอนุสรเอี่ยมสะอาดนางสาวจิราพรสินธุไพรรวมไปถึงเพื่อนร่วมรุ่นโรงเรียนมงฟอร์ดวิทยาลัยรุ่นมงฟอร์ด2508นะคะของนายทักษิณที่เดินทางมาร่วมต้อนรับด้วยเช่นเดียวกันค่ะในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ได้จัดเตรียมพื้นที่บริเวณหน้าเรือนจำโดยเปิดให้กลุ่มมวลชนบางส่วนนั้นเข้าพื้นที่ภายในเพื่อที่จะแก้ปัญหาความแออัดและการจราจรบนถนนงามวงวานพร้อมกับตั้งจุดคัดกรองตรวจสัมภาระตามมาตรการความปลอดภัยเข้มก่อนที่จะนำแผงเหล็กมากั้นพื้นที่เพื่อที่จะควบคุมจำนวนประชาชนให้อยู่ในจุดที่กำหนดนะคะจนถึงช่วงเวลาที่นายทักษิณนั้นเดินทางออกจากเรือนจำตามกำหนดการค่ะ
1: จากนั้นนะคะ 9:00 นค่ะนายทักษิณก็เดินทางมาถึงบ้านจันทร์สองล่าโดยมีมวลชนคนเสื้อแดงจาก50เขตกทม.มารอรับที่หน้าบ้านทันทีที่รถมาถึงก็ได้หยุดรถและลดกระจกลงโดยนายทักษิณก็ยื่นตัวออกมาจากรถนะคะเพื่อรับไหว้และโบกมือทักทายกับมวลชนค่ะทั้งนี้นายทักษิณก็ได้เปลี่ยนเสื้อตัวใหม่เป็นเสื้อเชิ้ตแขนสั้นลายทางสีขาวน้ำเงินโดยมีนางสาวแพทองธารชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีบุตรสาวนั่งมาด้านข้างผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่าดีใจที่ได้กลับบ้านหรือไม่นายทักษิณก็บอกว่าไปจำศีลมา8เดือนขณะที่สื่อต่างชาติก็ถามว่ารู้สึกอย่างไรหลังจากที่ได้รับการปล่อยตัวนายทักษิณได้ยกมือสองข้างขึ้นเหนือศีรษะพร้อมกับบอกว่า relief โล่งใจผ่อนคลายเมื่อถามว่า8เดือนได้เรียนรู้อะไรจากข้างในบ้างนายทักษิณก็บอกว่าไปจำศีลมาตอนนี้จำอะไรไม่ได้แล้วผู้สื่อข่าวก็ถามย้ำไปอีกนะคะว่าตอนนี้สุขภาพเป็นอย่างไรบ้างแข็งแรงดีใช่หรือไม่นายทักษิณก็ไม่ได้ตอบคำถามดังกล่าวนะคะเพียงแต่ยิ้มและยกมือไหว้ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานค่ะว่าบรรดาคนในครอบครัวชินวัตรอาทิคุณหญิงพจมานดามาพงศ์นางสาวพินทองทาชินวัตรคุณากรวงนายพานทองแท้ชินวัตรรวมถึงบรรดาหลานๆญาติพี่น้องก็ได้มารอต้อนรับนายทักษิณที่บ้านจันทร์สองล่าพร้อมกันนี้ก็ยังมีบรรดาน้องๆของนายทักษิณเข้ามารวมตัวกันในวันนี้ด้วยค่ะทั้งนี้วันพรุ่งนี้นะคะ12พฤษภาคมนายทักษิณก็จะเดินทางไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลพระราม9เพื่อเป็นการเช็คอัพร่างกายหลังจากถูกควบคุมตัวนาน8เดือน

0: ทางด้านของนางสาวแพทองทานค่ะก็ได้โพสต์ภาพคู่กับนายทักษิณนะคะพร้อมกับข้อความ Welcome back Daddy นางสาวแพทองทานชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีก็ได้โพสต์ภาพผ่าน Story Application Instagram โดยเป็นภาพถ่ายคู่กับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีภายหลังจากที่ได้รับการพักโทษค่ะและออกจากเรือนจำกลางคลองเปรมพร้อมกับข้อความว่า Welcome back Daddy และมีเพลงโลกทั้งประกอบด้วยค่ะ
1: และต่อมานางสาวแพทองทานชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีก็ได้โพสต์ภาพลงบนแอปพลิเคชัน Instagram ร่วมกับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีและนายพันธองแท้ชินวัตรนางสาวพินทองทาชินวัตรคุณากรบงนายปิฎกสุขสวัสดิ์นางสาวณัฐยาปวงคํานายณัฐพงษ์คุณากรบงพร้อมระบุ ข้อความนะคะว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดนั้นก็คือเรามีกันและกันขอบคุณพ่อที่ไม่เคยทำให้พวกเราลำบากใจเลยแม้ตัวเองจะอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากที่สุดพ่อบอกว่าถ้าพ่อแย่ลูกๆยิ่งแย่กันไปใหญ่ขอบคุณพี่ๆเคยสะพ้ายที่ยืนเคียงข้างกันอย่างหนักแน่นแม้ในรูปนี้ไม่มีคุณแม่แต่ว่าลูกขอกราบขอบพระคุณแม่ที่วันนี้อายุกว่า70ปีแล้วก็ยังยืนเป็นเสาหลักให้ได้พิงเป็นอ้อมกอดอุ่นๆให้ลูกๆได้อยู่รอดอย่างอุ่นใจและสุดท้ายนี้ขอบคุณเพื่อนๆและพี่น้องพรรคเพื่อไทยพี่น้องประชาชนที่อยู่เคียงข้างในวันที่ยากที่สุดมาเสมอมันมีความหมายกับพวกเรามากจริงๆรักจากใจซึ่งภาพดังกล่าวก็เป็นภาพที่ถ่ายที่บ้านจันสองล่าหลังจากที่นายทักษิณได้รับการพักโทษและเดินทางกลับถึงบ้านในวันนี้นะคะซึ่งประเด็นนี้นะคะนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลนะคะก็ได้ตอบคำถามสั้นๆที่ผู้สื่อข่าวถามว่านายทักษิณนั้นได้รับการพักโทษในวันนี้ซึ่งนายกรัฐมนตรีบอกว่าโหยดีใจนะคะแต่ก็ปัดตอบคำถามที่ว่าจะเข้าเยี่ยมนายทักษิณเมื่อใดนะคะก็ไม่ได้ตอบประเด็นนี้แล้วก็เข้าสู่ที่ประชุมที่ประชุมที่ทำเนียบรัฐบาลต่อไปค่ะ
0: ขณะเดียวกันมีความเคลื่อนไหวท่าทีมาจากนายจตุพรพรหมพันธ์วิทยากรคณะหลอมรวมประชาชนได้พูดถึงกรณีที่นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้พักโทษนะคะว่าแม้นายทักษิณได้รับการพักโทษแล้วแต่ว่านายทักษิณยังมีคดีอีก2คดีรออยู่ข้างหน้าขึ้นอยู่กับว่านายทักษิณเองจะตัดสินใจอนาคตทางการเมืองอย่างไรในทางนิตินัยก็ถือว่าเป็นที่ยุติแล้วเพราะคดีที่เกี่ยวข้องกับมาตรา157ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิตแต่ยังทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยหาเสียงเลือกตั้งและผู้นำจิตวิญญาณของพรรคเพื่อไทยจึงขึ้นอยู่กับนายทักษิณหากประสงค์จะต่อสู้ทางการเมืองต้องประกาศให้ชัดตรงไปตรงมาและต้องน้อมรับผลจากนั้นนายจตุพรมองว่าในอดีตนายทักษิณคือความน่ากลัวแต่วันนี้ไม่เหมือนเดิมเชื่อว่าไม่มีพรรคการเมืองใดกลัวนายทักษิณเมื่อการเมืองถึงจุดต่ำแล้วไม่ได้พลิกฟื้นได้ง่ายๆการเลือกตั้งครั้งหน้าประชาชนจะให้การสนับสนุนพรรคเพื่อไทยหรือไม่ก็เป็นเรื่องที่ยากมากพร้อมกันนี้เห็นว่าสิ่งที่พรรคการเมืองควรยึดมั่นก็คือการรักษาคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนซึ่งโอกาสพรรคเพื่อไทยจะกลับมายิ่งใหญ่เหมือนเดิมก็ต้องสร้างความเชื่อและสร้างความศรัทธาใหม่ค่ะ
1: 12:11 น.พักกันสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาคและปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้มเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยจะเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมท.ฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google PlayM-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมท.เข้ากับคุณ

0: ันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เดินทางเข้าปฏิบัติหน้าที่ที่ทำเนียบรัฐบาลในช่วง9นาฬิกาเศษนะคะทันทีที่เดินทางมาถึงนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็สักการะองค์นรสิงห์จำลองซึ่งเป็นกิจวัตรปกติก็มีการคาดนะคะว่านายเอกนิตินั้นน่าจะมารายงานภาพรวมก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2568ก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานในการมอบนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยให้แก่กำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติการในพื้นที่ซึ่งนายกรัฐมนตรีนะคะก็ย้ำว่าการที่ไทยนั้นเป็นเจ้าภาพการประชุมในเดือนตุลาคมที่กรุงเทพมหานครก็ถือเป็นภารกิจสำคัญถือเป็นโอลิมปิกด้านการเงินการคลังของโลกการประชุมครั้งนี้คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมถึง 15,000 คนจากประเทศสมาชิกเกือบ200ประเทศทั่วโลกนะคะประกอบด้วยผู้นำนโยบายเศรษฐกิจการเงินระดับสูงตั้งแต่ระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารผู้แทนสถาบันการเงินต่างๆรวมไปถึงคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของ World Bank และ IMF ด้วยค่ะซึ่งตามปกติการประชุมนี้จะจัดขึ้นที่กรุงวอชิงตันดีซีและจะเปิดโอกาสให้แต่ละประเทศนั้นเป็นเจ้าภาพการที่ไทยได้รับการพิจารณาให้เป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีและการเป็นเครื่องพิสูจน์ที่ยืนยันว่าประเทศไทยยังเป็นประเทศที่ประชาคมโลกให้ความเชื่อมั่นให้ความมั่นใจในด้านการเงินการคลังดังนั้นต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะซึ่งการประชุมโบแบงก์ก็คือการที่คนที่ถือเงินทั้งหมดมาประชุมที่บ้านเราก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากและก็เป็นโอกาสที่เรานั้นจะทำให้เงินที่ก็ถืออยู่ตกมาอยู่ประเทศเรานะคะการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมระดับนานาชาติที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งบุคคลสำคัญของแต่ละประเทศล้วนเดินทางมาประชุมในประเทศไทยมีหลายประเทศที่ผู้นำควบตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแม้จะเข้ามาประชุมในสถานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแต่ก็ยังมีตำแหน่งที่มีสถานะเป็นผู้นำประเทศด้วยนะคะซึ่งเราต้องให้การต้อนรับอำนวยความสะดวกและสร้างความปลอดภัยตลอดเวลานะคะนายกรัฐมนตรีบอกว่าการประชุมครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกของประเทศไทยเคยประชุมเช่นนี้มาแล้วในปี2534เมื่อ35ปีที่แล้วซึ่งณขณะนั้นตนเองเพิ่งเรียนจบใหม่ๆแล้วก็เห็น เรื่องของการเปลี่ยนผ่านระดับความมั่นคงของประเทศไทยที่ขยับสถานะตัวเองตั้งแต่การประชุมครั้งนั้นเราก็เปิดกว้างมากขึ้นในเรื่องของการเงินการคลังเรื่องของหลักทรัพย์ตลาดทุนและออกตราสารศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจก็เริ่มการประชุมในครั้งนั้นและขณะนี้มีการปรับปรุงก่อสร้างใหม่ให้มีความทันสมัยซึ่งไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเพราะว่าสถานที่แห่งนี้ในปี2565ก็เคยใช้ประชุมสุดยอดผู้นำเอเปกนอกแล้วก็นี่ก็คือความพร้อมของไทยที่ได้รับความไว้วางใจจาก IMF ค่ะ
1: นอกจากนี้นะคะนายกรัฐมนตรียังได้พูดถึงกรณีที่นายกรจาติกวณิชรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ระบุว่าการออกร่างพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทอาจจะทำให้เสียวินัยการเงินการคลังว่าเป็นฝ่ายค้านก็ต้องคิดแบบนั้นแต่เราเป็นฝ่ายรัฐบาลก็ต้องเร่งแก้ปัญหาให้กับประชาชนว่าเจตนารมณ์ก็คือทุกคนเนี่ยอยากช่วยให้เศรษฐกิจดีขึ้นอย่านำไปเปรียบเทียบเพื่อทำให้เกิดความขัดแย้งค่ะ
0: เดี๋ยวช่วงนี้ขอพักกันสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
3: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
4: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
3: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
4: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
3: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
2: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: ไปกันที่พรรคประชาธิปัตย์กันบ้างนะคะวันนี้นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็ได้ให้สัมภาษณ์ก่อนเข้าร่วมประชุมประถมนิเทศผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครสก.ของพรรคประชาธิปัตย์โดยระบุว่าการประชุมครั้งนี้เป็นการซักซ้อมความเข้าใจในการทำงานภายใต้กรอบของพรรคและข้อกฎหมายเลือกตั้งหลังจากที่พรรคได้อนุมัติผู้สมัครครบทุกเขตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

0: ซึ่งก็ถือเป็นกระบวนการสำคัญในการสร้างความเป็นเอกภาพเพื่อรับใช้ประชาชนนะคะนายอภิสิทธิ์ยืนยันว่าจะมีการเปิดตัวผู้สมัครผู้ว่ากทมในนามของพรรคอย่างเป็นทางการวันที่16พฤษภาคมและแย้มด้วยนะคะว่าผู้สมัครนั้นเป็นผู้ชายมีคุณสมบัติโดดเด่นอายุยังไม่ถึง60ปีมีบุคลิกดีและมีประวัติการทำงานที่น่าสนใจและยังย้ำอีกว่าพรรคไม่มีความกังวลเรื่องการแข่งขันแต่ว่าขอมุ่งไปที่เรื่องของการทำหน้าที่ในการเสนอทางเลือกที่ดีที่สุดให้แก่คนกรุงเทพผ่านทีมงานสก.และนโยบายที่ตอบโจทย์ชีวิตความเป็นอยู่นะคะนายพิสิทธิ์บอกว่าถือว่าเรานั้นมีหน้าที่ในการเสนอทางเลือกให้กับคนกรุงเทพทุกคนพรรคได้เตรียมความพร้อมทั้งตัวผู้สมัครทั้งเรื่องของนโยบายและทีมงานเพื่อเข้าไปเติมเต็มในส่วนที่ยังขาดหายและทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจมากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับการปฐมนิเทศผู้สมัครสก.ที่พรรคจัดขึ้นในวันนี้นายพิสิทธิ์ได้กล่าวถึงความเป็นประชาธิปัตย์กับแนวทางการทำงานท้องถิ่นนั้นมีความสอดคล้องกันอย่างมีนัยสำคัญและเรียบง่ายโดยระบุว่าเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์ใจที่ผู้ก่อตั้งพรรคเมื่อ80ปีที่แล้วได้เขียนอุดมการณ์พรรคไว้10ข้อซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือการเน้นย้ำว่ารัฐควรจะกระจายอำนาจให้แก่ท้องถิ่นให้มากที่สุดลองนึกภาพ80ปีที่แล้วไม่มีอบจ.ไม่มีอบต.ไม่มีการเลือกตั้งผู้ว่าอะไรเลยแต่นั่นคืออุดมการณ์ของพรรคตั้งแต่วันก่อตั้งก็จึงเป็นพรรคที่สนับสนุนและผลักดันกฎหมายว่าด้วยการบริหารกทม.ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันก็คือระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครปี2528เดี๋ยวช่วงนี้ขอพักสักครู่ค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: 12:20 น.ติดตามข่าวกันต่อนะคะมีความคืบหน้าเรื่องของการสร้างรั้วชายแดนไทยกัมพูชาค่ะโดยทางแหล่งข่าวด้านความมั่นคงก็ออกมาเปิดเผยนะคะว่ากองทัพไทยเดินหน้าก่อสร้างรั้วแนวชายแดนไทยกัมพูชาบริเวณจุดผ่านแดนหลักเขตที่52-54อำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีระยะทางรวมประมาณ 1,310 เมตรเพื่อเสริมความมั่นคงตามแนวชายแดนและสร้างความปลอดภัยให้ประชาชนในพื้นที่ค่ะพื้นที่ดังกล่าวก็เป็นพื้นที่ราบนะคะมีแนวเขตแดนชัดเจนโดยทั้งฝั่งไทยและกัมพูชาก็มีถนนตรวจการตลอดแนวชายแดนการก่อสร้างรั้วครั้งนี้ใช้โครงสร้างที่แข็งแรงได้มาตรฐานความสูงรวมประมาณ170เซนติเมตรมีการลงเสาเข็มและเทคานคอนกรีตอย่างแน่นหนาโดยเว้นระยะเสาแต่ละต้นประมาณ3เมตรใช้เสารวมราว900ถึง 1,000 ต้นค่ะส่วนโครงสร้างด้านบนก็จะใช้แผ่นคอนกรีตสำเร็จรูปวางสูงจากพื้นประมาณ150เซนติเมตรและด้านบนเสริมตาข่ายเหล็กที่มีความคงทนแข็งแรงสูงอีกประมาณ20เซนติเมตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจการและดูแลความปลอดภัยตามแนวชายแดนซึ่งแหล่งข่าวด้านความมั่นคงก็เปิดเผยนะคะว่าระหว่างการดำเนินงานเนี่ยก็พบอุปสรรคบ้างเป็นระยะเนื่องจากทหารกัมพูชาบางส่วนเข้ามาสังเกตการและบันทึกภาพการก่อสร้างค่ะแต่ว่าฝ่ายไทยยืนยันชัดเจนว่าการดำเนินการทั้งหมดอยู่ภายในเขตอธิปไตยของประเทศไทยและเป็นสิทธิ์ในการดูแลพื้นที่ของประเทศตัวเองสำหรับโครงสร้างก่อสร้างรั้วชายแดนระยะแรกกองทัพไทยก็ตั้งเป้าแล้วเสร็จภายใน45วันหลังเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ช่วงปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมาและยังคงเร่งก่อสร้างอย่างต่อเนื่องทุกวันทั้งนี้การก่อสร้างรั้วชายแดนครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการสร้างแนวกั้นทางกายภาพเท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของกองทัพไทยในการปกป้องอธิปไตยของชาติพร้อมสร้างความเชื่อมั่นและความอุ่นใจให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดนเพื่อให้ประเทศชาติคงไว้ซึ่งความสงบสุขและความปลอดภัยอย่างยั่งยืนทั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานนะคะว่าก็มีชาวกัมพูชาจำนวนมากค่ะได้นำภาพการก่อสร้างรั้วชายแดนของไทยซึ่งถูกบันทึกภาพโดยทหารกัมพูชาไปเผยแพร่ต่อบนสื่อสังคมออนไลน์ Facebook กันอย่างกว้างขวางค่ะ
1: เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเวลาประมาณ 1:30 น.เกิดเหตุเพลิงไหม้โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชนะคะเจ้าหน้าที่ก็เร่งอพยพผู้ป่วยกันวุ่นทีเดียวนะคะซึ่งโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยารถดับเพลิงจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น3

คัญพร้อมเจ้าหน้าที่มูลนิธิพุทธไทยสวรรค์เข้าตรวจสอบพบว่าต้นเพลิงนั้นอยู่บริเวณชั้น2ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์จึงนำหัวฉีดน้ำขึ้นไปสกัดเพลิงใช้เวลาประมาณ30นาทีควบคุมเพลิง

0: ็มาตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงอีกครั้งหนึ่งในขณะเกิดเพลิงไหม้มีเสียงสัญญาณแจ้งเตือนไฟไหม้สร้างความแตกตื่นให้แก่ผู้ป่วยญาติและบุคลากรทางการแพทย์เป็นอย่างมากค่ะเจ้าหน้าที่และพยาบาลต้องเร่งเคลื่อนย้ายผู้ป่วยชายหญิงประมาณ20คนนั่งรถเข็นออกจากอาคารไปยังลานด้านนอกอย่างเร่งด่วนส่วนผู้ป่วยกึ่งวิกฤตจำนวน5คนเจ้าหน้าที่กู้ชีพของมูลนิธิพุทธไทยสวรรค์ได้นำรถพยาบาลมาจอดรอรับก่อนที่จะลำเลียงผู้ป่วยขึ้นรถเพื่อพักรักษาชั่วคราวภายหลังเพลิงสงบนะคะเจ้าหน้าที่ก็ได้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่อาการไม่วิกฤตไปพักยังอาคารอื่นของโรงพยาบาลส่วนผู้ป่วยกึ่งวิกฤตยังคงพักอยู่ภายในรถกู้ชีพของมูลนิธิเพื่อความปลอดภัยและเบื้องต้นนั้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวแต่ว่าล่าสุดนะคะทางโรงพยาบาลกลับมาเปิดให้บริการตามปกติแล้วทั้งในส่วนของผู้ป่วยนอกผู้ป่วยในขณะที่ผู้ป่วยที่มีการเคลื่อนย้ายออกจากอาคารในค่ำคืนที่ผ่านมาขณะนี้ได้รับการดูแลอยู่ที่อาคารผู้ป่วยชั้น3ชั้น4อย่างปลอดภัยจุดให้บริการประชาชนห้องยาห้องฉุกเฉินให้บริการตามปกตินะคะทางนายแพทย์ประเสริฐตั้งจิตธรรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชบอกว่าสถานการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกติ 90% นะคะมีห้องปฏิบัติการจอดเลือดถูกไฟไหม้นะคะก็จะใช้การนำเลือดส่งตรวจทางโรงพยาบาลเครือข่ายในระบบสาธารณสุขอาจจะ 1-2 วันกลับมาทำการได้ตามปกติส่วนชั้น2ที่เกิดเหตุไม่มีผู้ป่วยอยู่แล้วก็ไม่มีบริการนะคะก็เลยทำให้ไม่มีใครได้รับผลกระทบค่ะ
1: กรณีไวรัสฮันตานะคะรัฐบาลก็ย้ำว่าไทยยังไม่พบการระบาดแต่ก็เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดค่ะนางสาวลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุขได้ติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสฮันตาอย่างใกล้ชิดภายหลังจากองค์การอนามัยโลกรายงานการพบผู้ติดเชื้อเชื่อมโยงกับเรือสำราญในมหาสมุทรแอตแลนติกใต้ขณะนี้ประเทศไทยยังไม่พบการระบาดของโรคดังกล่าวและประเมินว่าความเสี่ยงต่อประชาชนทั่วไปยังอยู่ในระดับต่ำอย่างไรก็ตามก็ได้เพิ่มความเข้มข้นในการเฝ้าระวังทั้งที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและระบบเฝ้าระวังภายในประเทศอย่างต่อเนื่องสำหรับไวรัสฮันตาก็เป็นโรคติดต่อที่มีสัตว์ฟันแทะเช่นหนูนาและหนูบ้านเป็นพาหะสำคัญการติดเชื้อมักเกิดจากการสูดดมฝุ่นละอองที่ปนเปื้อนปัสสาวะหรืออุจจาระหนูในพื้นที่อับอากาศขณะที่การติดต่อจากคนสู่คนพบได้น้อยมากและจำกัดเฉพาะบางสายพันธุ์สำหรับอาการของโรคก็ระยะแรกจะคล้ายไข้หวัดใหญ่ค่ะก่อนที่บางรายก็อาจจะมีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจทั้งนี้ปัจจุบันยังไม่มียาต้านเฉพาะหรือวัคซีนป้องกันโรคการรักษาจึงเป็นการรักษาตามอาการค่ะ
0: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยนะคะว่ารัฐบาลโดยกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ประกาศยกระดับการให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าไทยชิลีสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบเริ่มตั้งแต่12พฤษภาคมเป็นต้นไปเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ส่งออกขอหนังสือรับรองติดตามสถานะผ่านออนไลน์ได้24ชั่วโมงแล้วก็ติดต่อรับหนังสือรับรองด้วยบัตรประชาชนหรือเลือกพิมพ์เอกสารได้เองนะคะผู้ประกอบการนั้นสามารถยื่นคำขอและติดตามสถานะได้ตลอด24ชั่วโมงสามารถติดต่อรับหนังสือรับรองได้อย่างสะดวกสบายเพียงใช้บัตรประชาชนใบเดียวหรือว่าจะเลือกเซลฟ์พรินติ้งด้วยตนเองเพียงสั่งซื้อแบบพิมพ์ผ่านเว็บไซต์ Form Store นะคะโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมายังหน่วยงานบริการอีกต่อไปค่ะสำหรับการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญนี้เกิดขึ้นภายหลังจากการเจรจาระหว่างไทยและชิลีที่เห็นชอบร่วมกันในการปรับรูปแบบการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นโดยศุลกากรทั้งสองฝ่ายจะยอมรับหนังสือรับรองในรูปแบบกระดาษขนาด A4 รวมถึงรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ให้ถือเป็นเอกสารต้นฉบับที่มีผลทางกฎหมายซึ่งจะช่วยแก้ไขข้อจำกัดผู้นำเข้าต้องรอเอกสารต้นฉบับรูปแบบกระดาษจากผู้ส่งออกเพียงอย่างเดียวโดยภายใต้ระบบใหม่นี้ผู้ส่งออกสามารถสแกนเอกสารและส่งต่อให้ผู้นำเข้าทางอีเมลและยื่นใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้ทันทีนะคะก็ถือเป็นการเชื่อมโยงการค้าโลกด้วยเทคโนโลยีลายมือชื่อและตราประทับอิเล็กทรอนิกส์ที่กรมนั้นได้เริ่มใช้มาอย่างต่อเนื่องค่ะ
1: ติดตามสถานการณ์ข่าวต่างประเทศค่ะทรัมป์ไม่ยอมตอบรับคำตอบข้อเสนอสันติภาพอิหร่านค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐออกมาวิจารณ์คำตอบของอิหร่านต่อข้อเสนอสันติภาพล่าสุดของสหรัฐว่ายอมรับไม่ได้โดยสิ้นเชิง

0: ด้านประธานาธิบดีอิหร่านก็เปิดเผยนะคะว่าหากมีการพูดถึงการพูดคุยหรือว่าการเจรจาเกิดขึ้นนั่นไม่ได้หมายถึงการยอมจำนนหรือการยอมถอยหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โพสต์ข้อความผ่านทรูโซเชียลว่าเขาเพิ่งได้อ่านคำตอบจากสิ่งที่เรียกว่าตัวแทนของอิหร่านและเขาไม่ชอบคำตอบนั้นเลยรับไม่ได้อย่างสิ้นเชิงท่ามกลางรายงานระบุว่ามีเรือ2ลำได้รับอนุญาตให้ผ่านช่องแคบฮอร์มุซที่ถูกปิดกั้นขณะที่เว็บไซต์ข่าว Axios รายงานอ้างอิงการสัมภาษณ์สั้นๆทางโทรศัพท์โดยทรัมป์ระบุว่าไม่อาจยอมรับการตอบสนองของอิหร่านในครั้งนี้ได้เพราะเป็นสิ่งที่ยังวนในอ่างหาทางออกไม่ได้จากพฤติกรรมของอิหร่านต่อหลายประเทศตลอด47ปีที่ผ่านมาก่อนหน้านี้สหรัฐได้ส่งบันทึกความเข้าใจ14ประการผ่านคนกลางก็คือปากีสถานซึ่งรวมถึงข้อกำหนดให้อิหร่านยุติการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมและเปิดเสรีการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซและกับการยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรสำนักข่าวทัสนิมสื่อทางการอิหร่านก็รายงานว่าอิหร่านได้ยื่นข้อเสนอโต้กลับซึ่งรวมถึงการเรียกร้องค่าชดเชยความเสียหายจากสงครามรับรองอธิปไตยของอิหร่านเหนือช่องแคบฮอร์มุซและเรียกร้องให้สหรัฐคืนทรัพย์สินของอิหร่านที่ถูกอายัดเอาไว้โดยแยกประเด็นนิวเคลียร์ไว้เจรจาภายหลังซึ่งทรัมป์ก็มองว่านี่คือการเล่นเกมที่อิหร่านทำกับสหรัฐและโลกมานานหลายสิบปีค่ะ
1: หมดเวลาแล้วนะคะกับสรุปข่าวภาคเที่ยงพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้คุณสสิธรสังสมธนะดิฉันกฤติยาสินธุวราวันลาไปแล้วค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลาง
4: คืน300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ปักใต้บ้านเรา
6: ปักใต้บ้านเรา
7: สวัสดีทักทายคุณผู้ฟังนะครับตอนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการปักใต้บ้านเราทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วภาคใต้นะครับเราจะเจอกันเป็นประจำในทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 12:30 น.ถึง 13:00 น.โดยประมาณนะครับโดยมีข่าวทั่วภาคใต้มาให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันนะครับวันนี้เป็นคิวของจังหวัดชุมพรนะครับมีผมนันทวัฒน์พุทธกำเนิดและพี่โอนฤมลตันบินรับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับสวัสดีครับพี่โอครับ
8: ค่ะสวัสดีค่ะทักทายคุณผู้ฟังนะคะที่ติดตามรับฟังวิทยุอสมทในเครือข่ายภาคใต้บ้านเรานะคะวันนี้ชุ่มชื่นชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำนะในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรโอ้โหเรียกได้ว่าร้อนกันมานานใช่ไหมคะแต่ว่าเจอฝนเนี่ยมันไม่ได้มาแต่ฝนอย่างเดียว
7: ลมมาด้วยนะ
8: ใช่ค่ะนะหลายๆพื้นที่ในจังหวัดชุมพรนะคะเจอฝนตั้งแต่เมื่อวานนะคะน้องโอ๋คือจริงๆตั้งแต่เสาร์อาทิตย์แล้วนะจนเช้าวันนี้วันจันทร์แล้วคุณผู้ฟังนะคะพื้นที่ไหนเป็นแบบไหนอย่างไรเล่าสู่กันฟังบ้างนะคะจังหวัดคุณฝนตกมากน้อยขนาดไหน
9: สวัสดีค่ะทักทายคุณผู้ฟังนะคะที่ติดตามรับฟังวิทยุอสมทในเครือข่ายภาคใต้บ้านเรานะคะวันนี้ชุ่มชื่นชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำนะในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรโอ้โหเรียกได้ว่าร้อนกันมานานใช่ไหมคะแต่ว่าเจอฝนเนี่ยมันไม่ได้มาแต่ฝนอย่างเดียว
7: ลมมาด้วยนะ
8: ใช่ค่ะนะหลายๆพื้นที่ในจังหวัดชุมพรนะคะเจอฝนตั้งแต่เมื่อวานนะคะน้องโอ๋คือจริงๆตั้งแต่เสาร์อาทิตย์แล้วนะจนเช้าวันนี้วันจันทร์แล้วคุณผู้ฟังนะคะพื้นที่ไหนเป็นแบบไหนอย่างไรเล่าสู่กันฟังบ้างนะคะจังหวัดคุณฝนตกมากน้อยขนาดไหนในพื้นที่นะคะของภาคใต้หรือบางท่านเนี่ยอาจจะติดตามอยู่ทาง Facebook Live ฟังกันอยู่จังหวัดไหนอย่างไรก็เล่าสู่กันฟังบอกกล่าวกันมาได้นะคะ
7: วันนี้ก็มีข่าวจากพี่น้องดีเจสายใต้นะครับส่งข่าวในพื้นที่ของภาคใต้มาหลายข่าวเหมือนกันนะครับรวมถึงข่าวในจังหวัดชุมพรก็มีข่าวที่น่าสนใจให้กับพวกเราได้

0: รับรู้รับทราบกันเหมือนกันนะครับพี่โอครับ
1: ค่ะนะคะก็เอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยมีประเด็นข่าวอะไรในพื้นที่ชุมพรเดี๋ยวให้น้องโอรายงานก่อนเลยนะคะ
0: ครับก็มีข่าวในจังหวัดชุมพรนะครับข่าวโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพรนะครับเรื่องของจังหวัดชุมพรเนี่ยนะครับมีการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยครั้งที่3นะครับโดยวันนี้เมื่ อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับนายเทียนชัยชูกิติวิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจหรือว่ากรออนะครับกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยครั้งที่3ประจำปี2569ผ่านระบบซูมมิทติ้งนะครับโดยผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพรองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรหัวหน้าส่วนราชการคณะกรรมการกรอกลุ่มจังหวัดชุมพรนะครับรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับเข้าร่วมประชุมณห้องประชุมเกาะทองหลังชั้น3สารการจังหวัดชุมพรโดยที่ประชุมเนี่ยนะครับได้พิจารณาจัดเตรียมข้อเสนอประเด็นวาระการพัฒนากลุ่มจังหวัดเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่นะครับในกลุ่มจังหวัดภาคใต้อ่าวไทยเนี่ยนะครับก็ประกอบด้วยจังหวัดสุราษฎร์ธานีชุมพรนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลานะครับพร้อมทั้งมีการจัดเตรียมข้อเสนอประเด็นการพัฒนาและวาระการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยตลอดจนจัดทำข้อเสนอโครงการสำคัญที่มีความพร้อมภายใต้กรอบวงเงินสนับสนุนและข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาในระดับพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับศักยภาพของกลุ่มจังหวัดต่อไปนะครับกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยครับพี่โอ๋ก็มีจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลานั่นเองนะครับ
1: ค่ะนะคะก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะอีกข่าวหนึ่งในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรอันนี้นี่ก็เน้นไปที่ครู
0: ครับ
1: นะคะน้องโอ๋เพราะว่าจังหวัดชุมพรนี้ก็มีการประชุมนะคะคัดเลือกครูดีเด่นรับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่7นะคะซึ่งในส่วนของระยะเวลาเนี่ยใกล้เข้ามาแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยในแวดวงของครูหรือว่าลูกศิษย์ก็ได้น้องโอ
0: ๋
1: เหมือนน้องโอ๋อาจจะมีคุณครูในดวงใจก็ลูกศิษย์เสนอชื่อไปได้ใช่ไหมคะเพราะว่าอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่มีการประชุมพูดคุยกันนะคะที่วันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะโดยนายสกุลดำรงเกียรติกุลค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรก็เป็นประธานนะคะประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่7นะคะประจำปีพุทธศักราช2570ของจังหวัดชุมพรนะคะก็มีการพิจารณาแนวทางการดำเนินการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับรางวัลได้รับพระราชทานรางวัลดังกล่าวนะคะก็ต้องเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโปร่งใสมีความเป็นธรรมนะคะคณะกรรมการก็มีการประชุมพูดคุยกันไปพี่โอ๋ก็ไปร่วมประชุมนะคะในฐานะของสื่อตัวแทนสื่อนะคะซึ่งรางวัลมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีเนี่ยมีการดำเนินการสรรหาแล้วก็คัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีซึ่งเป็นรางวัลอันทรงเกียรตินะคะเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้ที่มีผลงานดีเด่นแล้วก็สร้างคุณประโยชน์ต่อวงการการศึกษาในประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวม11ประเทศนะคะแล้วก็ในส่วนของพื้นที่จังหวัดชุมพรนะคะก็อยากจะประชาสัมพันธ์เชิญชวนนะคะหน่วยงานสถานศึกษานักเรียนนักศึกษาประชาชนทั่วไปเนี่ยได้ช่วยกันเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่7ประจำปีพุทธศักราช2570นะคะโดยสามารถที่จะเสนอชื่อได้ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพรค่ะจนถึงวันที่20พฤษภาคมนี้นะคะระยะเวลาใกล้เข้ามาแล้วนะดังนั้นอาจจะมีคุณครูที่เราประทับใจมากนะคะช
0: ื่
1: นชอบคุณครูนี้นะคะท่านนี้มากตั้งแต่ประถมมัธยมได้หมดเลยนะโอ๋นะ
0: อ๋อครับ
1: ค่ะก็เสนอชื่อกันไปภายใน20พฤษภาคมในวันเวลาราชการเท่านั้นนะคะ
0: ครับก็จะต้องมีการคัดเลือกนะครับคัดกรองกันอย่างเข้มงวดเลยทีเดียว
1: ใช่ค่ะก็ต้องมีผลงานของครูใช่ไหมคะต
0: ้
1: องถามทั้งศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันถามบุคคลข้างเคียงโอ้เข้มข้นมากเพราะว่า
0: สืบ
1: ประวัติอืมใช่เพราะต้องเป็นรางวัลที่คือรางวัลเนี้ยนะคะคุณผู้ฟังเป็นรางวัลที่เรียกได้ว่า อันทรงคุณค่าใช่ไหมคะแล้วก็จังหวัดชุมพรของเราเองนี่ก็จะมีคุณครูที่ได้รับรางวัล

0: นะคะคุณครูขวัญสิทธิ์นะอันนี้ก็อาจจะเป็นที่ศิษย์เก่าเนี่ยเขาเสนอชื่อไปก็จะได้รับรางวัลครูขวัญสิทธิ์นะคะแล้วก็มีครูที่มีผลงานดีเด่นนะคะก็คือครูยิ่งคุณนะคะซึ่งจังหวัดชุมพรของเราเมื่อปีที่แล้ว2568นี่ได้รับรางวัลถึง2คนนะคะเป็นรางวัลครูขวัญสิทธิ์แล้วก็รางวัลครูยิ่งคุณนะคะค่ะแล้วก็พี่โอเชื่อว่าทุกจังหวัดใช่ไหมคะที่ต้องมีการสรรหา
1: ใช่ครับ
0: ค่ะ
1: หาตัวแทนของแต่ละจังหวัดด้วย
0: ใช่ค่ะนะใครที่อยากจะเสนอชื่อคุณครูนะคะต้องมีครูในดวงใจอยู่แล้วนะแต่ปัจจุบันต้องสอนอยู่ด้วยนะคะไม่ใช่เกษียณแล้วนะ
1: ครับยังต้องสอนต้องยังรับราชการอยู
0: ่ใช่ยังต้องสอนอย
1: ู่ต้องเป็นครูสอนอยู่นะคร
0: ับค่ะนะคะก็มีรายละเอียดสงสัยข้องใจยังไงเนี่ยก็ลองสอบถามไปได้ที่ศึกษาธิการจังหวัดทุกๆจังหวัดก็ได้นะคะ
1: ครับนะเพื่อที่จะเชิดชูคุณครูของเรานะครับเราเนี่ยมีความรู้มีความสามารถในการประกอบอาชีพได้ทุกวันนี้ก็เพราะคุณครูนั่นแหละนะครับฉะนั้นก็เป็นสิ่งสำคัญอีกหนึ่งกิจกรรมเลยทีเดียวนะครับแล้วก็วันที่15-16พฤษภาคมนี้นะครับสมาคมแม่บ้านมหาไทยกำหนดจัดการประชุมขับเคลื่อนนโยบายสมาคมแม่บ้านมหาไทยประจำปี2569ในพื้นที่ภาคใต้นะครับระหว่างวันที่15-16พฤษภาคมนี้ณจังหวัดชุมพรนะครับเพื่อเป็นการพบปะให้กำลังใจประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้จำนวน14จังหวัดนะครับตลอดจนติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของสมาคมแม่บ้านมหาไทยประจำปี2569พร้อมขับเคลื่อนกิจกรรมมหาไทยลดโลกร้อนด้วยตลาดคาร์บอนนะครับและการซื้อขายคาร์บอนเครดิตจากโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานในพื้นที่เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการลดก๊าซเรือนกระจกอย่างเป็นรูปธรรมนะครับ15-16พฤษภาคมนี้นะครับจังหวัดชุมพรเป็นเจ้าภาพในการประ
2: เล่สวยน้ำตกภูเขาของกินร้อยมีเพศ

0: าคใต้บ้านเรา
1: เอาละครับกลับเข้ามาในช่วงของรายการปากใต้บ้านเรากันต่อนะครับยังมีข่าวที่น่าสนใจที่พี่น้องดีเจสายใต้ส่งกันเข้ามาหลายข่าวให้เราได้มาอ่านได้ประชาสัมพันธ์กันในช่วงนี้ด้วยนะครับพี่โอครับ
2: ค่ะนะคะก็เป็นว่าเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นกันที่จังหวัดภูเก็ตกันก่อนเลยนะคะหัวนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นประเด็นที่อาจจะต่อเนื่องภูเก็ตกับระนองด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวยังไงติดตามฟังกันนะคะซึ่งประเด็นข่าวนี้นะคะในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตนะคะโดยนายอนุทินชาญวีรกุลค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ลงพื้นที่นะคะชายหาดบางเทาตำบลเชิงทะเลอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตค่ะเพื่อติดตามปัญหาการบุกรุกที่ดินสาธารณะชายหาดกว่า6ไร่นะคะหลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอบต.เชิงทะเลแล้วก็หน่วยงานป่าไม้เนี่ยเข้าไปจัดระเบียบพื้นที่พร้อมดำเนินคดีกับผู้ประกอบการที่ก่อสร้างร้านค้าแล้วก็สิ่งปลูกสร้างผิดกฎหมายรวม34หลังนะคะโดยเจ้าหน้าที่ป่าไม้ยืนยันค่ะว่าพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยเป็นเขตป่าไม้ตามพ.ร.บ.ป่าไม้ปีพ.ศ. 2484ไม่สามารถออกเอกสารสิทธิ์ได้นะคะขณะที่ประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจำนวนมากเดินทางมารอพบนายกรัฐมนตรีเพื่อขอความชัดเจนแล้วก็แนวทางการแก้ไขปัญหาซึ่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านก็บอกนะคะว่าการแก้ปัญหาต้องเริ่มจากการยอมรับข้อเท็จจริงว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ป่าไม้ถือเป็นกระดุมเม็ดแรกก่อนเดินหน้าหาทางออกร่วมกันนะคะพร้อมย้ำค่ะว่ารัฐบาลไม่ได้ต้องการทำลายอาชีพของประชาชนแต่ทุกอย่างต้องอยู่ภายใต้กฎหมายแล้วก็ไม่กระทบกับทรัพยากรธรรมชาตินะคะซึ่งนายอนุทินเนี่ยก็ยังบอกด้วยนะคะกรณีที่มีการอ้างว่าอดีตนายทหารเข้าไปครอบครองพื้นที่ก่อนปล่อยเช่าต่อให้กับผู้ประกอบการว่าภูเก็ตไม่มีผู้มีอิทธิพลแต่มีกุ้ยนะคะพร้อมรู้ว่าคนที่หาประโยชน์บนความเดือดร้อนของประชาชนต้องถูกดำเนินคดีทางอาญาอย่างเด็ดขาดส่วนผู้ประกอบการ

0: ที่เช่าพื้นที่ต่อแม้จะอ้างว่าเช่าโดยสุจริตแต่เบื้องต้นก็ยังถือว่ามีความผิดฐานบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ใช่ไหมคะซึ่งก็ต้องเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายโดยยืนยันว่าไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายแม้แต่นายกรัฐมนตรีเองนะคะแต่ถ้าหากว่าพิสูจน์ภายหลังได้ว่าไม่มีเจตนาก็พร้อมใช้ความเป็นธรรมนะคะนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็มอบหมายให้นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาแนวทางช่วยเหลือประชาชนนะคะให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายนะคะแล้วก็เตรียมยกระดับหาดบางเทาเป็นแซนด์บ็อกซ์นะคะต้นแบบแก้ปัญหาบุกรุกชายหาดแล้วก็ที่ดินสาธารณะในภูเก็ตต่อไปนะคะ
1: ครับ
0: ก็ต้องติดตามใช่ไหม
1: ใช่ครับต้องติดตามกันต่อแล้วนะครับเรื่องนี้ก็น่าจะยาวแน่นอนนะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็ไม่เฉพาะแต่ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะพี่โอว่าหลายหลายหาดใช่ไหมคะในประเทศไทยของเราเนี่ยมีการบุกรุกหรือเปล่าทำถูกต้องตามกฎหมายส
1: ิ่
0: งแวดล้อมหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: หลังจากที่นายกเนี่ยนะครับไปภูเก็ตแล้วก็มาตรวจที่ระนองต่อเลยครับพี่โ
0: อ
1: เรื่องใกล้เคียงกันนี่แหละนะครับโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับได้บินด่วนในมาจังหวัดระนองนะครับมีการตรวจโกดังสินค้าหนีภาษีกว่า50 ล้านก
0: ็
1: เจอใช่ครับมีการเจอสายลึกลับอ้างผู้ใหญ่ขู่ล้มแล้วก็จะจับกลุ่มด้วยนะครับด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับบินด่วนลงพื้นที่จังหวัดระนองนะครับหลังจากได้รับการรายงานว่าพบโกดังลักลอบเก็บสินค้าหนีภาษีของชาวเมียนมามูลค่ากว่า50 ล้านบาทภายในพื้นที่ของตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองนะครับโดยเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจในเข้ายึดสินค้าหลังสงสัยนำเข้ามาแบบไม่ผ่านวิธีศุลกากรและเกินกำหนดสินค้าผ่านแดนนะครับจากการตรวจสอบเนี่ยพบสินค้าจำนวนมากนะครับทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องจักรผลิตไฟฟ้าตู้แช่ตู้ไอศกรีมปั๊มน้ำรวมถึงเครื่องปรับอากาศกว่า 2,000 เครื่องนะครับเบื้องต้นเนี่ยคาดว่าเป็นสินค้าที่แจ้งผ่านแดนแต่ไม่ถูกส่งออกภายใน30 วันตามกฎหมายกำหนดซึ่งอาจจะตกเป็นของแผ่นดินนะครับนายกรัฐมนตรีก็ระบุว่ารัฐบาลเนี่ยนะครับเดินหน้าปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายอย่างจริงจังนะครับพร้อมให้ความเป็นธรรมกับผู้ประกอบการหากสามารถแสดงหลักฐานการเสียภาษีได้ก็ไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าถ้าหากพิสูจน์ไม่ได้ก็จะดำเนินคดีและขยายผลถึงเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดต่อไปนะครับซึ่งนอกจากนี้แล้วนะครับยังเปิดเผยว่าระหว่างเข้าตรวจค้นเนี่ยมีสายโทรศัพท์ลึกลับโทรหาเจ้าหน้าที่นะครับอ้างว่ารู้จักผู้ใหญ่และนายตำรวจระดับสูงขอให้ยุติการจับกุมแต่เจ้าหน้าที่เนี่ยไม่หวั่นไหวนะครับโดยนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับกล่าวชื่นชมการทำงานของทหารและตำรวจระนองพร้อมย้ำว่าวันนี้นายกมาอยู่ตรงนี้จะหาผู้ใหญ่อะไรที่ใหญ่กว่านี้มาเคลียร์ได้นะครับแล้วก็มีการประกาศชัดเลยนะครับว่าหากยังลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมายไม่รอดพวกเราหรอกครับเนี่ยนี่คือคำพูดของท่านนายกนั่นเองครับ
0: ค่ะก็เรียกว่าเป็นข่าวดังข่าวใหญ่อีกข่าวนึงนะคะในพื้นที่ของภาคใต้บ้านเรานะคะคุณผู้ฟังก็อ่ะเดี๋ยวไปติดตามประเด็นข่าวอื่นๆกันอีกสักข่าวนึงนะคะก่อนที่เราจะพักแล้วก็เข้าสู่ในช่วงท้ายของรายการอันนี้ลงใต้กันไปที่จังหวัดยะลาใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นประเด็นข่าวนะคะเลขาสอบต.ลุยเองฟังทุกฝ่ายหาทางออกโครงสร้างโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำกรุงปีนังนะคะก็ย้ำว่าต้องเป็นกลางยึดเสียงประชาชนเป็นหลักนะคะซึ่ง เหตุการณ์นี้เมื่อวันที่10พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะนายปิยะสิริวัฒนวรางกูลค่ะเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะสอบต.พร้อมด้วยนายนันทพงษ์สุวรรณรัตน์รองเลขาธิการสอบต.นายชัยวัฒน์จันทวีผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค4แล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็มีการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์แล้วก็รับฟังความคิดเห็นของประชาชนนะคะรวมถึงเครือข่ายพิทักษ์สายน้ำปัตตานีกรณีโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำกรงปีนังบริเวณหมู่8บ้านลือมุตำบลกรงปีนังอำเภอกรงปีนังจังหวัดยะลานะคะซึ่งในเรื่องตรงนี้นะคะเครือข่ายพิทักษ์สายน้ำปัตตานีชาวบ้านในพื้นที่ก็ได้ยื่นหนังสือต่อสอบต.นะคะตั้งแต่วันที่5พฤษภาคมแล้วนะคะเพื่อสะท้อนถึงข้อกังวลเกี่ยวกับโครงการดังกล่าวนะคะสอบต.เองเนี่ยเขาก็ได้ลงพื้นที่

0: นะคะเพื่อที่จะรับฟังข้อเท็จจริงสัมผัสวิถีชีวิตของประชาชนโดยตรงเพื่อที่จะได้ร่วมกันแก้ปัญหาอย่างรอบด้านนะคะแล้วก็ให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนนะคะทั้งนี้สอบต.ก็จะรวบรวมข้อมูลข้อคิดเห็นแล้วก็ข้อกังวลจากทุกฝ่ายเพื่อนำเสนอต่อนายกรัฐมนตรีรวมถึงจัดทำหนังสือแสดงความคิดเห็นส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะคะซึ่งก็มีหน้าที่ที่กำกับดูแลแล้วก็บริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศค่ะเพื่อให้ทุกกระบวนการดำเนินไปบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงความโปร่งใสเป็นกลางตามหลักวิชาการแล้วก็การมีส่วนร่วมของประชาชนให้มากที่สุดนะคะซึ่งการดำเนินการเกี่ยวกับแม่น้ำปัตตานีเนี่ยซึ่งมีความยาวกว่า200กิโลเมตรจำเป็นต้องพิจารณาอย่างรอบคอบให้ทุกฝ่ายเนี่ยต้องร่วมกันหารือทำความเข้าใจแล้วก็สำรวจผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นและลดผลกระทบต่อประชาชนให้มากที่สุดนะคะก็คาดว่าภายในระยะเวลาไม่เกิน1เดือนเนี่ยสอบต.ก็จะได้รับข้อคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครบถ้วนเพื่อเร่งสรุปแนวทางการดำเนินการเนื่องจากเป็นปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนนะคะซึ่งรอไม่ได้ต้องรีบอย่างเร่งด่วนนั่นเองนะคะ
1: ครับมาถึงอีกหนึ่งข่าวจากทางจังหวัดพัทลุงนะครับพี่โอ๋ครับทางผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงได้มีการส่งชุดปฏิบัติการลุยกวาดล้างยาเสพติดต่อเนื่องนะครับก็ขอให้ประชาชนร่วมแจ้งเบาะแสสร้างสังคมปลอดภัยร่วมกันนะครับนายสุจินวาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงนะครับเดินหน้าสั่งการทุกหน่วยงานด้านความมั่นคงฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษออกกวาดล้างยาเสพติดอย่างต่อเนื่องหลังพบว่ายาเสพติดยังคงเป็นภัยร้ายแรงที่คุกคามชีวิตประชาชนและทำลายอนาคตของเยาวชนอย่างน่าเป็นห่วงนะครับโดยมีการเน้นการปิดล้อมตรวจค้นจับกุมผู้ค้าและเครือข่ายยาเสพติดในพื้นที่เสี่ยงพร้อมขอความร่วมมือประชาชนได้ร่วมกันเป็นหูเป็นตาแจ้งเบาะแสผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเพื่อร่วมกันหยุดวงจรอันเลวร้ายที่กำลังกัดกินสังคมไทยนะครับด้านผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงกล่าวว่าปัญหายาเสพติดไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะครับเพราะว่ายาเสพติดเนี่ยไม่ได้ทำลายเพียงแค่ผู้เสพแต่ยังคงทำลายครอบครัวสร้างปัญหาอาชญากรรมความรุนแรงและส่งผลกระทบต่อความสงบสุขของชุมชนหลายครอบครัวต้องสูญเสียอนาคตสูญเสียคนที่รักจากพิษภัยของยาเสพติดเยาวชนคือลูกหลานของเราทุกคนต้องช่วยกันปกป้องไม่ปล่อยให้ยาเสพติดเข้ามาทำลายอนาคตของชาตินะครับทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงได้กำชับให้ทุกอำเภอบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างเข้มข้นทั้งด้านการปราบปรามการบำบัดฟื้นฟูและการสร้างภูมิคุ้มกันในครอบครัวนะครับพร้อมยืนยันว่าจะเดินหน้าปฏิบัติการอย่างจริงจังและต่อเนื่องเพื่อขจัดปัญหายาเสพติดออกจากสังคมให้ได้อย่างเป็นรูปธรรมนะครับพร้อมมีการขอความช่วยเหลือขอความร่วมมือกับประชาชนนะครับหากพบพฤติกรรมต้องสงสัยเกี่ยวกับยาเสพติดสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนศูนย์ดำรงธรรม1567สายด่วนปปส1386หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองที่ท่านไว้ใจทุกอำเภอได้ทันทีเพราะทุกเบาะแสของท่านก็คือพลังสำคัญในการสร้างชุมชนปลอดภัยและคืนอนาคตที่ดีให้กับลูกหลานของเรานั่นเองนะครับนี่คือความคืบหน้าด้านยาเสพติดในพื้นที่ของจังหวัดพัทลุงนั่นเองครับพี่โอ๋ครับ
0: ค่ะแล้วก็เดี๋ยวในช่วงนี้เราไปติดตามประเด็นข่าวที่จังหวัดสงขลากันดีกว่านะคะก็มีรายงานข่าวเข้ามาจากดีเจแจ็คนะคะติดตามกันเลยค่ะ
2: สวัสดีคุณผู้ฟังรายการปักใต้บ้านเราครับมาติดตามข่าวจากจังหวัดสงขลาเรื่องของพิธีบวงสรวงและเททองนำเลิกจัดสร้างวัตถุมงคลเจ้าสัว900,000นายแรงสมทบทุนบูรณปฏิสังขรณ์พระอุโบสถวัดเขา900,000เตรียมประกอบพิธีฝังลูกนิมิตครั้งแรกของวัดที่วัดเขา900,000อำเภอเมืองสงขลานายพระครูวินิจศรีราจารย์เจ้าคณะจังหวัดสงขลาสตูลธรรมยุทธเจ้าอาวาสวัดห้วยพุทธจังหวัดสงขลาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ในพิธีบวงสรวงและเททองนำเลิกจะสร้างวัตถุมงคลเหรียญหล่อเจ้าสัว900,000นายแรงรุ่นแรกโดยมีนางนาทีรัชกิจประการนายสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายสังคมเกิดก่อรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานายสุพิชพิทักษ์ธรรมนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลานายประสงค์บริรักษ์นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสงขลานายพานุพงศ์บริรักษ์สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง

0: ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความเลื่อมใสศรัทธาและความเป็นสิริมงคลพิธีเริ่มต้นด้วยการบวงสรวงบูชาเลิกโดยบัณฑิตพราหมณ์จากนั้นนายพิพัฒน์รัชกิจประการประธานฝ่ายคารวาสจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยท่ามกลางเสียงเจริญชัยมงคลคาถาก่อนเข้าสู่พิธีอาราธนาศีลพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์และประกอบพิธีอาราธนาพระปริตรพร้อมจุดเทียนชัยชัยชนะน้ำมนต์ต่อด้วยพิธีนั่งปรกอธิษฐานจิตของพระเกจิอาจารย์ทั้ง4รูปประจำทิศและพิธีเททองหล่อนำเลิกโดยประธานฝ่ายสงฆ์เจิมเบ้าหลอมและเชิญประธานฝ่ายคารวาสเททองท่ามกลางพระสงฆ์สวดชยันโตประพรมน้ำพระพุทธมนต์แล้วโปรยข้าวตอกดอกไม้เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนถวายปัจจัยทายธรรมกรวดน้ำรับพรและเสร็จสิ้นพิธีตามลำดับสำหรับการจัดสร้างวัตถุมงคลในครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาเขต2อำเภอเมืองสงขลาร่วมกับพุทธบริษัทและประชาชนผู้มีจิตศรัทธาที่พร้อมใจกันจัดสร้างวัตถุมงคลในรูปแบบเหรียญหล่อสำหรับสักการะบูชาโดยใช้อัตลักษณ์ทวดนายแรงภายใต้ชื่อรุ่นเจ้าสัว900,000นายแรงเพื่อสืบสานความเชื่อความศรัทธาและคุณค่าทางจิตใจที่ผูกพันกับวิถีวัฒนธรรมของชาวสงขลาทั้งนี้รายได้จากการจัดสร้างวัตถุมงคลดังกล่าวจะนำไปใช้ในการบำรุงซ่อมแซมและบูรณะปฏิสังขรณ์พระอุโบสถวัดเขา900,000เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประกอบพิธีฝังลูกนิมิตซึ่งถือเป็นครั้งแรกของวัดนับเป็นอีกก้าวสำคัญในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและพัฒนาศาสนสถานให้เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในพื้นที่อย่างมั่นคงและยั่งยืนลักษณะเจริญชีพอสมทสงขลารายงานครับ
1: ปักใต้บ้านเรา
2: ปักใต้บ้านเรา
3: ครับเมื่อสักครู่เป็นข่าวจากทางจังหวัดสงขลานะครับทีนี้เรามาดูข่าวอีกหนึ่งข่าวจากทางจังหวัดนครศรีธรรมราชกันบ้างนะครับก็บอกว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยนะครับเป็นเมืองหมู่เตลูคาราวานซุปเปอร์คาร์สุดเอ็กซ์คลูซีฟจากเฟอร์รารี่โอเนอร์คลับไทยแลนด์นะครับหรือว่าคลับเฟอร์รารี่ประเทศไทยเนี่ยครับก็มีการเตรียมตัวเพื่อที่จะยกขบวนรถหรูกว่า18คันมาเปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวภาคใต้ในกิจกรรม FOCT Southern Trip 2026เส้นทางก็คือนครศรีธรรมราชกระบี่ภูเก็ตระหว่างวันที่9ถึง11พฤษภาคมนี้นะครับสร้างสีสันและกระตุ้นบรรยากาศการท่องเที่ยวระดับพรีเมียมในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันและอ่าวไทยนะครับโดยสมาชิกเดินโดยคณะสมาชิกเนี่ยนะครับเดินทางถึงท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชเวลา 11:25 นของวันที่9พฤษภาคมนะครับก่อนที่จะมีการออกเดินทางด้วยขบวนเฟอร์รารี่สุดหรูเข้าสู่ตัวเมืองนครศรีธรรมราชเพื่อสักการะศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชนะครับเสริมสิริมงคลและเยี่ยมชมวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารและพระอารามหลวงชั้นเอกและหนึ่งในแลนด์มาร์คทางศาสนาและวัฒนธรรมที่สำคัญของภาคใต้นั่นเองนะครับจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับคณะคาราวานก็เดินทางต่อสู่จังหวัดกระบี่เพื่อสัมผัสเสน่ห์ธรรมชาติทะเลอันดามันและไลฟ์สไตล์ของการท่องเที่ยวระดับลักชัวรี่นะครับก่อนมีการปิดท้ายเส้นทางที่จังหวัดภูเก็ตเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่มีเอกลักษณ์ทั้งทางด้านวัฒนธรรมอาหารและชายหาดชื่อดังนะครับกิจกรรม FOCT Southern Trip 2026เนี่ยนะครับไม่เพียงสะท้อนถึงพลังของกลุ่มผู้รักยานยนตรกรรมระดับโลกแต่ยังช่วยประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยวภาคใต้กระตุ้นเศรษฐกิจและบริการและก็ยังมีการสร้างภาพลักษณ์ทางการท่องเที่ยวคุณภาพของประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มของนักท่องเที่ยวระดับไฮเอนด์อีกด้วยนะครับซึ่งก็ผมเคยเห็นกลุ่มนี้ครั้งหนึ่งตอนที่มาชุมพรเมื่อปีที่แล้วครับพี่โ
4: อ
3: โอ้โหราคารถของแต่ละคันเนี่ยนะครับ10กว่าล้าน20กว่าล้าน50ล้านก็มี
4: ใช่ค่ะนะก็เรียกได้ว่าก็คงจะเป็นจุดที่สร้างความน่าสนใจนะคะแล้วก็มีข่าวนึงในพื้นที่ของระนองใช่ไหมน้องโอ๋นี่เป็นเรื่องราวความสูญเสียเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นคนชุมพร
3: ใช่
4: มั้ยคะ
3: ค
4: แต่ว่าไปเกิดอุบัติเหตุที่ระนองนะคะเตือนสติกันในช่วงนี
3: ้ครับก็เป็นเหตุการณ์สลดที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของระนองนะครับเมื่อเช้าวันที่9ไม่ใช่เช้านะช่วงบ่ายของวันที่9พฤษภาคมนะครับหน่วยกู้ชีพกู้ภัยมูลนิธิระนองสงเคราะห์รั่วพงไลท์11เนี่ยนะครับได้รับแจ้งเหตุรถยนต์เนี่ยเสียหลักชนร้านค้านะครับที่เกิดเหตุอยู่บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านบางสองลานะครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยอาสาสมัครกู้ภัยได้ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเนี่ยนะครับพบเป็นรถยนต์นิสสันอเมร่าสีแดงทะเบียนกไก่ต่อเต่า129ชุมพรนะครับใน

0: ที่เกิดเหตุเนี่ยพบผู้เสียชีวิตในตัวรถทันทีเลยก็คือ3รายนะครับแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสอีก1รายนะครับเจ้าหน้าที่กู้ชีพเนี่ยนะครับเร่งให้การช่วยเหลือแล้วก็นำผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยส่งโรงพยาบาลกระบุรีนะครับแต่ผู้ได้รับบาดเจ็บทนพิษบาดแผลไม่ไหวเสียชีวิตในเวลาต่อมานะครับทำให้ที่เกิดเหตุเนี่ยมีผู้เสียชีวิตถึง4รายด้วยกันนะครับซึ่งทั้ง4รายเนี่ยนะครับเป็นข้าราชการเกษียณของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพรครับพี่โอครับ
1: ค่ะก็แสดงความเสียใจด้วยขับรถด้วยความระมัดระวังนะคะรายการปักใต้บ้านเราเวลาหมดแล้วขอบคุณทุกการติดตามรับฟังนะคะทาง Facebook Live แล้วก็ทางคลื่นวิทยุพรุ่งนี้พบกับเรา2คนได้ใหม่นะคะช่วงนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: Mcot Radio Network เสนอรายการปักใต้บ้านเราโดยอสมท.ชุมพร

ระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในการมอบนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยให้แก่กำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงานในพื้นที่ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านคือปราการด่านแรกที่ประชาชนจะไปหาเมื่อประสบความทุกข์หรือต้องการที่พึ่งพิงตนมีหน้าที่ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้โดยกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นคนกลางระหว่างภาครัฐกับประชาชนในการช่วยเหลือในอำเภอรับผิดชอบการบริหารงานระดับท้องที่สนับสนุนการปฏิบัติงานและการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยขอให้เชื่อว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านมีความสำคัญและช่วงนี้มีการกระทำผิดกฎหมายจำนวนมากจึงขอให้ศึกษากฎหมายเบื้องต้นในการเป็นผู้บริหารหน่วยงานท้องถิ่นและต้องไม่เป็นผู้มีอิทธิพลเองจากนี้ไปขอให้ช่วยกันนอกจากช่วยเรื่องโอกาสทำกินและอำนวยความยุติธรรมต่างๆแล้วต้องคอยช่วยปกป้องประชาชนด้วยฝ่ายค้านยื่นคำร้องขอประธานสภาร้องศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยพ.ร.ก.เงินกู้400,000 ล้านขัดรัฐธรรมนูญเสนอตั้งกรรมธิการวิสามัญกลั่นกรองการใช้งบนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรพร้อมนายกรจาติกะวนิชรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ได้ยื่นคำร้องถึงประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อขอให้ประธานสภาพิจารณาคำร้องเพื่อส่งสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยออกพ.ร.ก.เงินกู้400,000 ล้านบาทถูกต้องตามรัฐธรรมนูญหรือไม่โดยนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวว่าจะนำคำร้องมาพิจารณาซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ3 วันตามกรอบกฎหมายที่กำหนดไว้เพื่อพิจารณาคำร้องโดยไม่มีการแก้ไขและส่งสารรัฐธรรมนูญต่อไปนายณัฐพงษ์กล่าวว่าพรรคร่วมฝ่ายค้านได้เข้าชื่อยื่นคำร้องต่อประธานสภาฝ่ายค้านต้องการให้ประชาชนร่วมตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลที่มีความพยายามจอดใจเงินกู้200,000 ล้านบาทที่ไม่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงด้านเศรษฐกิจและไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนโดยเงินกู้200,000 ล้านบาทเป็นการเปลี่ยนผ่านเรื่องโครงสร้างพลังงานหรือไม่โดยนำเรื่องการเยียวยามาเป็นตัวประกันจุลพันธ์ยินดีทักษิณพักโทษออกจากเรือนจำยังไม่มีคิวไปพบนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยกล่าวว่าวันนี้ยังไม่ได้มีคิวพบนายทักษิณชินวัตรที่บ้านพรรคแต่เมื่อถึงเวลาคงจะได้พบกันและขอส่งกำลังใจให้เพราะนายทักษิณเป็นศูนย์รวมจิตใจส่วนการทำงานของพรรคเพื่อไทยมีอิสระทางความคิดนายทักษิณไม่ได้มีบทบาทใดในการทำงานพรรคเพราะมีกรรมการบริหารพรรคอยู่แล้วเร่งตรวจสอบเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสเจ้าหน้าที่เสียชีวิต1 นายบาดเจ็บ2 นายเกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดบนถนนสาย4057บ้านไม้ฝาดตำบลกายุคละในอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสหน่วยในพื้นที่ได้เร่งเข้าควบคุมสถานการณ์พร้อมเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนส่งผลทำให้10เอกอดิศรคำบุญช่วยเจ้าหน้าที่สังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่11เสียชีวิตและจ่า10เอกคมกฤตฤทธาภัยและอาสาสมัครทหารพรานพงศกรแสนบุญมีได้รับบาดเจ็บถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล

0: สุไหงโกลกแล้วปัจจุบันเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงอยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดพิสูจน์ทราบพฤติการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อเร่งติดตามตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนี

0: และลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392รักษารถยนต์ด้วยการเปลี่ยนไส้กรองเพื่อช่วยลดปัญหาการเกิดควันดำเนื่องจากไส้กรองอากาศที่สกปรกจะทำให้การไหลของอากาศที่สะอาดทำได้น้อยลงมีผลต่อการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ด้วยเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
3: อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ MCOT Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป
4: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
5: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาช่วยกระเป๋าเรา
6: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
7: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้026660008
8: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
9: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
8: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
9: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
10: ถ้าคุณไม่มีสิทธิ์ประกันสังคมไม่มีสิทธิ์สวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจและคุณเป็นคนไทยที่มีเลขประจำตัวประชาชน13หลักคุณคือผู้ที่มีสิทธิ์หลักประกันสุขภาพทั่วหน้าตรวจสอบสิทธิ์รักษาพยาบาลได้ที่สถานีอนามัยโรงพยาบาลรัฐใกล้บ้านผู้พักอาศัยในกรุงเทพติดต่อสำนักงานเขตหรือโทร1330+2ตามด้วยเลขประจำตัวประชาชนสายด่วนสปสช1330ดูแลทั่วไทยใส่ใจทั่วถึง
2: MCOT Radio

0: ดิโอเน็ตเวิร์ก 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392รักษารถยนต์ด้วยการเปลี่ยนไส้กรองเพื่อช่วยลดปัญหาการเกิดควันดำเนื่องจากไส้กรองอากาศที่สกปรกจะทำให้การไหลของอากาศที่สะอาดทำได้น้อยลงมีผลต่อการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ด้วยเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-Con Radio Go Green
1: อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ M-Cord Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป
2: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
3: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่บนพืชผลการเกษตรหรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-Cord

Radio Network 95.75 MHz อสมทพัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากฤษณิภานิลเขต

0: ื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
1: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
0: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่อง

0: ียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
1: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
2: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
0: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที02-666-0008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
3: ขณะนี้เวลา 14 นาฬิกาคุณกำลังฟังอสมทพัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น FM 95.75 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลอนุทินลั่นมีโอกาสไปเจอทักษิณอยู่แล้วไม่แปลกเพราะเคารพนับถือกันมานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงสถานการณ์ทางการเมืองภายหลังนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้รับการพักโทษว่าอย่างที่เคยบอกตนเป็นอดีตผู้ใต้บังคับบัญชา ก็ยินดีที่นายทักษิณและครอบครัวซึ่งมีการรายงานเต็มฟีดว่าเดินทางกลับบ้านอย่างยิ้มแย้มแจ่มใสจากนี้ก็ปล่อยให้ได้มีช่วงเวลาส่วนตัวซึ่งหลังจากนี้มีกระบวนการทางกฎหมายก็ต้องไปดำเนินการปล่อยให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปก่อนด้วยดีเพื่อให้มีการปรับตัวใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวต้องให้ช่องว่างความเป็นส่วนตัวดีใจที่นายทักษิณพ้นโทษออกมาส่วนจะมีโอกาสที่จะไปพบเป็นการส่วนตัวหรือไม่นายอนุทินตอบกลับทันทีว่ามีอยู่แล้วกรุงเทพมีอยู่แค่นี้การไปพบปะใครโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เคยรู้จักเคารพนับถือกันมาไม่ถือเป็นเรื่องแปลกอะไรบรรยากาศทางการเมืองหลังจากนี้ก็มองทุกอย่างให้เป็นบวกถ้าทำงานด้วยความสุจริตใจว่าสิ่งที่ทำทุกอย่างเพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชนไม่มีอะไรต้องกังวลถ้าทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศและประชาชนต่อให้ผิดก็ยอมรับผิดนั้นไปถือเป็นความภาคภูมิใจถ้าคนหลายสิบล้านคนได้ประโยชน์ถือมีความผิดก็ยอมถือว่าเป็นเกียรตินอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่พบว่าชายชาวจีนก่อเหตุสะสมอาวุธปืนมีบัตรประชาชนและมีชื่อในทะเบียนราษฎรนั้นถือเป็นความละหลวมในการทำงานของเจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยหรือไม่ปัจจุบันการออกทะเบียนราษฎรการโอนสัญชาติหรือการดำเนินการต่างๆมีความเข้มข้นมากตั้งแต่กรณีที่เป็นประเด็นขึ้นมาแต่ไม่ขอเอ่ยชื่อเนื่องจากต้องเคารพสิทธิส่วนบุคคลซึ่งเท่าที่ทราบก็ไม่ได้มีการให้สัญชาติอะไรแต่อย่างที่บอกคืออย่าเอาปลาเน่าตัวเดียวไปติเรือทั้งโกลนเป็นไปไม่ได้ส่วนจะต้องมีการสังคายนาระเบียบกระทรวงเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวหรือไม่นายอนุทินมองว่าไม่จำเป็นเพราะมีกฎระเบียบอยู่แล้วแต่ต้องให้คนที่ทำผิดกฎหมายหรือคนมีประวัติไม่ดีเข้ามาในสารระบบเท่านั้นดังนั้นหากใครทำผิดก็ต้องใช้กระบวนการทางกฎหมายดำเนินการสำหรับกรณีชายชาวจีนนั้นจะส่งผลต่อการพิจารณาเรื่องฟรีวีซ่าหรือไม่นายอนุทินระบุว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานจึงกำลังทบทวนอยู่ฉะนั้นต้องชั่งน้ำหนักด้วยไม่ใช่ว่าฟรีจนไม่มีเงื่อนไขต้องหาจุดที่ลงตัวอย่าเอามาเพียงบางกรณีเนื่องจากเรายังสามารถสร้างรายได้ให้กับคนได้อีกเป็นจำนวนมากเอกนิติเผยรัฐบาลเร่งออกระเบียบคัดกรองเงินกู้4แสนล้านเปิดทางหน่วยงานชงโครงการของงบนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงการเสนอโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่รัฐบาลจะจ่าย 60% ประชาชนจ่าย 40% ว่าความคืบหน้าเรื่องนี้ขณะนี้รอให้มีการออกระเบียบการกู้เงินของคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการมีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานหลังจากเสร็จสิ้นก็จะให้หน่วยงานเสนอโครงการที่ตรงตามวัตถุประสงค์เข้ามาเพื่อช่วยแก้วิกฤตปากท้องและเยียวยาประชาชนรวมถึงเรื่องการเปลี่ยนผ่านพลังงานภายใต้5หลักการคือพุ่งเป้าทำให้เกิดการเปลี่ยนผ่านให้ได้ผลในระยะยาว

0: าวลดภาระประชาชนปฏิรูปเพื่อรองรับหลังวิกฤตโดยพุ่งเป้าไปที่การช่วยเหลือคนให้กลับเข้มแข็งหลังผ่านวิกฤตความโปร่งใสโดยกำชับปลัดกระทรวงการคลังว่าจะตรงเปิดเผยทั้งหมดพร้อมกับมีการนำเทคโนโลยีด้านดิจิทัลมาใช้ในการเปิดเผยข้อมูลและการทำงานร่วมกันโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากประธานกรรมการจากประธานคณะกรรมการเข้าร่วมภาคเอกชน3สถาบันเข้ามาร่วมในการพิจารณากลั่นกรองเมื่อถามว่ารายละเอียดโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะเสนอเข้าสู่การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองในวันที่14พฤษภาคมนี้ใช่หรือไม่นายเอกนิติระบุว่าจะต้องทำระเบียบให้เสร็จสิ้นก่อนส่วนจะเสนอครม.ทัน19พฤษภาคมนี้หรือไม่นั้นนายเอกนิติกล่าวว่าจะเร่งดำเนินการ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บทสี

0: ณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392รักษารถยนต์ด้วยการเปลี่ยนไส้กรองเพื่อช่วยลดปัญหาการเกิดควันดำเนื่องจากไส้กรองอากาศที่สกปรกจะทำให้การไหลของอากาศที่สะอาดทำได้น้อยลงมีผลต่อการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ด้วยเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
5: อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ MCOT Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป
6: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
7: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
9: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้026660008
10: สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากการเป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรหรือกฟก.คือการจัดการหนี้สินและฟื้นฟูอาชีพโดยเน้นการรักษาที่ดินทำกินให้เกษตรกรสมาชิกผ่านการเจรจาประนอมหนี้

0: ผ่อนปลนภาระหนี้สินล้นตัวและให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อประกอบอาชีพโดยไม่มีดอกเบี้ย 0% ผ่านการรวมกลุ่มเป็นองค์กรเกษตรกรสิทธิประโยชน์และโอกาสที่ได้รับจากการขึ้นทะเบียน 1. การจัดการหนี้สินเกษตรกร 2. การฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกรที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามการเป็นสมาชิกได้ที่สำนักงานสาขาจังหวัดพัทลุงโทร074617392และ080067-3429
1: Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
2: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
1: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน Mcot Connect
2: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
3: ไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่บนพืชผลการเกษตรหรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcot Radio Go Green

M-Cord Radio Network อสมทพัทลุง 95.75 MHz เสนอรายการ Radio โอห้างโดยจ้าจ๋ากฤษณิภานิลเขต

รับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่ช่วงของเรดิโอโอห้างกับศูนย์การค้าโคลิเซียมพัทลุงนะคะนัดช็อปนัดมัมนัดดูหนังนัดกันที่โคลิเซียมโคลิเซียมความสุขของคุณค่ะช่วงนี้นะคะต้อนรับโปรโมชั่นนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังกันด้วยกับแบรนด์โบวี่เรามีกางเกงยีนขาสั้นขายาวราคา390 บาทนะคะแล้วก็ยังมีกางเกงก็เรียกกางเกงคาโก้นะคะในราคา990 บาทซื้อยืดในราคา390 บาทนะคะบริเวณลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าโคลิเซียมพัทลุงถัดมานะคะก็จะเป็นเคาน์เตอร์ของแอโร่ก็จะมีเสื้อเชิ้ตแขนสั้นเสื้อเชิ้ตแขนยาวกางเกงสแลกนะคะสำหรับวัยทำงานมีเสื้อละก็จะมีรองเท้านะคะจากเฮฟวี่นะคะจัดโปรลานโปรด้วยเช่นเดียวกันจาก 4,250 บาทนะคะเหลือเพียง 1,250 บาทนะคะที่ลานโปรชั้น1โคลิเซียมพัทลุงค่ะ

0: าโคลิเซียมพัทลุงจัดโปรส่งท้ายซัมเมอร์ลดสูงสุด 80% โบวีสวมใส่สบายหลากหลายทรงยีนราคาพิเศษเริ่มต้น490บาทกางเกงขาสั้นราคาพิเศษ490บาทบ็อกเซอร์ราคาพิเศษ150บาทเสื้อผ้าบุรุษแอโร่เนื้อผ้าระบายอากาศได้ให้ความสบายในทุกสภาพอากาศเสื้อเชิ้ตราคาปกติ 1,690 บาทเหลือเพียง845บาทกางเกงในราคาเริ่มต้น169บาทแมนบูทรองเท้าหนังสุดเท่หลากหลายสไตล์ใส่สบายในทุกโอกาสรองเท้าแตะราคาเริ่มต้น199บาท29เมษายนถึง12พฤษภาคม2569ลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าโคลิเซียมพัทลุงนัดช็อปนัดมั่มนัดดูหนังนัดกันที่โคลิเซียมโคลิเซียมความสุขของคุณ
1: มอชั่นคัมแบ็ก2ภาพยนตร์ภาคต่อของแฟรนไชส์วิดีโอเกมยอดนิยมที่กลับมาพร้อมความโหดเหี้ยมเต็มในมอชั่นคัมแบ็ก2ครั้งนี้เหล่าแชมเปี้ยนขวัญใจแฟนๆมาประจันหน้าในการต่อสู้ที่ไร้กฎเกณฑ์เป็นไปด้วยเลือดเนื้อเพื่อคนล้มกั้นปกครองอันมืดมอชั่นคัมแบ็ก2วันนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง
2: ว้าว I really don't feel comfortable hitting a girl
3: Don't worry You won't
2: Go. Send me back. I want to go back.
0: บางอย่างกำลังจะถูกเปิดเผยเขากระลาพวกเขากำลังมาสัตพาหรืออุปทานหมู
4: ่
0: เรื่องจริงหรือลวงโลกความไม่เชื่อที่หลายคนยังลบกับเรื่องราวของเขากระลาสถานที่ที่รอการพิสูจน์สิ่งเหล่านี้คืออะไรเขากระลาวันนี้ที่โคลิเซียมซิติเทคพัทลุง
5: เราเองต่างหากคือมนุษย์ต่างดาว
6: เคนจิเมื่อตอนนั้นทายตั้งใจจะบอกอะไรกับฉันกันแน
0: ่ยอดนักสืบจิ๋วโคนันเดอะมูฟวี่29ปริศนานางฟ้าตบสวรรค์ยืนยันว่าการไล่ล่าครั้งนี้ใหญ่จริงเดือดจริงพร้อมระเบิดความมันทุกอารมณ์ฟินเต็มอิ่มกระหึ่มทุกโสดประสาทยอดนักสืบจิ๋วโคนัน10เมษายนนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง
7: จุดระเบิดนี้ให้ได้

ดูในส่วนของโรงภาพยนตร์โคลอสเซียมซินีเพล็กซ์กันบ้างนะคะกับภาพยนตร์ที่อยู่ในโรงภาพยนตร์นะคะช่วงนี้ก็จะมีเขากะลานะคะแล้วก็ยังจะมีภาพยนตร์อีกหนึ่งเรื่องนั่นคือ Mortal Kombat นะคะที่อยู่ในโรงภาพยนตร์โคลอสเซียมซินีเพล็กซ์พัทลุงกันด้วยแล้วก็ยอดนักสืบจิ๋วโคนันที่อีกหนึ่งเรื่องคือวัยหนุ่มคุกผีนะคะและอีก2เรื่องที่จะเข้าโรงนะคะในวันที่14นี้ก็จะมีสาบเมืองแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องก็คือคนเหนือเท่าต้องไปดูกันนะคะที่โรงภาพยนตร์โคลอสเซียมซินีเพล็กซ์พัทลุงราคาตัวหนังเพียงแค่100 บาทนะคะแล้วก็นักเรียนนักศึกษาในราคาเพียงแค่60 บาท

0: าโคลิเซียมพัทลุงจัดโปรส่งท้ายซัมเมอร์ลดสูงสุด 80% โบวีสวมใส่สบายหลากหลายทรงยีนราคาพิเศษเริ่มต้น490บาทกางเกงขาสั้นราคาพิเศษ490บาทบ็อกเซอร์ราคาพิเศษ150บาทเสื้อผ้าบุรุษแอโร่เนื้อผ้าระบายอากาศได้ให้ความสบายในทุกสภาพอากาศเสื้อเชิ้ตราคาปกติ 1,690 บาทเหลือเพียง845บาทกางเกงในราคาเริ่มต้น169บาทแมนบูทรองเท้าหนังสุดเท่หลากหลายสไตล์ใส่สบายในทุกโอกาสรองเท้าแตะราคาเริ่มต้น199บาท29เมษายนถึง12พฤษภาคม2569ลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าโคลิเซียมพัทลุงนัดช็อปนัดหมั่นนัดดูหนังนัดกันที่โคลิเซียมโคลิเซียมความสุขของคุณ
1: เคนจิเมื่อตอนนั้นนายตั้งใจจะบอกอะไรกับฉันกันแน่
0: ยอดนักสืบจิ๋วโคนันเดอะมูฟวี่29ปริศนานางฟ้าตบสวรรค์ยืนยันว่าการไล่ล่าครั้งนี้ใหญ่จริงเดือดจริงพร้อมระเบิดความมันทุกอารมณ์ฟินเต็มอิ่มกระหึ่มทุกโสดประสาทยอดนักสืบจิ๋วโคนัน30เมษายนนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง
2: ระเบิดนี้ให้ได้
3: Mortal Kombat 2ภาพยนตร์ภาคต่อของแฟรนไชส์วิดีโอเกมยอดนิยมที่กลับมาพร้อมความโหดเหี้ยมเต็มพิกัด Mortal Kombat 2ครั้งนี้เหล่าแชมเปี้ยนขวัญใจแฟนๆมาประจันหน้าในการต่อสู้ที่ไร้กฎเกณฑ์และเต็มไปด้วยเลือดเนื้อเพื่อคนล้มกันปกครองอันมืด Mortal Kombat 2วันนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง
4: Whoa I really don't feel comfortable hitting a girl
5: Don't worry We won't
4: Send me back. I want to go back.
0: บางอย่างกำลังจะถูกเปิดเผยเขากระลาพวกเขากำลังมาศรัทธาหรืออุปทานหมู
6: ่
0: เรื่องจริงหรือลวงโลกความไม่เชื่อที่หลายคนยังลบกับเรื่องราวของเขากระลาสถานที่ที่รอการพิสูจน์สิ่งเหล่านี้

0: คืออะไร
1: เขากะลา
0: วันนี้ที่โคลิเซียมซิติเด็กพัทลุง
2: เราเองต่างหากคือมนุษย์ต่างดาว

ช่วงนี้นะคะต้องบอกเลยนะคะที่สเวนเซ่นนะคะกับเมนูนี่ก็คือเมนูทุเรียนหมอนทองเสิร์ฟพร้อมข้าวเหนียวอันชันสีม่วงน่าทานมากๆเลยนะคะแล้วก็ราคาเริ่มต้นอยู่ที่99บาทใครยังไม่ได้ทานต้องรีบไปทานนะคะข้าวเหนียวทานคู่กับกระฉีกนะคะต้องบอกว่าอร่อยมากๆนะคะอันนี้ลองชิมมาแล้วนะคะแล้วก็เสิร์ฟคู่กับไอศกรีมทุเรียนหมอนทองก็จะได้ความอร่อยมากยิ่งขึ้นต้องไปทานกันนะคะที่โคลอสเซียมซินอาพัทลุงนะคะเขาจะมีเซเว่นเซนโคลอสเซียมพัทลุงแล้วก็เซเว่นเซนโลตัสพัทลุงค่ะ

ส่งท้ายกันนะคะในชั่วโมงของเรดิโอโอห้างกับศูนย์การค้าโคลิเซียมพัทลุงนัดช็อปนัดมัมนัดดูหนังนัดกันที่โคลิเซียมนะคะโคลิเซียมความสุขของคุณค่ะ

0: ไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
1: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
0: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
2: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
1: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
0: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660

0: 0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
1: ขณะนี้เวลา 15:00 น.คุณกำลังฟังอสมท.พัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒน

0: ่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองนายกยืนยันมท.ไม่มีสิงสีอื่นลั่นทำงานกลมเกลียวนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ช่วงหนึ่งในการมอบนโยบายกระทรวงมหาดไทยแก่กำนันผู้ใหญ่บ้านว่าผู้ใต้บังคับบัญชาจะได้รับการคุ้มครองและปกป้องแต่กลับมีกรณีที่นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยถูกฟ้องร้องจากนายนฤชาโคสาสิวิไลอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและนายชัยวัฒน์จุนธีรพงศ์อดีตอธิบดีกรมการปกครองนายกรัฐมนตรีจึงได้ย้อนถามว่าใครดูตนยังไม่เห็นว่ามีอะไรไม่มีปัญหาหน้าที่ของปลัดกระทรวงมหาดไทยอธิบดีทุกกรมผู้ว่าทุกจังหวัดทำงานกันกลมเกลียวไม่มีปัญหาเมื่อถามว่ากระทรวงมหาดไทยมีสิงสีเดียวไม่มีสีอื่นใช่หรือไม่นายอนุทินกล่าวยืนยันว่ามีสิงสีน้ำเงินขาวแดงวงเล็บธงชาติหลังจากนั้นผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์กรณีคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมหรือคพค.มีมติว่านายภูมิธรรมเวชยชัยอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายอันสิทธิ์มีคำสั่งโยกย้ายนายนฤชาโคสาสิวิไลอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมปกครองการปกครองท้องถิ่นและนายชัยวัฒน์จุนธีรพงศ์อดีตอธิบดีกรมปกครองไปเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงซึ่งไม่ชอบด้วยกฎหมายนายอันสิทธิ์ได้โบกมือปฏิเสธไม่ให้สัมภาษณ์ทักษิณปิดบ้านงดรับแขกขออยู่กับครอบครัวแบบส่วนตัวความเคลื่อนไหวที่บ้านเลขที่472หรือบ้านจันทร์สงล่าหลังนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้รับการพักโทษผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่าวันนี้นายทักษิณประสงค์จะอยู่กับครอบครัวในวันแรกที่ออกจากเรือนจำกลางคลองเปรมจึงไม่เปิดบ้านต้อนรับบุคคลอื่นในการเข้ามาเยี่ยมเนื่องจากจะขออยู่กับครอบครัวเป็นการส่วนตัวทั้งนี้ตั้งแต่ช่วงเช้ายังไม่พบว่ามีรถของนักการเมืองและบุคคลภายนอกครอบครัวเข้าไปภายในบ้านจันทร์สงล่ามีเพียงรถภายในบ้านและรถของบรรดาลูกหลานของนายทักษิณที่เข้าออกเท่านั้นณัฐพงษ์นำทีมครม.เงาจี้รัฐบาลแก้ปัญหาเกษตรจริงจังไม่สอดไส้เงินกู้เพื่อโครงการไม่เร่งด่วนในพรก.กู้ด่วนนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนนำทีมครม.เงาแถลงผลการประชุมครั้งที่2ระบุว่าวันนี้มีประเด็นหลากหลายทั้งเรื่องที่ไทยแสดงท่าทียกเลิก MOU 44เรื่องพรก.เงินกู้ที่พรรคประชาชนและพรรคร่วมฝ่ายค้านเตรียมยื่นคำร้องตามมาตรา173ของรัฐธรรมนูญเรื่องที่ครม.ยังไม่มีมติยืนยันนำร่างรัฐธรรมนูญกลับมาแก้ไขเพิ่มเติมมาพิจารณาต่อรัฐสภาทางที่ประชาชนลงความเห็นชอบผ่านประชามติไปแล้ว21ล้านเสียงตลอดจนเสียงสะท้อนปัญหาจากพี่น้องเกษตรกรตลอดจนสิ่งที่พรรคประชาชนเรียกร้องให้รัฐบาลดำเนินการเร่งด่วนเนื่องจากวันพรุ่งนี้จะมีการประชุมครม.นายณัฐพงษ์กล่าวว่ารัฐบาลนายอนุทินล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงในการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรขณะที่เกษตรกรทั่วประเทศกำลังเผชิญวิกฤตปุ๋ยขาดแคลนและราคาพุ่งอันเป็นผลพวงมาจากวิกฤตพลังงานโลกการประชุมครั้งนี้จึงเดินหน้าเปิดเผยรับฟังตัวแทนเกษตรกรจากหลายภาคส่วนที่กำลังเผชิญปัญหาปุ๋ยขาดแคลนราคาสูงและปัญหาราคาพืชผลการเกษตรตกต่ำการเบิกงบกลาง 5,000 ถึง 6,000 ล้านบาทเพื่อจัดทำโครงการปุ๋ยชีวภาพไม่สะท้อนความต้องการของเกษตรกรอย่างแท้จริงส่วนการออกพระราชกำหนดกู้เงิน 400 ล้านบาทของรัฐบาลรัฐบาลไม่มีการพูดถึงปัญหาภาคเกษตรที่กำลังรุนแรงขึ้นเรื่อยๆรัฐบาลไม่ควรเริ่มต้นจากการคิดแจกเงินเพื่อกอบกู้คะแนนนิยมที่ตกต่ำแต่ควรเริ่มต้นจากปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนแต่ละกลุ่ม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยา

0: ไอสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
1: โหดีจังเลยค่ะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392รักษารถยนต์ด้วยการเปลี่ยนไส้กรองเพื่อช่วยลดปัญหาการเกิดควันดำเนื่องจากไส้กรองอากาศที่สกปรกจะทำให้การไหลของอากาศที่สะอาดทำได้น้อยลงมีผลต่อการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ด้วยเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
5: อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ MCOT Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป
6: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
7: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่บนพืชผลการเกษตรหรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT

M-Cot Radio Network อสมท.พัทลุง 95.75 MHz เสนอรายการลดต้นทุนชีวิตกับปุ๋ยบุญพืชโดยเตือนใจชมพู

ของพืชบุญของเกษตรกรไทยเชิญฟังรายการดีเพลงดังพร้อมฟังสาระชีวิตและสาระทางด้านการเกษตรในรายการลดต้นทุนชีวิตและการเกษตรกับบุญพืชครับ

ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2544บริษัทบุญพืชประเทศไทยจำกัดได้เริ่มก่อตั้งขึ้นด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพลิกฟื้นพื้นแผ่นดินไทยให้อุดมสมบูรณ์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยภายใต้การดำเนินงานการผลิตผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรที่มีคุณภาพดีลดการใช้สารเคมีเพื่อช่วยแก้ปัญหาสารเคมีตกค้างในดินทำให้ได้คุณภาพดินที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนอันจะส่งผลดีต่อปริมาณและคุณภาพของผลผลิตรวมถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเกษตรกรไทยปัจจุบันบริษัทบุญพืชประเทศไทยจำกัดยังคงยึดมั่นในแนวทางการเกษตรปลอดสารพิษลดการใช้สารเคมีเพื่อผืนแผ่นดินทั่วประเทศไทยที่อุดมสมบูรณ์และเพื่อให้เกษตรกรไทยเข้าถึงผลิตภัณฑ์คุณภาพดีในราคาที่เหมาะสมโดยได้รับการยอมรับและไว้วางใจจากเกษตรกรมาอย่างต่อเนื่องยาวนานบุญพืชปุ๋ยไทยมั่นใจทั้งแผ่นดิน

0: วัสดีพ่อแม่พี่น้องคุณผู้ฟังที่รักขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการลดต้นทุนชีวิตและการเกษตรกับบุญพืชค่ะบุญพืชผลิตพันธุ์ดีเพื่อพี่น้องเกษตรกรไทยใส่ใจคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม25ปีเป็นประกันค่ะผลิตภัณฑ์ของบุญพืชวันนี้ปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงบุญพืชตาตาและบิ๊กทวีคุ้มค่าเกินราคาคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์ที่จ่ายไปถ้าใช้บุญพืชนอกเหนือจากความคุ้มค่าแล้ววันนี้คุ้มมากกว่ากับโปรโมชั่นดีๆฉลองครบรอบ25ปีบุญพืชคืนกำไรให้พี่น้องเกษตรกรไทยให้พี่น้องเกษตรกรไทยลดต้นทุนเพิ่มคุณภาพผลผลิตพิชิตผลกำไรในไร่ในสวนในนาได้แต่แต่นะเจ้ากับปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงหรือบุญพืชซื้อครบ10กระสอบนะคะสูตรใดสูตรหนึ่งหรือคลาสสูตรก็ได้ครบ10กระสอบรับฟรีบุญพืชสูตรบำรุงต้นหรือสูตรยางพารา1กระสอบทันทีตาตากับบิ๊กทวีซื้อ2แถม1ค่ะซื้อสูตรไหนก็ได้ขนาดไหนก็ได้นะคะ2ขวดฟรีขนาดเดียวกันอีก1ขวดทันทีรับฟรีทันทีจากบุญพืชค่ะอ้อลืมไปถ้าซื้อปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงหรือบุญพืชแถม10กระสอบแถม1กระสอบแล้วนะคะยังมีเสื้อยืดสวยๆจากบุญพืชให้อีก1ตัวด้วยเอาเสื้อปุ๋ยไปใส่เท่ๆช่วงนี้เขาฮิตกันใช่มั้ยตนยังไม่มีสักตัวเลยเนี่ยเดี๋ยวต้องขอบริษัทละเอาไปใส่เป็นพรีเซนเตอร์คุณผู้ฟังเป็นยังไงกันบ้างสบายดีกันอยู่มั้ยอยากพูดคุยทักทายกับทีมงานบุญพืชก็เชิญกันได้นะคะอยากสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับปุ๋ยพลังดียังไงปุ๋ยเดอะคิงดียังไงหรือว่ามีปัญหาดินแข็งดินเสียดินเสื่อมดินโทรมบุญพืชช่วยได้ยังไงเอิ้นมาคุยกันได้ทักทายกันได้กับทีมงานบุญพืชยินดีต้อนรับทุกท่านทุกคนอยู่ที่สายด่วนบุญพืชค่ะสายด่วนบุญพืช0861849000 0861849000ทุกวันทุกเรื่องราวกับพวกเราชาวบุญพืชหรือแอดไลน์บุญพืชกันก่อนแล้วก็แชทไลน์คอลไลน์คุยกันก็ได้นะคะอันนี้ก็ประหยัดดีเดี๋ยวนี้ใครๆก็ใช้ไลน์กันนะเนาะก็แอดไลน์บุญพืชกันได้ที่ ID ไลน์บุญพืช @bp2544 ID ไลน์บุญพืช @bp2544 ได้เลยค่ะ
1: บุญพืชช่วยเรื่องราคายางไม่ได้แต่ช่วยเรื่องผลผลิตได้จริงหรือเปล่าครับ
2: เมื่อก่อนใช้เคมีเปอร์เซ็นต์ประมาณอยู่ใน30ตันต่อไร่ช่วงนี้มันอยู่34ตันต่อไร่บางทีก็ถึง36 37
3: เคมีอ่ะคือได้แค่แต่38 37ถ้าเป็นวันนี้12อยู่ตอนนั้นเด็กเบิกขี้นั้นต่อได้2 3อาทิตย์ตั้งแต่ว่าคิดประจําก็เลยอยู่ที่36 37อยู่มาเป็นนานตลอดเลยแค่บุญพืชนี่จะอยู่เสมอเลยดีทั้งพอใจมากเลยแต่วันนี้ที่ว่าจะตัดสินใจไม่ผิดเลยในชายนี
1: ้ชาวสวนยางยืนยันกันมาแล้วว่าบุญพืชช่วยให้ปริมาณน้ำยางเพิ่มขึ้นคุณภาพยางดีขึ้นจริงๆครับ

0: ังไม่ไหวโปรโมชั่นสุดปังจากบุญพืชมาแล้วจ้า
1: ซื้อปุ๋ยผลักปุ๋ย The King หรือบุญพืชสูตรไหนก็ได้10กระสอบรับฟรีบุญพืชสูตรบำรุงต้น1กระสอบทันทีย
0: ังไม่พอบุญพืชใจดีแถมเสื้อสวยๆให้ฟรีๆอีก1ตัวซื้อต้าหรือวิกทวีสูตรไหนขนาดใดก็ได้2ขวดรับฟรี1ขวดทันที
1: ต้าและวิกทวีจากบุญพืชซื้อ2แถม1ซื้อ2แถม1ทุกสูตรทุกขนาด
0: ปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงบุญพืชต้าและวิกทวีถูกดีมีโปรโมชั่นวันนี้ถึง30มิถุนายนนี้
1: คุ้มที่สุดจากบุญพืชที่ร้านขายปุ๋ยใกล้บ้านท่าน

0: าฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงเริ่มต้นรายการลดต้นทุนชีวิตและการเกษตรกับบุญพืชตัวร้ายจากติ๊กไม้ขีดไฟค่ะ
1: มันหัวโตโอ้โหมันหัวโตจะอะไรซะอีกก็มันหัวโตไงบุญพืชเพื่อพี่น้องชาวไร่มันสำปะหลังช่วยปรับปรุงคุณภาพของดินให้ดีขึ้นดินร่วนดินสุยไม่แห้งไม่แข็งช่วยให้มันสำปะหลังขยายก่อแต่ก่อได้ดีมากมีธาตุอาหารที่ครบถ้วนสมบูรณ์ใช้บุญพืชหว่านทาง
2: ให้ฟรีๆอีก1ตัวซื้อต้าหรือวิกทวีสูตรไหนขนาดใดก็ได้2ขวดรับฟรี1ขวดทันที
3: ต้าและวิกทวีจากบุญพืชซื้อ2แถม1ซื้อ2แถม1ทุกสูตรทุกขนาด
2: ปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงบุญพืชต้าและวิกทวีถูกดีมีโปรโมชั่นวันนี้ถึง30มิถุนายนนี้
3: คุ้มที่สุดจากบุญพืชที่ร้านขายปุ๋ยใกล้บ้านท่าน
0: ไปฟังเพลงกันค่ะไปฟังเพลงกันต่อเลยค่ะคุณผู้ฟังวันนี้ทำเวลาทำเวลาทุกวันบางทีก็ไม่ทันบางทีก็ไม่ทันทำเวลายังไงของมันไปฟังเพลงกันต่อเลยโนราโยตี้จากโกไข่กับนายสนนะคะใครอยากฟังเพลงไหนอื่นใดเพิ่มเติมหรือสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับบุญพืชเพิ่มเติมนะคะดินดำดีร่วนซุยดูดซับน้ำได้ดีมีไส้เดือนเกิดขึ้นมาใหม่อย่างมากมายใช้บุญพืชทำไมบุญพืชถึงช่วยให้ดินดีได้บุญพืชเป็นผลิตภัณฑ์จากแร่ธาตุทางธรรมชาติที่มาจากแหล่งแร่ที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยมีคุณสมบัติในการช่วยฟื้นฟูปรับปรุงโครงสร้างสภาพของดินให้ดีให้ร่วนให้ซุยดินดีมีธาตุอาหารครบถ้วนอุดมสมบูรณ์และหลากหลายดินดีมีไส้เดือนเกิดขึ้นมาใหม่อย่างมากมายใช้บุญพืชหาซื้อบุญพืชกันได้แล้ววันนี้ที่ร้านขายปุ๋ยใกล้บ้านอย่าลืมนะคะมีโปรซื้อ10แถม1บวก1กันด้วยซื้อปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงหรือบุญพืช10กระสอบนะคะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือคลาสสูตรก็ได้รวมแล้วให้ครบ10กระสอบรับฟรีบุญพืชสูตรบำรุงต้นหรือสูตรยางพารา1กระสอบทันทียังไม่พอมีเสื้อยืดสวยๆให้อีก1ตัวทันทีด้วยนะคะอะไรนะผู้บ่าวเสื้อปุ๋ยได้แค่นี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวยังไงไปฟังเพลงกันต่อเลยละกันนะคะโนราโยตี้จากโกไข่กับนายสนหลังเพลงนี้เสียงสัมภาษณ์ดีๆของพี่น้องเกษตรกรตัวจริงเสียงจริงที่จะมาแบ่งปันประสบการณ์ดีๆให้พวกเราได้เอาไปปรับใช้ในไร่ในสวนในนากันรอกันอยู่สักครู่เดียวค่ะ

0: แสงแดดเมืองไทยไม่เคยปราณีใครช่วงนี้พืชที่ปลูกเฉาเฉาเหงาหงอยอยู่ใช่ไหมล่ะอยากให้พืชที่ปลูกไว้กลับมาสดชื่นสดใสเขียวสะพรึงต้องลองสารสกัดจากพืชธรรมชาติที่ให้การบำรุงถึงระดับเซลล์ของพืชบำรุงลึกบำรุงหนักบำรุงให้เซลล์ของพืชสมบูรณ์แข็งแรงแม้อากาศจะร้อนแล้งแค่ไหนต้าต้าก็เอาอยู่จะปล่อยให้พืชของคุณเฉาอยู่ทำไมมาคืนความสมบูรณ์สดใสให้พืชที่ปลูกไว้ด้วยต้าต้ากันดีกว่าต้าต้าสูตรพืชผักต้าต้าสูตรนาข้าวต้าต้าสูตรไม้ผลและต้าต้าสูตรมันหัวโตฉีดพ่นทางใบให้พืชดูดซับไปใช้ได้ทันทีไม่ต้องรอสังเคราะห์แสงใช้ทุก15วันแล้วมาดูผลกันไม่ว่าจะแรงแค่ไหนพืชที่สมบูรณ์เขียวสดใสก็อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมต้าต้าสารสกัดจากพืชธรรมชาติผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบุญพืชบุญพืชยืนหยัดยืนหยันเคียงข้างเกษตรกรไทย
1: ไม่ไหวโปรโมชั่นสุดปังจากบุญพืชมาแล้วจ้า
0: ซื้อปุ๋ยผลักปุ๋ยเดอะคิงส์หรือบุญพืชสูตรไหนก็ได้10กระสอบรับฟรีบุญพืชสูตรบำรุงต้น1กระสอบทันทีย
1: ังไม่พอบุญพืชใจดีแถมเสื้อสวยๆให้ฟรีๆอีก1ตัวซื้อต้าต้าหรือวิกทวีสูตรไหนขนาดใดก็ได้2ขวดรับฟรี1ขวดทันที
0: ต้าต้าและวิกทวีจากบุญพืชซื้อ2แถม1ซื้อ2แถม1ทุกสูตรทุกขนาด
1: ปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงบุญพืชต้าต้าและวิกทวีถูกดีมีโปรโมชั่นวันนี้ถึง30มิถุนายนนี้
0: คุ้มที่สุดจากบุญพืชที่ร้านขายปุ๋ยใกล้บ้านท่าน
2: ลดต้นทุนชีวิตและการเกษตรกับบุญพืช
3: ก่อนอื่นพี่แนะนำตัวหน่อยครับ
4: ชื่อนางสุดาสุขแสงค่ะอยู่บ้านเลขที่70หมู่ที่3ตำบลบ้านโป่งอำเภอเมืองจังหวัดตรังนะคะ
3: พี่ใช้บุญพืชในสวนยางพารามากี่ปีแล้วครับ
4: ประมาณ10กว่าปีแล้วค่ะ
3: 10กว่าปี
4: ใช่
3: เป็นอย่างไรครับที่ใช้บุญพืชในสวนยางพารามา10กว่าปีเนี่ย
4: ดินร่วนซุยค่ะมันมีไส้เดือนด้วยที่ไส้เดือนอะไรเงี้ยแล้วก็หน้ายางเปิดกรีดเปอร์เซ็นต์มันจะสูงเปอร์เซ็นต์ประมาณ45แล้วก็เปอร์เซ็นต์ของมันก็จะยืนอยู่อย่างนั้นนะคะต่ำสุดก็ประมาณ 36-37% คงที่ค่ะ
3: ใช่เพื่อนในเปอร์เซ็นต์คงที
4: ่ใช่ๆแล้วก็น้ำยางก็ออกดี
3: เปอร์เซ็นต์ดีน้ำยางออกดีเปลือกเป็นยังไงครับ
4: เปลือกนิ่มค่ะ
3: เปลือกนิ่มแล้วสภาพใบเป็นยังไงครับ
4: ใบดกดำค่ะใบเขียว
3: เขียวนานไหมฮะ
4: เขียวนานค่ะเขียวนาน
3: แตกต่างตรงนี้ด้วย
4: แตกต่าง
3: นอกจากข้อที่สำคัญที่เกษตรกรทั่วประเทศว่าใช้เพื่อนแล้วดินดีมีไส้เดือนจริงไหมครับ
4: จริงค่ะดินดีค่ะ
3: ดีฮะสังเกตได้ยังไง
4: มันจะมีไส้เดือนนะคะที่ไส้เดือนอยู่เต็มบริเวณพื้นที่ที่เราไปกรีดยางอะไรเงี้ยค่ะ
3: ดินอันดับแรกดินจะมาดีอันดับหนึ่งก่อน
4: ด้วยในเมื่อดิน
3: ใช่
4: จะดำ
3: ในเมื่อดินดีทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ดีตามอย่างที่ผมบอกนะการใช้เป็นพืชกับการใช้เคมีเนี่ยมันแตกต่างกันตรงไหนครับ
4: สารเคมีเมื่อก่อนใช้ดินมันจะแข็งมันจะแข็งแล้วก็แห้งพอเราใช้ไปนานๆนะคะสภาพดินมันจะเสื่อมไปเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าเรามาใช้บุญพืชเนี้ยมันจะทำให้มันมีไส้เดือนไส้เดือนนั้นแหละที่จะไปช่วยปรับปรุงดินขึ้นมาจากที่ดินมันเสียค่อยๆทำให้ดินร่วนซุยเป็นโพรงอากาศเข้าไปอะไรเยอะแยะมากมายอะไรเงี้ย
3: พี่ปู่ยิ่งบอกว่าอยากให้เกษตรกรทุกท่านหันมาใช้แนวบุญพืชกันเนา
4: ะ
3: ลดเคมีลงเคมีถ้าจำเป็นเอามาเสริมมาร่วมนิดหน่อยแต่ต้องร่วมกับบุญพืชอย่าไปใช้เคมีอย่างเดียวเนาะเพราะทุกวันนี้ยิ่งใช้ปุ๋ยเคมียิ่งแย่ยิ่งจน
4: ตัวเลือกมันเยอะไงเมื่อก่อนมันจะมีแต่ปุ๋ยเคมีอย่างเดียวเลยแต่ตอนนี้พอก็มีสารอินทรีย์แบบนี้มาช่วยเราก็พยายามใช้สารอินทรีย์อย่างนี้ดีกว่า
3: ถูกต้องครับใช้บุญพืชแบบบุญพืชเนี่ยมันดี
4: มันดีมันดี
3: ดีระยะยาวถูกไหมรอนิดนึงระยะยาวมันจะดีทั้งผลผลิตทั้งสภาพสิ่งแวดล้อมต่างๆ
4: พืชสวนครัวอะไรนี้เราก็ใช้ได้แล้วพอไปดูดินเจาะดินลงไปอะไรเงี้ยขุดดินลงไปมันจะมีไส้เดือน
3: ถูกต้องครับ
4: เล็กๆกับเยอะแยะมากมายอะไรเงี้ย
3: อย่างที่ผมบอกในเมื่อดินดีดินก็คือหัวใจของพืชถูกไหมครับทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ดีตามแบบธรรมชาติใช่ไหมใช้เคมีปัจจุบันนี้ยิ่งแย่ยิ่งจนแน่นอนเนาะพยายามพี่ผู้หญิงการันตีว่ายิ่งใช้มานาน10 กว่าปียิ่งดีขึ้นดีขึ้นพี่ผู้หญิง

0: การตีแล้วใช้พืชในสวนยางพารา10กว่าปีนี้ได้ผลยิ่งใจยิ่งดีใช่ไหม
1: เดินในสวนเราก็ไม่ต้องกลัวด้วยว่ามันจะมีสารเคมีจากปุ๋ยอะไรเงี้ย
0: ใช่ใช่
1: อะไรเงี้ย
0: ใช่
1: ครับสบายเลย
0: ครับ
1: สบายใจมากกว่า
2: พี่น้องชาวสวนยางโปรดทราบปลูกยางพาราอย่างไรให้ได้ผลผลิตดีมีกำไรต้องใช้ปุ๋ยพืชสูตรเร่งเปิดหน้ายางพาราเท่านั้นเท่านั้นคือนำมาใช้แทนปุ๋ยเคมีได้เลยเร่งสร้างน้ำยางเร่งสะสมน้ำยางเพิ่มน้ำยางให้มากขึ้นน้ำยางเข้มข้นขึ้นมากกว่าเดิมถึง2เท่า
3: ถึง2เท่า
2: ต้องใช้บุญพืชสูตรเร่งเปิดหน้ายางพาราแทนปุ๋ยเคมีรับประกันหน้ายางไม่ตายเปลือกยางหนาหน้ายางนิ่มกรีดง่ายต้องใช้บุญพืชสูตรเร่งเปิดหน้ายางพาราแทนปุ๋ยเคมีป้องกันและรักษายางเป็นโรครากเน่าโรคโคนเน่าแก้ปัญหายางต้นเหลืองโซยืนต้นตายต้องใช้บุญพืชสูตรเร่งเปิดหน้ายางพาราแทนปุ๋ยเคมีหาซื้อบุญพืชสูตรเร่งเปิดหน้ายางพาราไปใช้แทนปุ๋ยเคมีได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายและร้านขายปุ๋ยใกล้บ้าน
4: พืชไม่ดีจริงพี่สุดาก็คงไม่ใช้มาจนถึงวันนี้10กว่าปีนะคะบุญพืชเรามีมา25ปีนะคะพี่สุดาใช้มา10กว่าปีตอนที่ไปสัมภาษณ์ตอนนี้ก็โอ้โหเฉียด20แล้วมั้งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมั่นใจได้เลยนะคะเกษตรกรที่กำลังตัดสินใจว่าจะใช้บุญพืชดีหรือไม่อะไรยังไงนะคะรับรองว่าใช้แล้วดีพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศไทยได้ใช้บุญพืชแล้วติดใจกันทุกรายเลยทีเดียวนะคะเพราะ1ลดต้นทุนเพราะ2คุณภาพผลผลิตที่ดีเพราะ3ดินดีแน่นอนดีถาวรดียาวนานทำการเกษตรแบบยั่งยืนอะไม่ใช่ว่าตีหัวเข้าบ้านป๊อปแป๊บแล้วก็ดินเสียไปเลยมาต้องมาฟื้นดินอีกโอ้บางคนท้อใจไปแล้วนะคะแต่ว่ารับรองว่าใช้บุญพืชแล้วดินดีแน่นอนดีถาวรดียาวนานดินดีปลูกอะไรก็ดีอยากให้ดินดีใช้บุญพืชและยิ่งช่วงนี้บุญพืชคุ้มค่าเกินราคาด้วยโปรโมชั่นให้พี่น้องเกษตรกรใช้ผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรภายใต้การควบคุมการดูแลการผลิตของบุญพืชภายใต้บริษัทบุญพืชได้คุ้มค่ามากยิ่งขึ้นกับโปรโมชั่นซื้อ10แถม1บวก1สำหรับปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงหรือว่าบุญพืชนะคะส่วนต้ากับบิ๊กทวีซื้อ2แถม1ค่ะ
5: แสงแดดเมืองไทยไม่เคยปราณีใครช่วงนี้พืชที่ปลูกเฉาเฉาเหงาหงอยอยู่ใช่ไหมล่ะอยากให้พืชที่ปลูกไว้กลับมาสดชื่นสดใสเขียวสะพรึงต้องลองต้าสารสกัดจากพืชธรรมชาติที่ให้การบำรุงถึงระดับเซลล์ของพืชบำรุงลึกบำรุงหนักบำรุงให้เซลล์ของพืชสมบูรณ์แข็งแรงแม้อากาศจะร้อนแล้งแค่ไหนต้าก็เอาอยู่จะปล่อยให้พืชของคุณเฉาอยู่ทำไมมาคืนความสมบูรณ์สดใสให้พืชที่ปลูกไว้ด้วยต้ากันดีกว่าต้าสูตรพืชผักต้าสูตรนาข้าวต้าสูตรไม้ผลและต้าสูตรมันหัวโตฉีดพ่นทางใบให้พืชดูดซับไปใช้ได้ทันทีไม่ต้องรอสังเคราะห์แสงใช้ทุก15วันแล้วมาดูผลกันไม่ว่าจะแรงแค่ไหนพืชที่สมบูรณ์เขียวสดใสก็อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมต้าสารสกัดจากพืชธรรมชาติผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบุญพืชบุญพืชยืนหยัดยืนยันเคียงข้างเกษตรกรไทย

0: แล้วก็เพลงที่ชื่อว่าอสุรกายนะคะเอามาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงเวลาของลดต้นทุนกับบุญพืชบางทีบางครั้งคนเราก็ต้องใช้เวลาแล้วก็ตั้งสติให้ดีไม่ใช่แค่หลงรูปโฉมนะคะว่าสวยดีแล้วมันจะคนที่สวยที่หล่อแล้วจะเป็นคนดีเดี๋ยวนี้คนอะไรก็เป็นผู้ร้ายได้หมดแหละนะคะหน้าตายังไงก็เป็นผู้ร้ายได้หมดแล้วก็บางคนก็ไม่ได้หน้าตาแบบดีหรืออะไรอย่างเงี้ยจิตใจเขาอาจจะดีก็ได้นะคะหรือไม่คนหน้าตาไม่ดีนิสัยไม่ดีก็มีโลกสมัยนี้มันอยู่ยากเราต้องใช้เขาเรียกว่าอะไรวิจารณญาณใช้สติให้มากในการที่จะคบใครเลือกใครหรือว่าเชื่อใครนะคะเพราะว่าอะไรอะไรมันก็ไม่แน่นอนเนาะแล้วก็วันนี้นะคะส่วนคนดีคนเดิมอยู่ตรงนี้ค่ะเตือนใจและผลิตภัณฑ์ดีดั้งเดิมเพื่อพี่น้องเกษตรกรไทยมั่นใจอยู่ด้วยกันมากับพี่น้องเกษตรกรไทยถึง25ปีไม่ดีคงเจ๊งไปนานแล้วแหละนะคะแต่บุญพืชยังคงเป็นบุญพืชที่ยืนหยัดเคียงข้างพี่น้องเกษตรกรไทยมาจนถึงวันนี้25ปีเป็นประกันพร้อมกับผลิตภัณฑ์ของบุญพืชภายใต้การควบคุมการดูแลการผลิตของบริษัทบุญพืชรับรองรับประกันคุณภาพวันนี้คุ้มค่าเกินราคาด้วยโปรโมชั่นดีๆเพื่อพี่น้องเกษตรกรไทยในยุคที่ปุ๋ยเคมีราคาแพงปุ๋ยอะไรก็แพงแหละนะคะเพราะว่าส่วนหนึ่งต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้นต้นทุนการขนส่งเพิ่มขึ้นอันนี้มันเป็นเรื่องที่ไม่เราไม่สามารถที่จะไปบังคับได้หรือว่าจะไปกำหนดได้นะคะมีแต่ว่าบุญพืชเนี่ยจำเป็นต้องปรับราคาขึ้นก็จริงแต่ว่าเราก็พยายามที่จะหาวิธีการในการที่จะเราจะอยู่ได้ด้วยไปพร้อมกับพี่น้องเกษตรกรอยู่ได้ไปด้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยจำเป็นต้องปรับราคาขึ้นตามค่าขนส่งตามต้นทุนการผลิตนะคะแต่ว่าเราไม่ได้ขึ้นไปเกินกำลังลิมิตแบบจะเอากำไรเพิ่มไม่ใช่นะแล้วก็เราก็เลยไม่คิดว่าเอ๊ะเกษตรกรก็ลำบากเนาะเพราะฉะนั้นพบกันครึ่งทางเราจัดโปรโมชั่นให้ด้วยนะคะวันนี้ซื้อปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงหรือบุญพืชนะคะ10กระสอบอย่างใดอย่างหนึ่งหรือคละสูตรนะคะ10กระสอบรับฟรีบุญพืชสูตรบำรุงต้นหรือสูตรยางพารา1กระสอบทันทีแล้วก็มีซื้อปุ๋ยสวยๆอีก1ตัวด้วยนะคะอยากได้ของแถมเยอะๆก็ซื้อเยอะๆตุนเยอะๆค่ะตุนไว้ไม่เสียไม่หายของไม่บุดไม่เน่านะคะตุนไว้เถอะพอถึงเวลาจะใช้แล้วมันขึ้นถ้ามันปรับราคาขึ้นไปเยอะๆเนี่ยเราจะลำบากนะคะก็ฝากกันเอาไว้เนาะส่วนตากับวิกทวีซื้อ2แถม1ค่ะซื้อขนาดไหนแถมขนาดนั้นซื้อ500ซีซี2ขวดฟรี500ซีซี1ขวดไม่ใช่ซื้อ2ขวดใหญ่บอกซื้อ2แถม1แถมขวดเล็กจิ้วไม่ใช่นะคะไม่มีหมกเม็ดอย่างนั้นบุญพืชซื้อขนาดไหนแถมขนาดนั้นซื้อ500ซีซี2ขวดฟรี500ซีซี1ขวดซื้อ5ลิตร2แกลลอนแถมฟรี5ลิตรอีก1แกลลอนกันไปเลยนะคะคุ้มมากๆจากบุญพืชค่ะ
1: ปังไม่ไหวโปรโมชั่นสุดปังจากบุญพืชมาแล้วจ้า
2: ซื้อปุ๋ยผลักปุ๋ยเดอะคิงหรือบุญพืชสูตรไหนก็ได้10กระสอบรับฟรีบุญพืชสูตรบำรุงต้น1กระสอบทันทีย
1: ังไม่พอบุญพืชใจดีแถมเสื้อสวยๆให้ฟรีๆอีก1ตัวซื้อ

0: หรือวิกทวีสูตรไหนขนาดใดก็ได้2ขวดรับฟรี1ขวดทันที
1: ต้าต้าและวิกทวีจากบุญพืชซื้อ2แถม1ซื้อ2แถม1ทุกสูตรทุกขนาด
0: ปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงบุญพืชต้าต้าและวิกทวีถูกดีมีโปรโมชั่นวันนี้ถึง30มิถุนายนนี้
1: คุ้มที่สุดจากบุญพืชที่ร้านขายปุ๋ยใกล้บ้านท่าน

0: ุญพืชดียังไงเรามาฟังกันครับ
1: สวัสดีครับตอนนี้อยู่ครับ
2: ใช่ครับผม
1: สงกรานต์ครับผม
2: ใช่สงกรานต์นะครับเน
1: า
2: ะ
1: ครับผมครับวันนี้แวะมาซื้อบุญพืชซื้อมากี่เดือนแล้วครับบุญพืช
2: ซื้อมาประมาณ 4-5 ครั้งละ
1: ครับ
2: เอาไปครั้งละ10ละ10ละ10ครับผม
1: ขอบคุณมากนะครับผมวันนี้มาจากไหนนะครับ
2: ผมนี่อยู่บ้านนางแลเนี่ยแต่ส่วนของอาจารย์เพิ่นอยู่มอพะเยาครับผม
1: ให้เป็นคนดูแลสวน
2: บ่ได้เป็นคนดูแลสวนครับเป็นผู้ร่วมงานคนดูแลสวนก็จะมีอีกทีมนึง
1: แต่ว่าก็ใจก็เห็นผลนะครับเนาะ
2: ใจก็เห็นผลครับจากที่ว่าไอ้ใจตัวทดลองมาหมดแล้วนะครับก็มาเจอตัวนี่ก็มันขึ้นดีขึ้นงามสวยครับเห็นผลในทันตาครับผม
1: คือเดี๋ยวไปใจเนี่ยไปใจ
2: ไปใส่ทุเรียนอย่างเดียวครับผม
1: ทุเรียนพันธุ์ครับ
2: ทุเรียนพันธุ์บูยาคิงครับผมก็มีประมาณเป็น

0: ปลายกว่าต้น
1: อายุตัวไหนแล้วครับ
0: อายุตอนนี้ก็ประมาณ3จะเข้า4ปีละ
1: เข้า4ปีแล้วนะครับ
0: ครับ
1: ใส่ไปนี่ที่สังเกตเห็นชัดก็คือว่ามันเป็นไรครับ
0: มันขึ้นใบมันแตกยอดแตกกิ่งแตกก้านเลยนะครับดินก็โอเคนะครับ
1: ครับขึ้นดีนะครับ
0: ขึ้นดีครับ
1: แตกใบแตกกิ่ง
0: ครับครับผม
1: ตอนนี้ก็มี4แล้วมาซื้อแล้วครับ
0: น่าจะ5แล้วครับ
1: น่าจะ5แล้วครับต้องใส่ไส้มาที่ชอบอย่างนี้คือครับ
0: มันเห็นผลได้ดีครับผมกับตัวอื่นนะครับพืชที่ว่าจะตายจะตายก็เอาไปใส่ก็พืชขึ้นไม้นะครับจะประสบการณ์ดีเจอกับตัวเองนะครับ
1: ต้นที่มันจะตายต้นที่มันสมเอาไปใส่แล้วมันพืชเนี่ยนะคร
0: ับ ใช่ใช่ใช่ใช่ครับ
1: สมในเรื่องคือแบบใส่แล้วมันพืช
0: ครับใส่แล้วพืช
1: มันแตกกิ่งแตกใบ
0: ใช่ใช่ใช่
1: ได้ขอบคุณไอ้
0: ครับผม
1: ชื่อที่อยู่กันมาเขาไหม
0: ผมสงการแสนคำลือนะครับอยู่บ้านนางเลนะครับก็ไปที่353 3เมืองแรงเมืองจังหวัดเชียงรายนะครับ
1: ขอบคุณ
0: คร
1: ับ
0: ครับผม
1: ครับครับ
2: มุนพืชเป็นได้มากกว่าปุ๋ยเคมีทั่วไปใช้แล้วดินไม่เสียมีธาตุอาหารครบถ้วนจากแร่ธาตุธรรมชาติแท้ๆเมื่อใช้ปุ๋ยพืชแล้วดินจึงดีโดยไม่ต้องใช้สารปรับสภาพดินใดๆอีกช่วยให้เกษตรกรลดต้นทุนได้ปุ๋ยพืชมีขายที่ร้านค้าเคมีเกษตรทั่วประเทศ
3: ทุเรียนมูซันคิงนะคะเป็นพันธุ์ที่มาจากต่างประเทศอ่ะเนาะรสชาติมูซันคิงนี่ตนยังไม่เคยกินนะคะแต่ว่าเท่าที่

0: จริงๆอ่ะมันจะหวานกว่าหมอนทองนะคะแต่ว่าเนื้อมันเขาเรียกว่าอะไรเนื้อมันจะเป็นเนื้อขนมอ่ะเนื้อเหมือนเนียนๆอีกหน่อยนะคะแล้วก็บางลูกถ้าแก่เกินไปมันอาจจะติดขมได้เนาะแต่ว่าเขาหลายคนถ้าชอบก็คือชอบเลยอ่ะแล้วก็กลิ่นจะแรงกว่าทุเรียนหมอนทองนะคะตนยังไม่เคยกินเดี๋ยวตนต้องพยายามนะหรือว่าตนต้องไปเยี่ยมสวนไอ้สงกรานต์ไปเยี่ยมสวนไอ้สงกรานต์ช่วงนี้กำลังเก็บทุเรียนพอดีเลยเขาก็มีวิธีการโปรโมตนะคะรัฐบาลก็พยายามโปรโมตให้ทุเรียนมันขายได้แต่จริงๆแล้วทุเรียนน่ะขายได้อยู่แล้วแต่ราคามันก็ต้องดูอยู่ที่ว่ามันจากหน้าสวนเท่าไรจากเขาเรียกว่าพ่อค้าคนกลางเท่าไรจากลงเท่าไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็อยู่ในหลายๆปัจจัยด้วยแต่ว่าตนมีความรู้สึกว่าคนก็ยังกินแหละทุเรียนนะคะปีนี้เท่าที่เตือนไปดูราคาไม่ใช่หน้าสวนนะหน้าสวนเอ๊ะไม่ได้ยังไม่ได้ไปดูแต่ว่าราคาที่ขายปลีกอ่ะกิโลละประมาณเดี๋ยวนะ100กว่าบาทนะคะ100กิโลละประมาณ100กว่าบาทเนาะก็ยังดีอยู่อ่ะยังถือว่าได้ราคาดีอยู่เลยแหละนะคะแต่ว่าตอนปลายนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเป็นยังไงเนาะเอาเป็นว่ายังไงก็เอาใจช่วยพี่น้องเกษตรกรทุกท่านทุกคนนะคะไม่เฉพาะชาวสวนทุเรียนเท่านั้นแต่ว่าไม่ว่าจะปลูกพืชอะไรนะคะไม่ผลพืชผักพืชไร่นาข้าวบุญพืชช่วยพี่น้องเกษตรกรลดต้นทุนเพิ่มคุณภาพผลผลิตพิชิตผลกำไรได้จริงๆค่ะ
1: เศรษฐกิจพ่นพิษปุ๋ยเคมีทุกชนิดราคาแพงได้ใจบุญพืชใช้แล้วดีทั้งดินต้นและผลผลิตดินดีมีธาตุอาหารครบต้นพืชสมบูรณ์แข็งแรงผลผลิตสุดยอดที่สำคัญราคาถูกกว่าปุ๋ยเคมีเกินครึ่งถูกและดีมีจริงบุญพืชโทร086184 9000หรือ LINE @bp2544
2: ปังไม่ไหวโปรโมชั่นสุดปังจากบุญพืชมาแล้วจ้า
3: ซื้อปุ๋ยผลักปุ๋ยเดอะคิงส์หรือบุญพืชสูตรไหนก็ได้10กระสอบรับฟรีบุญพืชสูตรบำรุงต้น1กระสอบทันทีย
2: ังไม่พอบุญพืชใจดีแถมเสื้อสวยๆให้ฟรีๆอีก1ตัวซื้อต้าหรือวิกทวีสูตรไหนขนาดใดก็ได้2ขวดรับฟรี1ขวดทันที
3: ต้าและวิกทวีจากบุญพืชซื้อ2แถม1ซื้อ2แถม1ทุกสูตรทุกขนาด
2: ปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงบุญพืชต้าและวิกทวีถูกดีมีโปรโมชั่นวันนี้ถึง30มิถุนายนนี้
3: คุ้มที่สุดจากบุญพืชที่ร้านขายปุ๋ยใกล้บ้านท่าน
0: อย่าลืมนะคะแล้วก็อย่าพลาดด้วยวันนี้บุญพืชมีโปรโมชั่นซื้อ10แถม1บวก1ซื้อปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงหรือบุญพืช10กระสอบฟรีบุญพืชสูตรบำรุงต้นหรือสูตรยางพารา1กระสอบทันทีต้ากับวิกทวีซื้อสูตรไหนขนาดไหนก็ได้2ขวดฟรีขนาดเดียว

กับพวกเราชาวบุญพืชหรือจะเป็นที่ line at บุญพืชก็ได้ id line บุญพืช at bp2544 id line บุญพืช at bp2544 วันนี้เวลาหมดแล้วเตือนใจและทีมงานบุญพืชขอให้คุณผู้ฟังสุขภาพดีแข็งแรงทั้งกายทั้งใจอยู่รอดปลอดภัยทุกท่านทุกคนจากใจพวกเราชาวบุญพืชสวัสดีค่ะ

M-Cot Radio Network อสมท.พัทลุง 95.75 MHz เสนอรายการลดต้นทุนชีวิตกับปุ๋ยบุญพืชโดยเตือนใจชมพู

0: ยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
1: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
2: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้026660008
3: ขณะนี้เวลา 16 นาฬิกาคุณกำลังฟังอสมท.พัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรม

0: ครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองบิ๊กต่อโศกผู้การกองปราบเข้าร่วมคดีหมิงเฉินซันตรวจสอบเส้นทางการเงินข้อมูลโทรศัพท์ยังไม่ฟันธงเป็นผู้ก่อการร้ายหรือไม่ภายหลังการขยายผลเข้าตรวจคนบ้านของนายหมิงเฉินซันอายุ31ปีชาวจีนในอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีจนพบวัตถุระเบิดอาวุธปืนสงครามระเบิดสังหารชนิดกับดักจำนวนมากล่าสุดพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้พลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุพภาสุวรรณผู้บังคับการปราบปรามเข้าร่วมคณะทำงานซึ่งมีทั้งตำรวจภูธรภาค2ตำรวจนครบาลชุดทำงานด้านความมั่นคงของพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติทำการแบ่งหน้าที่กันซึ่งกองบังคับการจะดูแลเรื่องการตรวจสอบข้อมูลโทรศัพท์มือถือและเส้นทางการเงินจากนั้นจะนำข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์รวมกันอีกครั้งเพื่อประเมินว่าในหมิงเฉินซันมีประสบประสงค์อย่างไรต่อประเทศไทยจะทำอย่างไรต่อประเทศไทยเบื้องต้นไม่มีการโอนคดีมาที่กองบังคับการปราบปรามเนื่องจากตำรวจภูธรภาค2ดำเนินการได้และมีผู้บังคับบัญชาระดับสูงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเข้าไปบัญชาการด้วยตนเองยืนยันว่าคดีนี้มีการหารือฝ่ายความมั่นคงและทหารซึ่งต้องประชุมร่วมกันพอสมควรไม่ปล่อยผ่านคดีนี้ไปง่ายๆและจะไม่ดำเนินคดีเฉพาะจุดใดจุดหนึ่งแต่ต้องขอดูข้อมูลทั้งหมดก่อนที่จะตัดสินใจดำเนินการขั้นต่อไปยังไม่ฟันธงว่าเป็นผู้ก่อการร้ายหรือไม่แต่ได้ข้อมูลมาบ้างเช่นกันกรมการค้าภายในลงพื้นที่สำรวจราคาชุดนักเรียนพบส่วนใหญ่ยังขายราคาเดิมย้ำตึงราคาปิดป้ายชัดกรมการค้าภายในลงพื้นที่ร้านจำหน่ายชุดนักเรียนย่านวงเวียนใหญ่เขตธนบุรีกรุงเทพมหานครติดตามแคมเปญไทยช่วยไทยพลัสเปิดเทอมใหญ่สบายกระเป๋า Back to School 2026ที่ร้านจำหน่ายชุดนักเรียนรายสำคัญโดยพบว่าร้านขายความร่วมมือช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองและยังคงจำหน่ายสินค้าในราคาเดิมซึ่งใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาแม้มีปัจจัยต้นทุนขนส่งเพิ่มแต่หากเป็นสินค้าจากสต็อกเดิมร้านยังคงจำหน่ายราคาเดิมอีกทั้งยังมีโปรโมชั่นส่วนลดอุปกรณ์การเรียนและบริการที่เกี่ยวข้องเช่นปักชื่อหรืออักษรย่อของโรงเรียนฟรีอีกด้วยจากการติดตามข้อมูลช่วงต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาในพื้นที่กรุงเทพมหานครทางห้างสรรพสินค้าตัวแทนจำหน่ายและร้านค้าทั่วไปพบว่าราคาจำหน่ายเครื่องแบบนักเรียนส่วนใหญ่ยังทรงตัวเมื่อเทียบกับปีก่อนสะท้อนว่าภาพรวมราคายังอยู่ในระดับที่ปกครองผู้ปกครองสามารถเลือกซื้อได้ตามความเหมาะสมกรมการค้าภายในยังคงเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเปิดเทอมใหญ่สบายกระเป๋า Back to School 2026ระหว่างวันที่30เมษายนถึง31พฤษภาคม2569มีผู้ประกอบการเข้าร่วม49รายครอบคลุมสินค้าและบริการด้านการศึกษากว่า 1,000 รายการลดสูงสุด 86% ค่าช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนได้ไม่น้อยกว่า300ล้านบาทอิหร่านยอมปล่อยตัวเจ้าของรางวัลโนเบลสันติภาพนาเกสโมฮัมมาดีเจ้าของรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพปี2023ชาวอิหร่านได้รับอนุญาตให้ระงับการรับโทษจำคุกชั่วคราวแลกกับการวางเงินประกันจำนวนมหาศาลโดยขณะนี้เธอถูกส่งตัวจากเมืองซานจานไปยังโรงพยาบาลพาร์ทในกรุงเตหะรานด้วยรถพยาบาลภายใต้การควบคุมตัวอย่างเข้มงวดเพื่อให้ทีมแพทย์ที่เธอเลือกเป็นผู้ดูแลก่อนหน้านี้เธอมีอาการป่วยเรื้อรังหลายอย่างโดยเฉพาะความผิดปกติเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือดซึ่งทรุดหนักลงจากการถูกคุมขังเป็นเวลานานและการประท้วงอดอาหารจนน้ำหนักตัวลดลงถึง20กิโลกรัมและแทบจะพูดไม่ได้ขณะที่ครอบครัวของเธอระบุว่าการย้ายตัวครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากมีการตรวจพบเนื้องอกที่กระดูกสันหลังซึ่งจำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดและดูแลโดยแพทย์เฉพาะทางทันที
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้า

0: นักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: MCOT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมท.พัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392รักษารถยนต์ด้วยการเปลี่ยนไส้กรองเพื่อช่วยลดปัญหาการเกิดควันดำเนื่องจากไส้กรองอากาศที่สกปรกจะทำให้การไหลของอากาศที่สะอาดทำได้น้อยลงมีผลต่อการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ด้วยเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
5: อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ MCOT Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป
6: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนจะชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
7: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: จังหวัดพัทลุงร่วมกับกรมพละศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุงเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดพัทลุงร่วมเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยครั้งที่18ประจำปี2569โนราเกมระหว่างวันที่27ถึง30พฤษภาคม2569ชมและเชียร์กองทัพนักกีฬาจากทั่วประเทศชิงชัย11ชนิดกีฬาและ1กีฬาสาธิตเกาะติดทุกสนามติดตามทุกความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันผ่านเพจโนราเกมพัทลุง2569สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากการเป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรหรือกฟก.คือการจัดการหนี้สินและฟื้นฟูอาชีพโดยเน้นการรักษาที่ดินทำกินให้เกษตรกรสมาชิกผ่านการเจรจาประนอมหนี้ผ่อนปลนภาระหนี้สินล้นตัวและให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อประกอบอาชีพโดยไม่มีดอกเบี้ย 0% ผ่านการรวมกลุ่มเป็นองค์กรเกษตรกรสิทธิประโยชน์และโอกาสที่ได้รับจากการขึ้นทะเบียน 1. การจัดการหนี้สินเกษตรกร 2. การฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกรที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามการเป็นสมาชิกได้ที่สำนักงานสาขาจังหวัดพัทลุงโทร074-617-392 และ080-067-3429
8: Social Media Detox บำบัดการเสพติดเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ตั้งแจ้งเตือนให้น้อยลงกำหนดเวลาในการใช้งานสมาร์ทโฟน Social Detox ทุกวันหยุดเพื่อให้ร่างกายและสมองได้ผ่อนคลายจากโซเชียลมีเดียซึมซับบรรยากาศแบบออฟไลน์พักผ่อนกับคนที่คุณรัก
4: ไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่บนพืชผลการเกษตรหรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT

0: อด Radio Network 95.75 MHz อสมทพัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากฎชนิพานิลเขต
1: ห่วงใยใส่ใจดูแลกัน
2: ออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอช่วยให้คนเรามีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงได้การออกกำลังกายช่วยให้คนเราเคลื่อนไหวร่างกายมากขึ้นส่งผลให้มีพละกำลังเพิ่มขึ้นช่วยให้ทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยค่ะ M-Cord Radio Network ปรารถนาให้คนไทยมีสุขภาพกายใจที่ดีมีความสุข
3: รณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได้
4: เตือนภัยออนไลน์ระวังถูกหลอกซื้อของตามเว็บไซต์หรือโฆษณาปลอมต่างๆของดีราคาถูกไม่มีจริงซื้อหน้าร้าน

ยังถูกหลอกได้ซื้อออนไลน์ถูกหลอกง่ายกว่าข้อควรสังเกตตรวจสอบความน่าเชื่อถือของร้านดูประวัติการขายและการส่งออกย้อนหลังเช็ครีวิวความคิดเห็นของลูกค้าคนอื่นๆตรวจสอบให้ดีก่อนที่จะตกเป็นเหยื่อ

านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองลึกพายุฤดูร้อนถล่มเสาไฟฟ้าหักกว่า70ต้นประชาชนเดือดร้อนกว่า 2,000 คนพายุฝนตกฟ้าคะนองลมกระโชกแรงพัดกระหน่ำอำเภอบ้านมีจังหวัดลพบุรีเมื่อวานนี้ส่งผลทำให้เสาไฟฟ้าแรงสูงริมถนนสายคันคลองชัยนาทป่าสักสายลพบุรีบ้านมีและบ้านหนองเกวียนหักตำบลผู้คาเสาไฟฟ้าแรงสูงโค่นล้มมากถึง73ต้นส่งผลให้ประชาชนกว่า 2,000 รายได้รับความเดือดร้อนไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้นอกจากนี้กระแสลมแรง

0: ยังพัดผ่าหลังคาผนังบ้านเรือนประชาชนในตำบลหนองเต่าตำบลหนองสายขาวตำบลดอนดึงตำบลเชียงงาได้รับความเสียหายอีก121หลังคาเรือนได้รับความเดือดร้อน319รายเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลพบุรีประสานการไฟฟ้าเร่งระดมทีมงานและเครื่องจักรกลเข้าพื้นที่เพื่อรื้อถอนเสาไฟฟ้าที่หักโค่นขีดขวางเส้นทางจราจรพร้อมตัดกระแสไฟฟ้าสร้างระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราวรวมถึงนำรถเคลื่อนกันบัตรไฟฟ้าเคลื่อนที่จ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อให้ประชาชนได้ใช้นอกจากนี้โดมขนาดใหญ่ที่สร้างคลุมลานอเนกประสงค์ของวัดถูกแรงลมหอบกลอยข้ามบ้านเรือนของประชาชนไปตกหลังหมู่บ้านห่างจากจุดที่ตั้งประมาณ300เมตรได้รับความเสียหายทั้งหลังพระอธิการรักขิตปัญโยเจ้าอาวาสวัดเผาดุงธรรมเปิดเผยว่าพายุพัดไปอย่างรุนแรงเมื่อวานนี้วัดได้รับความเสียหายหลายจุดทั้งหลังคาโบสถ์หลังคากุฏิหลังคาวิหารหลังคาหอฉันและศาลาธรรมสังเวชจับกุมเครือขายยาเสพติดในพื้นที่สมุทรปราการก่อนรวบ2ผู้ต้องหาขนยายึดยาไอซ์300กิโลกรัมริมถนนมิตรภาพในพื้นที่สีคิ้วนครราชสีมาพลตำรวจเอกสำราญดวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานแถลงผลการจับกุมยาเสพติดของชุดปราบปรามยาเสพติดกองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรีหรือกกดสบชนสามารถจับกุมเครือข่ายลำเลียงยาเสพติดจากพื้นที่ภาคอีสานลักลอบจำหน่ายให้แก่ลูกค้าในพื้นที่กทมและปริมณฑลโดยสามารถจับกุมกลุ่มผู้ต้องหาที่2คนพร้อมของกลางยาเสพติดให้โทษประเภท1ยาไอซ์จำนวน300กิโลกรัมพร้อมรถยนต์อีก2คันในพื้นที่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาเมื่อช่วงเย็นวานนี้ซึ่งเป็นการขยายผลจากการจับกุมยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการจากการสืบสวนพบว่าเครือข่ายดังกล่าวมีการลักลอบขนยาเสพติดจากแนวชายแดนภาคอีสานโดยใช้รถยนต์ส่วนบุคคลอำพรางตบตาเจ้าหน้าที่ก่อนนำส่งเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพชั้นในเจ้าหน้าที่จึงวางแผนติดตามพฤติกรรมอย่างใกล้ชิดกระทั่งสามารถสกัดจับได้ในพื้นที่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาพร้อมควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้ง2รายไว้ดำเนินคดีจากการสอบสวนผู้ต้องหาทั้ง2ให้การรับสภาพว่าได้รับการว่าจ้างจากขบวนการค้ายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการจากต้นทางในพื้นที่จังหวัดหนองคายมาเก็บไว้ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการเพื่อจำหน่ายในพื้นที่กทมและปริมณฑลได้ค่าจ้างขนเพียง 250,000 บาทนักวิชาการณปีนี้ฝนอาจจะทิ้งช่วงเกษตรกรอีสานควรวางแผนการใช้น้ำล่วงหน้านายชยันภักดีไทยนักวิชาการเกษตรชำนาญการศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่นแนะนำให้เกษตรกรเร่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ให้มากที่สุดทั้งในสระน้ำบ่อเก็บน้ำและพื้นที่รองรับน้ำภายในแปลงเกษตรเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าฝนที่อาจจะมีฝนทิ้งช่วงในฤดูการเพาะปลูกพร้อมวางแผนบริหารจัดการพื้นที่เพาะปลูกให้เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงผลผลิตเสียหายจากภาวะแห้งแล้งขณะเดียวกันกรมอุตุนิยมวิทยารายงานว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีอากาศร้อนในตอนกลางวันและมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงบางแห่งคาดว่าจะมีฝนประมาณ120ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนประชาชนให้ระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมแรงและฝนตกสะสมที่อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันในบางพื้นที่
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและ
3: กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรหรอครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
8: จะ ดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนสุขกายบายใจ

สู่ชั่วโมงช่วงเย็นๆนะคะกับการเดินทางกลับบ้านคุณผู้ฟังกันด้วยกับจ้าจ๋ากฎชนิพานิลัยเขตดูแลคุณผู้ฟังกันผ่านทางหน้าปัดวิทยุ FM 95.75 สนใจลงสื่อโฆษณาติดต่อได้เลยที่0746111399ค่ะ

ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานนะคะมาพร้อมแบตเตอรี่ให้มาโคตรจุ 50,000 มิลลิแอมป์นะคะแล้วก็ชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งใช้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งง่ายมีสายยาว5เมตรนะคะพร้อมอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมกันน้ำระดับ IP67 ไม่ว่าฝนตกแดดออกก็ไม่มีหวั่นนะคะเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทนะคะแล้วก็วันนี้รับเลยเมกะสปอตไลท์1นะคะยังไม่พอแถมฟรีอีก1โคมไฟ LED 2อันและแว่นกันแดดคละแบบ1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทโทรเลย02-114-3990 นะคะ02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ

0: ต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
1: 10สัญญาณบ่งบอกโรคซึมเศร้าอาจเกิดได้หลายสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการทำงานของสมองที่ผิดปกติสารสื่อประสาทในสมองไม่สมดุลกันเช่น 1. มีอารมณ์ซึมเศร้าหรือหงุดหงิดก้าวร้าว 2. ขาดความสนใจความชอบในกิจกรรมต่างๆที่เคยทำ 3. เบื่ออาหารน้ำหนักลดลงอย่างมาก 4. นอนไม่หลับหรือนอนนานกว่าปกติ 5. รู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยตลอดเวลาการเคลื่อนไหวการพูดจาช้ากว่าปกติ 6. มองโลกในแง่ร้ายคิดว่าตัวเองไม่มีค่าโดดเดี่ยวและรู้สึกผิด 7. ขาดสมาธิความจำแย่ลงขาดการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ 8. มีความสนใจในเรื่องเพศลดลงหรือมากขึ้น 9. เจ็บปวดตามร่างกายโดยไม่รู้สาเหตุ 10. ทำร้ายร่างกายตัวเองมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายสัญญาณเตือนเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเป็นโรคซึมเศร้า
2: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
3: หมวกกันน็อกล็อกชีวิตช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บศีรษะและสมองลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตของคนขับและคนซ้อนท้ายสวมหมวกกันน็อกก่อนขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
4: ลดโลกร้อนเริ่มได้ที่ตัวเรา6วิธีลดโลกร้อนแบบง่ายๆที่คุณสามารถทำตามได้ในชีวิตประจำวัน 1. ใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก 2. ปลูกต้นไม้บริเวณรอบๆ บ้านเพิ่มออกซิเจน 3. ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อใช้เสร็จทุกครั้ง 4. ตั้งเวลาเปิดปิดเครื่องปรับอากาศภายในบ้าน 5. เปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED และ 6. แยกขยะก่อนทิ้งให้ติดเป็นนิสัยช่วยโลกง่ายๆที่ทำได้ด้วยตัวเราร
5: ณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยก

เป็นดินเน่านะคะดินเน่าสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ช่วยฟื้นฟูดินเสียดินเค็มดินเปรี้ยวดินกลับมาร่วนซุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตนะคะด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้ดูดซึมได้ทันทีการใช้งานง่ายนะคะมากแล้วก็ดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมน้ํา 200 ถึง 500 ลิตรฉีดพ่นลงดินสามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่ 5 ถึง 7 ไร่โปรโมชั่นพิเศษนะคะดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรับมา1ซองทั้งหมดนี้ในราคาให้ทุกท่านในราคาเพียง699บาทสนใจสั่งซื้อโทรด่วนโทร02-114-3990 นะคะ02-114-3990ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปทีช็อปมา

0: ต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392รักษารถยนต์ด้วยการเปลี่ยนไส้กรองเพื่อช่วยลดปัญหาการเกิดควันดำเนื่องจากไส้กรองอากาศที่สกปรกจะทำให้การไหลของอากาศที่สะอาดทำได้น้อยลงมีผลต่อการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ด้วยเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
1: อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ MCOT Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป

ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าตอนนี้คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวทุกเรื่องราวมีมากกว่า

0: หนึ่งด้านเสมอคุณเลือกที่จะเชื่อในสิ่งที่คนส่วนใหญ่บอกหรือมองให้เห็นอีกมุมที่ซ่อนอยู่ในยุคที่ข้อมูลท่วมท้นการเข้าใจบริบทคืออำนาจที่แท้จริงนี่คือพื้นที่ที่คุณจะได้ยิน2มุมมองต่อประเด็นเดียวกันเตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกในรายการ2มุมข่าวกับไพศาลมังกรชยาอัญชลีพรกุสุมและณรงค์จันทองเตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกฟัง2มุมข่าวจันทร์ถึงศุกร์18 น.ถึง 20 น.ทาง MCOT News FM 100.5 ทุก1เมล็ดพันธุ์คือความหวังของเศรษฐกิจฐานรากกว่า 40% ของประชากรผูกพันกับการเกษตรคุณยังทำเกษตรแบบเดิมๆในยุคที่โลกเปลี่ยนไปแล้วหรือไม่รายการที่จะพาคุณเข้าถึงข่าวสารเกษตรแบบง่ายๆพร้อมแนวคิดการทำเกษตรยุคใหม่ข่าวเกษตรที่เข้าใจง่ายฟังเกษตรทั่วไทยทุกวันอาทิตย์เที่ยงครึ่งถึงบ่าย2 MCOT News FM 100.5 สรุปข่าวความเคลื่อนไหวข่าวครึ่งวันแรกช่วงพักเที่ยงเข้มข้นกระชับชัดเจนเที่ยงนี้ต้องทันฟังเที่ยงวันทันข่าวเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งพร้อมกันทุกวันทั่วประเทศทาง MCOT News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับคุณอัญชลีพรผมไพศาลในสองมุมข่าวนะครับคุณอัญชลีพรครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะพี่ไพศาลค่ะ
1: ครับ
2: สวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีท่านผู้ฟังค่ะ
1: ไงให้ได้ติดตามข่าวคุณทักษิณไหมหลังจากเราจัดรายการเสร็จก็สื่อเขาก็ตามก็อยู่3จุดนะครับที่บริเวณหน้าเรือนจำเมื่อทางเรือนจำของเปรมก็ปล่อยตัวคุณทักษิณจากที่ได้พักโทษนะ
2: ฮะ
1: แล้วหลังจากนั้นนี่คุณทักษิณก็เดินทางไปที่กรมคุมประพฤติไปรายงานตัวกำไรเอียนนี่ติดจากเรือนจำแล้วนะ
2: ติดตั้งแต่เมื่อวาน
1: ติดตั้งแต่เช้าแล้วติดตั้งแต่เมื่อวานด้วยซ้ำใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: มีเจ้าที่มาติดให้เรียบร้อยแล้วก็หลังจากนั้นเขาเข้าบ้านก็จะทักทายผู้สื่อข่าวก็พูดอยู่ไม่กี่คำนะ
2: จำอะไรไม่ได้
1: ก็จำอะไรไม่ได้เป็นอัลไซเมอร์แล้วก็มาที่หน้าประตูบ้านไขกระจกมาก็ทักทายก็สื่อพยายามถามนู่นถามนี่ก็บอกผมจำอะไรไม่ได้จำอะไรไม่ได้แล้วรู้สึกมีสื่อต่างชาติถามว่ารู้สึกอย่างไรคุณทักษิณตอบสั้นๆว่ารีลีฟ
2: ปลดปล่อยไปแล
1: ้
2: ว
1: โล่งปลอดสบายแล้วก็ทำมือยกมือสองข้างขึ้นเสมอศีรษะสบายใจเลยท่านมองเนี่ยเป็นความหมายว่าก็สบายใจไม่มีอะไรต้องทุกข์ร้อนครับ
2: ดูจากสีหน้าดูจากลีลาดูจากอวัจนภาษาพี่ไพศาลคิดว่าคุณทักษิณเป็นยังไงครับเหมือนเดิมไหม
1: ครับตอนที่พักโทษออกจากโรงพยาบาลแล้วก็มาใส่กำไร EM อยู่ที่บ้านที่สมเด็จฮุนเซนมาเยี่ยมเลยนะที่มีภาพนะก็คล้ายๆอย่างนี้แหละก็ไม่ได้สื่อสารไม่ได้พูดอะไรยิ้ม
2: แต่ว่า
1: หน้าตาก็ยิ้มรับแขกอยู่ละครับ
2: แต่ว่าก็จะมีนั่งถ่ายรูปเอาแขนมาห้อย
1: มีพร็อพอะไรเชื่อไม่มีเดี๋ยวนี้ไม่มีเดี๋ยวนี้สุขภาพก็โอเคแต่พรุ่งนี้เห็นว่าจะไปตรวจร่างกายแบบตรวจใหญ่เลยที่โรงพยาบาลพระรามเก้านะ
2: ก็เป็นโรงพยาบาลของคุณทักษิณเขาเป็นโรงพยาบาลของครอบครัวเป็นธุรกิจของครอบครัวจริงๆตอนที่คุณทักษิณออกมาแล้วก็บอกว่าอะไรเอ็นเปื่อยยุ่ยแล้วก็คล้องแขนไว้เนี่ยในตอนนั้นก็มีคนตีความภาพนั้นไปต่างๆนานาแต่ว่าโดยส่วนตัวเราส่วนตัวดิฉันก็แล้วกันจำได้ว่าตอนที่จัดรายการไปเนี่ยพูดว่าภาพนั้นเป็นภาพที่ยังไงก็เป็นภาพที่เขาต้องเซฟพวกเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์บ้างเพราะว่าออกจากโรงพยาบาลมาอยู่โรงพยาบาลมาปีหนึ่งโดยที่ไม่ได้ติด

0: ไม่ได้เข้าไปในเรือนจำเลยเนี่ยคนที่จะต้องรับบทหนักก็คือหมอเซฟหมอเซฟเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์มันต้องป่วยบ้างจะแบบเดินตัวเปลวปล่อยแขนอะไรมันต้องเลือดเป็นสักโรคเลยอ่ะที่ฉันคิดว่าอย่างนั้นนะคะทีนี้ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้จนคุณทักษิณกลับเข้าไปเนี่ยพวกเจ้าหน้าที่พวกนั้นเนี่ยยังมีหมอที่ไปให้การและไปร้องไห้ในศาลครั้งหนึ่งที่บอกก็ไม่เคยคิดว่าชีวิตของหมอเนี่ยจะต้องมาเจออะไรแบบนี้ใช่ไหมคะเซ็นก็เซ็นเขาส่งเลือกมาก็ทำไปทุกอย่างไม่เคยคิดว่าต้องมาให้การหมอที่ถึงขนาดร้องไห้เลยว่าชีวิตมาถึงขนาดนี้ได้ยังไงแต่จากนี้ไปเนี่ยมันยังมีเรื่องของพวกข้าราชการอยู่นะคะที่ในศาลมันยังไม่เสด็จน้ำ
1: ก็แล้วแต่หน่วยงาน
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วแต่หน่วยงาน
0: ย
1: ัง
0: ไม่เสด็จน้ำ
1: บางหน่วยงานก็อย่างกรมตำรวจเนี่ยเข้าใจว่าหมออดีตหมอใหญ่ซึ่งเป็นหมอใหญ่ตอนที่คุณทักษิณเป็นคนไข้เป็นนักโทษแล้วเป็นคนไข้อยู่ก็ได้รับการโปรโมทนะมีรายงานข่าวซึ่งก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์อยู่เหมือนกันแต่ว่าผบ.ตร.เขาว่าพูดอะไรแบบเลี่ยงๆหลบๆไปได้รับการโปรโมทเข้าใจว่าจะขึ้นเป็นพลตำรวจเองแล้วส่วนว่าทางแพทยสภาเขาก็มีเวลาใช่ไหมเขาสั่งระงับใบประกอบโรคศิลป์ก็ไม่ได้ว่าตลอดชีวิตก็เป็นการลงโทษมีผมก็เข้าใจว่าเลยเวลาไปละส่วนถ้าได้รับการโปรโมทจากทางสำนักงานตำรวจชาติก็แสดงว่าทางวินัยไม่น่าจะมีอะไร
0: ก็คือพลตำรวจโทโสพลรัตน์สิงหาจารุอดีตแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจเนี่ยได้รับการเลื่อนยศเป็นที่ปรึกษาพิเศษยศพลตำรวจเอกค่ะ
1: อันนี้แสดงว่าก็ไม่มีอะไร
0: ใช่ค่ะ
1: ส่วนอีกท่านหนึ่งที่เป็นนั้นอันนั้นยัง
0: ขึ้นผู้ช่วยขึ้นผู้ช่วย
1: คนนั้นขึ้นผู้ช่วย
0: ขึ้นผู้ช่วยแต่ว่าแล้วก็สุดท้ายก็ไม่ได้ขึ้นนะคะถูกได้เข้ากรุพลตำรวจโททวีสินเวชวิธานแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจถูกสั่งเด้งเข้ากรุที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นเวลา6เดือนอันนี้คือเมื่อตุลาคม68ค่ะแต่ที่หนักไปกว่านั้นก็คือถูกพักใบประกอบโรคศิลป
1: ์แต่
0: บนตำรวจโททวีสินเนี่ยเป็นเวลา6เดือนซึ่งเกี่ยวโยนะคะกับเรื่องของคุณทักษิณโดยตรงเลยค่ะ
1: น่าจะพ้นไปแล้วเข้าใจว่าพ้นไปแล้ว
0: แล้วแต่ตัวเขาเองเนี่ยเขาสู้ตรงนี้นะคะเพราะมันเป็นมลทินคือจริงๆไม่ต้องเป็นหมอสัก5-6เดือนก็ไม่ได้สะเทือนเรื่องของเศรษฐฐานะหรอกแต่มันก็เป็นเรื่องเกียรติเรื่องศักดิ์ศรีก็สู
1: ้
0: แต่ไม่สามารถทำอะไรได้ค่ะก็ถูกพักใบอนุญาตคือเป็นหมอโดนพักใบอนุญาตเป็นเรื่องใหญ่มากพักกี่วันก็เหอะมันเป็นมลทินที่มันติดตัวไปตลอดนะคะเขาก็ไม่ยอมแต่ว่าสุดท้ายก็สู้ไม่ได้นะคะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ส่วนข้าราชการของกรมราชทัณฑ์ทั้งแพทย์ทั้งผู้ที่ดูเรื่องของ อะไรนะโรงพยาบาลราชทัณฑ์อะไรนะอันนี้เราไม่ทราบว่าตกลงเป็นยังไงนะเพราะมันก็ผ่านพ้นมาคุณทักษิณก็หลังจากศาลตัดสินเข้าไปเรือนจำก็อีก8เดือนนะก็จะมีความคืบหน้าไม่มีความคืบหน้าอะไรก็ไม่ทราบเราก็หลังจากนั้นคนก็ไม่ค่อยได้สนใจแล้วเพราะเป้าก็อยู่ที่คุณทักษิณรู้ว่าคุณทักษิณศาลสั่งว่าต้องกลับไปติดคุกใหม่เพราะเดิมศาลเห็นว่ายังไม่ได้ติดคุกยังไม่ได้รับโทษนะก็คนก็ใส่ใจแค่นี้ส่วนองค์ประกอบที่ทำให้คุณทักษิณไม่ติดจริงจะมีความผิดของข้าราชการราชทัณฑ์อย่างไรบ้างตบกรมตำรวจอย่างไรบ้างก็ไม่ได้ติดตามกันละส่วนคุณทักษิณผมคิดว่าก็คงจะต้องเก็บตัวจนกว่าจะนั่นแหละจนกว่าจะต้องพ้นโทษจริงๆเดือนสิงหาเนี่ยหรอ21-22สิงหาใช่ไหม
0: แค่ใหญ่ที่ก็โดน3เดือนนะพี่ไพศาลที่ได้ขึ้นเป็นพลเอกเนี่ยพลตำรวจโทโสพลรัตน์ที่ขึ้นเป็นพลตำรวจเอกแล้วก็ เป็นตำแหน่งที่ปรึกษาพิเศษ
1: อันนี้ถูกสั่งพักใบอนุญาต3เดือน
0: 3เดือนนี่ก็โดน
1: ไปประกอบโรคสิน3เดือนก็พ้นไปแล้ว
0: ใช่ค่ะ6เดือนกับ3เดือน

0: ก็เป็นจะเรียกว่าเป็นมลทินก็ได้อ่ะสำหรับคนเป็นหม
1: อท่านก็เป็นพลเอกพลตำรวจเอกเงินเดือนพลตำรวจเอกโอเคส่วนหมอก็ไม่รู้ท่านจะไปเป็นแพทย์โรงพยาบาลเอกชนอะไรที่ไหนไซลายอะไรท่านหรือเปล่าก็ไม่ทราบกัน
0: ค่ะ
1: ก็ต่างคนต่างมีวิถีไปผมคิดว่าสังคมไทยมันจดจำกันเฉพาะตอนที่เป็นประเด็นร้อนคุณอ่านมองกันไหมพอเป็นประเด็นร้อนเนี่ยคนก็จดจำพอมันผ่านไปแล้วเรื่องมันเย็นไปแล้วมันก็ไม่ได้จดจำอันนี้ท่านแพทย์อดีตแพทย์ใหญ่เนี่ยที่กลายเป็นข่าวเพราะว่าท่านได้โปรโมทยิ่งถ้าไม่ได้โปรโมทแล้วอยู่เงียบๆไปนะยิ่งไม่มีใครสนใจนี่เพราะว่าท่านได้โปรโมท
0: ก็ได้โปรโมทรุ่นเนี่ยพลตำรวจโทรุตพลนวรัตน์นี่แหละที่บดีกระทรวงยุติธรรมเนี่ยค่ะแล้วเป็นอธิบดีรัฐมนตรียุติธรรมเนี่ยค่ะค่ะ
1: ครับ
0: ก็เพิ่งมาต้นปีที่ผ่านมาที่เองที่ได้ขึ้นเป็นพลตำรวจเอกค่ะก็คุณทักษิณก็ออกมาคนที่ก็จับจ้องอยู่ว่าคุณทักษิณจะเป็นยังไงต่อนะคะส่วนคนที่อยู่ในวังวนช่วยคุณทักษิณไม่ต้องเข้าไปในเรือนจำจนสุดท้ายต้องกลับไปเรือนจำก็รับกรรมกันไปหมดเรียบร้อยแล้วรับกรรมกันไปสำนักงานตำรวจชาติพวกหมอตำรวจที่ดูแลคุณทักษิณมาตลอด8เดือนก็ถูกพักใบอนุญาตไปแล้วนะคะแตกไปแล้วบางคนคือเขาต้องคดีเร็วกว่านั้นค่ะพี่ชันจริงๆแล้วต้องได้เร็วกว่านั้นช้าไปช่วงหนึ่งอยู่ค่ะ
1: ก็เดี๋ยวต้องจับตาดูต่อไปก็คุณทักษิณพักการลงโทษอย่างนี้มันก็แสดงว่าใกล้เข้ามาแล้วที่จะต้องพ้นโทษไปประมาณสัก3เดือน4เดือนใช่ไหมฮะตอนนี้หลังจากนั้นจะมีการเดินแต้มคูทางการเมืองจะมีบทบาทแบบไรเงี้ยก็คงต้องจับตาดูกันแต่ก็ฟันธงอีกครั้งยังไงคุณทักษิณก็ไม่วางมือหรอกไอ้ประเภทที่อยู่เงียบๆแล้วก็ไปเลี้ยงหลานอยู่อะไรเงี้ยนะมันเป็นไปไม่ได้จะออกมาในลีลาแบบไหนนั่น
0: แหละน่าจะทำอะไรได้เยอะด้วยเพราะว่าโดยความสัมพันธ์ระหว่างคุณทักษิณกับคุณอนุทินดีมากอ่ะพี่ไพศาลตั้งแต่ตอนคราวที่แล้วตอนที่อยู่บ้านคุณอนุทินก็ไปหาตั้งหลายครั้งถูกไหมคะแล้วคุณอนุทินก็ร่วมรัฐบาลมาโดยตลอดสมัยคุณอุ้งอิงคุณเศรษฐาคุณอนุทินก็ร่วมรัฐบาลโดยตลอดแล้วเขาก็ไม่ลืมกันพอวันนี้คุณอนุทินเป็นนายกเป็นรัฐบาลคุณฝั่งคุณทักษิณก็มาร่วมรัฐบาลก็เหมือนกับไม่ใช่คนอื่นคนไกลอะค่ะเขาก็ดีต่อกันมาตลอดคุณอนุทินก็นับถือทั้งต่อหน้ารับหลังกับปวดคุณทักษิณดีเจ้านายเก่าเคารพนับถือกันเดี๋ยวคงได้ไปเยี่ยมไปเยียนวันนี้ก็คิดว่าโดยความเป็นนักการเมืองของเขาอะค่ะเขาอย่างไรเขาเป็นคนที่เสมือนญาติอะดูแล้วอะค่ะความใกล้ชิดมันยิ่งกว่าญาติถูกไหมคะเตี้ยเข้าใจว่าเขาใกล้ชิดกันมากค่ะน่าจะเป็นเนื้อเดียวกันนั่นแหละ
1: สำคัญว่าใกล้ชิดกันมากน่าจะช่วยไม่ต้องติดกำไรเอี่ยมนะโดนติดกำไรเอี่ยมนี่ผมว่าคุณทักษิณก็มีเครื่องอยู่นะ
0: โอ้จริงด้วยลืมคิดเลยมันช่วยได้เหรอคะ
1: พักตลอดพัก
0: นายกช่วยได้ด้วยเหรอคะพี่ไพศาล
1: ไม่ทราบไปบอกว่าช่วยได้ดูต้องจะโกรธเอาเอาเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่ก็เดี๋ยวกลับมาคุยกันครับ
0: ค่ะ
2: สนับสนุนโดยซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบม
3: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
4: กับซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมพัดซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
3: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
4: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาซับที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
5: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิด

0: หยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
3: ปิด8นาฬิกา17นาทีนะครับเอาละครับมาติดตาม2มุมข่าวกันต่อนะครับ
4: คุณต่อครับพูดอย่างเงี้ยทำให้เด้งขาดความมั่นใจในตัวเองเลย
3: ว่า
4: ก็ตอนแรกอ่ะก็มีความมั่นใจมากค่ะที่ได้พูดออกไปว่าคุณทักษิณกับคุณอนุทินน่ะเขาเป็นเสมือนญาติความใกล้ชิดจะเป็นเสมือนญาติถูกไหมฮะนี่ก็คิดว่าคุณเศรษฐาคุณอุ้งอิงเป็นนายกคุณอนุทินก็อยู่ร่วมรัฐบาลตลอดเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยด้วยปะเอ้ออ๋อๆที่ออกก็เพราะว่าคุณอ้วนเข้ามาแย่งเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยมาตลอดได้ซ้ำไปใช่ไหมคะแล้วก็นี่ก็มั่นใจและนี่ก็มั่นใจในตัวเองมากขึ้นเพราะนี่เป็นคนคิดว่าอย่างไงไม่ว่าคุณอนุทินจะเป็นที่หนึ่งหรือที่สองถ้าร่วมรัฐบาลคุณอนุทินมีสิทธิ์เนี่ยยังไงพรรคเพื่อไทยก็ต้องเข้าร่วมรัฐบาลแน่นอนนี่ก็มั่นใจในตัวเองมากเลยว่าที่ยังคิดถูกเพราะเขาเอามาร่วมรัฐบาล
3: คือ
4: เขาที่เปสารพูดว่าแบบว่าเนี่ยถ้าเขารักกันจริงเขาต้องถอดกำไร EM ให้กันเลยแบบว่าไม่มั่นใจตัวเองขึ้นมาเลย
3: คือยังไงเนี่ยผมคิดว่าคุณทักษิณกับทางคุณเนวินคุณอนุทินเนี่ยนะผมถือว่าสองคนแพ็คเดียวเนี่ยนะเขาร่วมไม้ร่วมมือทางการเมืองได้อยู่แล้ว
4: ค
3: ่
4: ะ
3: แล้วก็ร่วมกันมาหลายรอบเพียงแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีสถานะว่าคุณทักษิณเนี่ยเขาเป็นลูกพี่สองคนเนี่ยเป็นลูกน้องแต่เที่ยวนี้ในการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยสถานะมันตรงกันข้ามผมไม่ใช่คำว่าลูกพี่แต่สองคนเนี่ยเขาเป็นคนที่ถือไพ่ทางการเมืองเหนือกว่าม
4: ือเขาอยู่สูง
3: คุณทักษิณเนี่ยถือว่าเป็นมือรองสถานะเป็นอย่างนี้ในการดำรงเอาเป็นว่าการเมืองณขนาดนี้ระหว่างคุณทักษิณคุณเนวินคุณ
4: อนุทิน
3: เนี่ยสองคนนั้นเขาถือว่าเขาถือไพ่เหนือกว่าคุณทักษิณถือไพ่รองกว่าตอนนี้ในสถานะแบบนี้เนี่ยการร่วมมือมันก็เป็นไปได้อยู่แล้วแต่ว่าบทบาทของคุณทักษิณเนี่ยผมเชื่อว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยการที่คุณทักษิณไม่วางมือและยังเดินงานการเมืองต่อนะเพียงแต่ว่าไม่ไปเดินให้มันดูโฉ่งฉ่างจนกระทั่งคนที่เขาจองกฐินคุณทักษิณเนี่ยเขาไม่ยอมแล้วก็ออกโรงมาโดยว่าคุณทักษิณไปพลาดท่าพลาดทางอะไรแบบคราวที่แล้วนั่นแล้วคนเขาจองกฐินมาแล้วในที่สุดคุณทักษิณก็แพ้ภัยตัวเองไปนะคุณทักษิณจะต้องระมัดระวังขึ้นแต่คุณทักษิณเนี่ยจะเป็นไพ่สำคัญบนกระดานการเมืองภายใต้สมการที่ว่าตอนนี้เนี่ยขวาครองเมืองซ้ายซึ่งพยายามจะเป็นกลางซ้ายอย่างพรรคประชาชนเนี่ยโอกาสที่จะกลับมาชนะเลือกตั้งแล้วได้เป็นรัฐบาลเนี่ยจากนี้ไปมันจะยากขึ้นเรื่อยๆเพราะเกมการเมืองในขณะนี้มันจะเป็นเกมที่อยู่ในวังวนของพวกฝ่ายขวากลางขวาขวาตกขอบอะไรต่างๆเนี่ย
4: คุณทักษิณนี่เป็นฝ่ายอะไรคะขวาหรือซ้าย
3: คุณทักษิณเนี่ยตั้งแต่เข้าร่วมรัฐบาลมาจับแล้วก็เขี่ยพรรคแล้วก็ต้องถือว่าเขาอยู่ในปีกขวาหมดแล้ว
4: แล้วพวกเสื้อแดงที่มาวันนี้รู้หรือยังว่าอยู่ปีกขวา
3: เขาไม่รู้ตัวเขาว่าปีเขาเป็นซ้ายเป็นขวาเขาคนรักทักษิณนั่นแหละคนที่มานี่คนรักทักษิณเป็นพวกบูชาตัวบุคคลล้วนๆเลย
4: โอเคไม่ต้องรู้ตรงนั้นก็ได้
3: มันเขาไม่ได้

0: ปใส่ใจเรื่องอุดมการณ์ทางการเมืองอีกซะเอาเป็นว่ารัฐทักษิณเนี่ยทำประโยชน์มาเยอะทำให้เคยมีนโยบาย30บาทรักษาทุกโรคคนเชื่อว่าปราบปรามยาเสพติดได้จริงจังยาเสพติดแทบจะหายไปอันนี้มันก็เป็นความเชื่อที่เขามีมาดีว่าเขาผูกพันเป็นเรื่องเฉพาะตัวคุณทักษิณนะไม่เขาไปวิเคราะห์ลึกอะไรเงี้ยว่าคุณทักษิณเคยแสดงตัวเป็นกลางซ้ายในยุคที่สู้กับประชาธิปัตย์ก็เป็นขวากลางขวามันก็มีสองขั้วอะไรอยู่นะแล้วมวลชนปีกซ้ายก็พยายามมาเกาะอยู่บนทักษิณไอ้ซ้ายเป็นซ้ายจริงๆนะซ้ายแบบตะเลิดเปิดเปิงซ้ายตาสว่างแล้วก็อยู่โดยรวมเนี่ยแต่ในสุดแล้วเนี่ยพอการเลือกตั้ง66เนี่ยคุณทักษิณเขาเคลียร์พรรคก้าวไกลไปแล้วไปจับมือกับพรรคขวาเนี่ยเขาก็หลังจากนั้นมาเขาก็แสดงภาพความเป็นผักขวาเขาเต็มที่เขาได้อย่างนี้ฮะการเมืองเนี่ยมันจะอยู่ในชามอ่านของพวกพรรคการเมืองปีกขวา
1: โอกาสที่คือคุณอนุทิน
0: ตอนนี้คุณอนุทินถือไพ่สูงกว่าแล้วก็คุณอนุทินคุณเนวินก็ถือไพ่สูงกว่าคุณทักษิณเขาถือไพ่รองแต่มันมีสัจธรรมของการเมืองไทยอยู่ข้อนึงคุณมีอำนาจนำได้แต่คุณอย่ากินรวบถ้าคุณกินรวบเนี่ยนะแล้วคุณดูแล้วอำนาจคุณเนี่ยมันเหลือล้นจริงๆใครก็เอาคุณไม่ลงเพราะคุณกินได้หมดทุกกระดานอ่ะพูดง่ายอะไรก็ยับยั้งถ่วงดุลคุณไม่ได้เลยนะเหมือนกับที่คุณทักษิณเคยทำเมื่อชนะเลือกตั้งครั้งที่สอง
1: ที่ส่งตำรวจไปนั่งตั้งแต่กองสลากยันปปง.
0: อันนั้นคุณทักษิณเขาแสดงความกินรวบเขาเต็มที่เลย องค์กรอิสระอะไรต่างๆเนี่ย
1: อยากจะออกหวยบนดินใต้ดินเอาตำรวจเมียตำรวจขายหวย
0: การเมืองไทยเนี่ยมันมีหลักตรงนี้อยู่คุณอยากกินรวบถ้าคุณกินรวบเมื่อไหร่ไทยจะมาถึงตัวคุณคราวนี้ในส่วนภูมิใจไทย
1: สมมติว่าแล้วเราจะทำไงกับสวสีน้ำเงินคะก็มันเป็นมาแล้ว
0: ก็เนี่ยผมถึงบอกว่ารัฐพันลึกเนี่ย
1: จะปล่อยเข้าไปเหรอคะเพราะมันเข้ามาแล้วอะ
0: ไม่ใช
1: ่สก็ได้แล้วสวก็ถูกกล่าวหาแล้วว่าสีน้ำเงินอยู่ๆจะไม่กินรูปได้ไงแล้วเดี๋ยวก็ยังต้องเลือกปปช.ปป
0: ก็เนี่ยก็เนี่ยผม
1: จะทำยังไงดี
0: อันนี้แหละก็ผมจึงคิดว่าบทบาทของคุณทักษิณเนี่ยจะมีความสำคัญตรงนี
1: ้
0: ที่บางทีคนก็มองว่าเอาคุณทักษิณมาปวดซะบ้างเอาคุณทักษิณมาเป็นตัวแปรซะบ้างอย่าให้มันถึงขั้นกินรวบกันทุกกระดานเลย
1: ไม่หรอพี่ไพศาลคราวที่แล้วอ่ะก็อ้างว่าเอาคุณทักษิณมาปราบพรรคประชาชนทีนึงแล้ว
0: ตอนนั้นก็หวังอย่างนั้นจริง
1: จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้เอาอย่างนั้นนะเอาอย่างนี้นะพี่ไพศาลคะส่วนตัวนะไม่เชื่อแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้ก็ไม่เชื่อ
0: ไม่มันมีครบขอการตัดสินใจอย่างเดียวนะว่าคุณอย่าไปจับมือกับพรรคประชาชนตั้งรัฐบาลก็แล้วกันเคลียร์การเคลียร์กระเด็นน่ะจบแค่นั้นฮะไม่ต้องไปดูความจริงใจเรื่องอื่นก็คือไม่ร่วมรัฐบาลกับพรรคก้าวไกลตอนนั้นน่ะนั่นแหละคือภารกิจละ
1: คือมันร่วมมันก็ไม่ได้เพราะพวกนั้นโดนข้อหาอะไรแล้วก็ทางนี้ก็บินเมย์อยู่โดนมาตรา112ก็โดนไปจับมือกันมันไม่ได้อยู่แล้วไงพี่ไพศาลอันนี้ส่วนตัวคิดอย่างนั้นนะ
0: คือผมมองอย่างนี้คือคุณพิธาเนี่ยขึ้นเป็นนายกไม่ได้เพราะว่าเสียงโหวตจากสวเนี่ยเขาไม่พอแต่ว่าเกมตอนนั้นนะถ้าสมมติว่าเพื่อไทยเขาแบบ
1: เอาด้วย
0: เขาแบบจะเล่นเกมนะเขาก็ยื้อไปเรื่อยรอจนกระทั่งสวหมดสมัยเพราะเสียงมันอีกฝั่งมันตั้งรัฐบาลไม่ได้เขาก็ยื้อไปดิเขาก็เล่นเกมเหมือนที่ประชาชนเรียกร้องคือว่าไม่ทางนั้นเราก็เลือกไปเรื่อยเลือกครั้งที่สองไม่ได้แล้วก็เสนอครั้งที่สามจนกระทั่งเดี๋ยวมันก็หมดวาระไปยอมไม่มีรัฐบาลสักสามเดือนสี่เดือน
1: โอเคสรุปนี้ก็แล้วกันก็คือตอนนั้นก็เชื่อว่าเอามาเพื่อปราบสีหรือเอามาเพื่อปราบสีส้มคุณทักษิณก็ใส่เสื้อเหลืองไปทั่วประเทศเลยแล้วสุดท้ายสีส้มก็เป็นก็ดังที่เราเห็นดังต่อไปนั้นทีนี้วันนี้จะมาบอกว่ามอบหมายหน้าที่ให้ไม่เกิดการกินรั่วประเทศอีก
0: มันไม่มีการ
1: ทำไมต้องมีตำแหน่งอะไร
0: ไม่ใช่คุณอัน
1: เชื่อ
0: ไม่ใช่อย่างนั้นมันไม่มีการมอบหมายอะไรหรอกครับแต่ว่า
1: เชื่อมีความเชื่อกันว่าอย่างนี้ดีกว่า
0: ไอ้หมากบนกระดานเนี่ยบางทีมันก็ไม่มีตัวเลือกอยู่

0: นั่งนึกภาพนะฮะถ้าเกมเนี่ยไม่มีคุณทักษิณนะในกระดานการเมืองขนาดนี้นะถ้าไม่มีคุณทักษิณถามว่าโอกาสที่จะเปลี่ยนรัฐบาลกว่าจะภูมิใจไทยเนี่ยเป็นไปได้ไหม
1: เปลี่ยนจะเป็นอะไรอะคะ
0: หมายถึงว่าไม่ได้เป็นรัฐบาลเนี่ยภูมิใจไทยไม่ได้เป็นรัฐบาลเนี่ยมันเหลืออีกขั้วเดียวเท่านั้นนะคือฝั่งพรรคประชาชนถูกไหม

0: พอสู้กับพรรคภูมิใจไทยได้คือพรรคเพื่อไทยที่ยังพอทำให้พรรคเพื่อไทยเองเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องโอเคยังต้องรู้สึกว่าหลังตัวเองต้องพิงอะไรอยู่สิ่งบางอย่างอยู่เหมือนกันอย่าถอยนะเพราะว่ามันยังมีไม่ใช่ว่าเขากินได้ทั้งหมดเพราะมันยังมีทนายสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยที่เวลามีเลือกตั้งเนี่ยเขายังต้องสู้กับพรรคเพื่อไทยอยู่กับพรรคประชาชนเนี่ยผมเชื่อว่าเขาเชื่อยังไงว่าคือถ้ายังมีเพื่อไทยอยู่เป็นพันธมิตรเนี่ยนะโอกาสที่เพื่อไทยจะไปรวมพรรคประชาชนเป็นไปไม่ได้อยู่แล
1: ้
0: วแต่ถ้าไม่มีพรรคเพื่อไทยเลยเพื่อไทยเล็กลงอะไรเงี้ยเขาคุมเกมได้หมดเพราะถ้าจะมีบทบาทคุณทักษิณมาเนี่ยมันช่วยมาถ่วงดุลในส่วนนี้อยู่พอสมควร
1: แล้วเขาจะลืม
0: ถ้าเขามองถ้ามีการมองกันไว้อย่างนั้นนะทุกคนเขาก็จะไม่รู้สึกรังเกียจที่คุณทักษิณจะมาโลดแล่นทางการเมืองเพียงแต่ภาพมันก็อย่าไปยั่วยุทำให้บรรดาพวกที่เขาเป็นเจ้าประจำคุณทักษิณเนี่ยออกมาแสดงบทบาทไม่เอาคุณทักษิณก็แล้วกันคุณทักษิณก็จะต้องปรับท่าทีปรับท่วงทำนองอะไรของตัวเองอย่าเหมือนคราวที่แล้วเนี่ยมันเกินเบอร์มากอะเป็นใครก็หวาดระแวงกลัวบทบาทที่คุณทักษิณเขาแสดงแล้วมันโอ้โหไปนักธุรกิจก็มาแวดล้อมสื่อก็มาอะไรเงี้ยดุคุณทักษิณออกจากคุกมาตอนภาพแกเนี่ยโอ้โหแกเป็นผู้มากบารมีมากภาพของแกที่ปรากฏอยู่นะเป็นผู้มากบารมีมากเลยใครเห็นก็ต้องกลัวนะคดีถ้าคุณทักษิณไม่ให้มีภาพอย่างนั้นนะแต่ว่ามีบทบาททางการเมืองเนี่ยผมคิดว่ามันจะมีความลงตัวในการเมืองช่วงเวลานับจากนี้พอสมควร
1: ค่ะแนะนำฝั่งเปลี่ยนภาพลักษณ์ง่ายๆก็ให้ลุงเก่งขาสั้นก่อนไปไหนให้ลุงเก่งขาสั้น
0: อยู่หลังฉากให้เยอะๆอย่าไปอยู่หน้าฉากมาก
1: ไปก็ได้ไปไหนก็ลุงเก่งขาสั้นใส่หน้าผ้าใบอะไรอย่างเงี้ย
0: เพราะเวลาอยู่หน้าฉากเนี่ยคุณทักษิณจะทำให้คนรู้สึกกลัวแล้วก็รังเกียจ
1: เราเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะเปลี่ยนเสื้อผ้าอาภรณ์นุ่งเป็นขาสั้นแต่ถ้าผ้าใบไปไหนมาไหน
0: ตัดผมสั้นอย่างนี้ดีอยู่แล้วก็ตัดสั้นอย่างนี้
1: จะอยู่หน้าฉากหลังฉากคนก็ดูเป็นแบบไม่มีอะไรอะไรอย่างเงี้ยลองเปลี่ยนเสื้อผ้าน
0: ั่งแต่ต้องนั่งไม้บัตรเดิมนะ
1: อยู่เลยนะพี่ไอสารคะเราคนที่เขาคิดว่าให้คุณทักษิณมาคานมาเคินอะไรเนี่ยเขาคิดยังไงกับความสัมพันธ์กับฝั่งฮุนเซนที่เคยมาเยี่ยมถึงบ้านคะเขาไม่ขาดใจเขาไม่แข็งใจเขาหรือไอ้นั่นถือว่าเป็นไม้
0: สิริรวมไปกับที่ผมว่าคุณทักษิณก็ต้องกลับไปรับโทษนั่นแหละมันก็มีหลายๆอย่างผสมปนเปกันอยู่นะไอ้การแสดงออกแบบหน้าคุณทักษิณก็แสดงแกฉายความมีบารมีแกแบบเต็มเหนียวเลยแล้วก็ยังมีประเด็นร้อนเรื่องเกี่ยวกับกัมพูชาด้วยอะไรด้วยนะก็ผมคิดว่ามันคงมีหลายๆอย่างที่ทำให้คุณทักษิณก็ต้องมีวันที่ผ่านมาในช่วงไม่นานนี
1: ้เดี๋ยวจะปิดฉากคุณทักษิณที่เบรกนี้แล้วงั้นถามคำถามสุดท้ายพี่ไพศาลคิดว่าคุณทักษิณทราบหรือยังว่าที่ติดคุกเพราะอะไร
0: ถามคุณทักษิณตอนนี้แกคงไม่รู้แกบอกแกเป็นอัลไซเมอร์ก็ไม่จำอะไรส่วนตัวผมเนี่ยผมบอกว่าเป็นเพราะความที่ว่าแกแสดงออร่าแกหนักหน่วงมากแกดูแล้วแกเกินเบอร์ที่ควรจะเป็นนะคือที่แกถูกกล่าวหาเนี่ยคือถูกกล่าวหาว่าไงแกใช้แกใช้บารมีแกถึงขั้นที่ว่าทำให้ข้าราชการประจำต้องคล้อยตามหมดเลยถูกไหมที่เขาสอบสวนมาเนี่ยคือว่าข้าราชการประจำต้องปฏิบัติต่อคุณทักษิณอะไรแบบทำให้คุณทักษิณเอาเข้าจริงๆแล้วคือไม่ต้องติดคุกเลย
1: อ้าวตอนนั้นลูกก็เป็นนายก
0: อยู่ในเรือนจำ
1: เป็นนายก
0: อยู่เรือนจำปั๊บยังไม่ทันได้นอนข้างคืนแล้วมาที่นั่นแหละ
1: มาวันเดียวกับที่คุณเสถียรเป็นนายกอัน
0: น
1: ี้
0: ม
1: ัน
0: ก็มองว่าขนาดว่าไม่ได้มีอำนาจโดยตรงไม่ยังสามารถใช้อำนาจอะไรแบบนี้ได
1: ้ทุกอย่างเนี่ยมันจะเป็นไปตามที่พี่ไพศาลพูดได้ต่อเมื่อเจ้าตัวทราบว่าที่ติดคุกเพราะอะไร

0: ท่านยังเข้าใจผิดอยู่เนี่ย
1: มันจะสะท้อนว่าเดี๋ยวจากหลังจากสิงหาไปแล้วคุณทักษิณจะวางตัวยังไงอันนั้นจะผมบอก
0: ต้องเข้าใจก่อนว่าติดเพราะอะไรค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะ
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ด Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 เอ็มคอร์ด HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: ค่ะ 18:33 ครับ
0: ขอมาที่ความเห็นของท่านผู้ฝากบ้างนะคะคุณชนันบอกเห็นสภาพเมื่อเช้าวันนี้เราเป็นห่วงประเทศไทยมากๆอีกท่านหนึ่งคุณจรัญดีบอกที่ท่านหลอกตัวเองถ้าคุยกันท่านรู้จักกันดีคุณจะรู้ว่าเรียนพูดอะไรนะฮะคุณเล็กบอกก็ฟังและฟังวิเคราะห์เนี่ยเขียนมาอีกทุกวันจริงๆประเทศนี่คุณวิเชียนเขาว่าเราเขาบอกประเทศเราเนี่ยใช้คำว่าชิบหายเลยล่ะเพราะสื่อมวลชนสิ่งที่ถูกไม่ส่งเสริมหมดแต่คุยวิเคราะห์วุ่นวายด้วยสารมีความเห็นไงคะ
1: สิ่งที่
0: ดิฉันเห็นด้วยนะ
1: สิ่งที่ส่งเสริมยังไง
0: ดิฉันเห็นด้วยว่าประเทศเนี่ยจะเจริญไม่เจริญเนี่ยอยู่ที่สื่อมวลชนแต่นี่คิดว่าฉันก็ไม่ใช่สื่อมวลชนประเภทที่เอาแต่เรื่องอะไรอย่างนั้นมาพูดหรอกสิ่งที่เราพูดเนี่ยเป็นสิ่งที่ส่วนน้อยมากเลยที่เขาพูด
1: คือเราจะให้ไปพูดเรื่องอะไรนะเซียนพระอะไรอะ
0: เรื่องไอ้ช่างแดง
1: อะไร
0: นะที่โกง45
1: ล้านอะไรนะ
0: โลค่าใบ10ใบมาดามเก่ง
1: มาเขาชื่อมาดามนะ
0: มาดามเก่ง
1: มาดามเก่งอะไรเงี้ยนี่เราไม่เชี่ยวชาญคนดูไม่รู้จะไปยังไงไปต้องไปไม่ถูก
0: จริงๆพูดได้นะถ้าเราเล่นเรื่องพวกนั้นนะจะบอกให้ดิฉันมั่นใจในตัวเองพี่ไพศาลเราไม่แพ้ใครเลยจริงๆเพราะข้อมูลเราก็ไม่ใช่น้อยนะถ้าจะให้เล่นเรื่องแบบนั้นอ่ะแล้ววิธีคิดเราก็จะไม่ได้คิดเหมือนกับคนที่เขาขี้เมาไปเรื่อยนะ
1: เราก็รู้สึกว่ามันก็เป็นเรื่องเฉพาะคนกลุ่มพวกนี้เขา
0: ไม่คือ
1: ไม่ไป
0: ให้เขาเล่นไปเหอะ
1: ไม่ไปสันทวะกันมันก็ไม่มีปัญหาหรอกถูกไหมคุณไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับไอ้การวงการของเขามามันก็ไม่ได้มีเรื่องธุรกิจเงินที่จะต้องไปขัดแย้งกันมันเป็นวงอะไรที่เป็นวงแบบซึ่งเรารู้ก็ได้ไม่รู้มันก็ไม่มี
0: เป็นโลกของเขา
1: เออเป็นโลกของเขาม
0: ันเป็นโลกของพวกเขาที่เราไปยุ่งเราเองไปเปิดโลก
1: เราตระหนักในการใช้ชีวิตของเราว่าจะต้องมีสติในการทำการใดๆอย่างเงี้ยนะ
0: ไม่รู้จริงแล้วเข้าไปอันดับแรก
1: ไม่รู้จริงอย่างเงี้ยไม่รู้เราดูแม้กระทั่งส่องพระไม่ดูไม่เป็นเราจะไปคุยกับเซียนพระเขาไปตีเราคงราคามันก็ไม่ได้อย่างเงี้ยเราก็ไม่ถ้าเป็นอย่างนั้นเราก็ไม่ต้องไปเช่าพระที่ไหนใช่ไหมเพราะเราดูไม่เป็นเขาบอกว่าแสนหนึ่งเงี้ยเราก็ไม่รู้มันเท่าไหร่อันนี้เราก็ไม่โดนอันนี้มันเพราะนั้นมันเรื่องมันก็ไม่ใช่ว่าเรื่องที่แบบจำเป็นที่จะต้องรู้เป็นข่าวเพราะว่าเดี๋ยวเตือนสติว่าเดี๋ยวญาติโยมจะไปหลงเสียเงินเสียทองบ้างแต่เรื่องคุณทักษิณเนี่ยขออนุญาตที่ต้องวิเคราะห์เพราะคุณทักษิณเขา
0: เป็นตัวจริง
1: เขา
0: อยู่ในสังคมไทยมา20-30
1: คือเห็นเขาออกมาวันนี้เราก็ยังเห็นภาพอยู่นะสื่อต้องเรียกว่าอุทิศเวลาต้องไลฟ์สดนะรายงานสดเลยช่วงเวลาที่คุณทักษิณออกมามวลชนอะไรเข้ามาไม่ว่าการเมืองเขาพรรคเพื่อไทยเขาจะถอยหลังไปต้องเยอะแยะแล้วก็ตามแต่ว่า

0: มวลชนก็ยังมากันเป็นหลักพันมาให้กำลังใจมาอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นก็จะเป็นคนที่ไปมองข้ามในเรื่องบทบาททางการเมืองอะไรมันไปเดินไม่ได้หรอกไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องว่าชอบไม่ชอบนะมันเรื่องข้อเท็จจริงว่าที่เรากำลังมองว่าไอ้ลูกคุณทักษิณเนี่ยแกจะวางมือทางการเมืองไหมโจทย์ไปอยู่ตรงนั้นซึ่งณ นาทีนี้ก็อย่างผมเนี่ยคุณผมก็เชื่อคุณนันเชื่อด้วยเหมือนผมด้วยคือว่าทักษิณยังไงก็ไม่วางมือคราวนี้มันก็มาคุยกันถึงเมื่อสักครู่นี้ว่าด้วยเหตุและผลเนี่ยมันจะเอื้อให้กับคุณทักษิณที่ไม่ต้องวางมือได้ไหมเราก็บอกว่าเออมันก็มีนะเพราะว่าถ้ามีคุณทักษิณมาเล่นเนี่ยมันก็เหมือนกับประคานกลุ่มที่เขากำลังเผลิงอำนาจอยู่อย่างยิ่งยงอยู่ในขนาดนี้นะคือภูมิใจไทยนะซึ่งเราหาคนที่จะมาเทียบขนาดที่จะมาวัดกำลังของเขาเนี่ยมันไม่ง่ายเลยนะตอนนี้แม้กระทั่งพรรคประชาชนที่ว่าชนะมาปี66เนี่ยเจอเลือกตั้งคราวนี้นี่ถอยกรูดเลยนะเหลือ120คนอย่างเงี้ยเขาไป190จะ200เนี่ยมันต่างชั้นกันพอสมควรเออถ้ามีตัวละครคุณทักษิณมาเนี่ยมันก็ผมว่ามันก็จะเพิ่มอะไรบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะทำให้ทางฝั่งทั้งคุณเนวินคุณอนุทินเขาก็ต้องมีความสุขุมรัดกุมในเรื่องของการเมืองเขามากขึ้น
1: ค่ะ
0: ก็ประมาณนี้
1: ไม่ได้ไร้สาระหรอกค่ะไม่ใช่ได้สร้างสรรค์หรอก BBC ไทยนี่เมื่อ6ชั่วโมงที่แล้วคนเสื้อแดงที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมกินข้าวข้างเรือนจำเปิดเผยความรู้สึกดีใจที่ไม่ต้องกินข้าวพร้อมนายกโดยมีกำแพงกั้นอีกพออีก1ชั่วโมงถัดมาทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีถูกปล่อยตัวจากเรือนจำกลางหลังเข้ารับโทษมาแล้ว8เดือน BBC ก็ยังต้องเล่นเลยค่ะแล้วก็วิเคราะห์ว่ามันจากนี้ไปจะเป็นอย่างไรค่ะมันไม่ใช่เรื่องไร้สาระหรอกเพราะว่าแล้วก็โอ้เยอะไปหมดฮะ
0: ครับ
1: ตอนเช้า10ชั่วโมงที่แล้วก็พูดเรื่องออกมาจากเรือนจำพร้อมครอบครัวมีภาพคุณทักษิณอ้าแขนรับคุณแพทองธารเนี่ย
0: แต่รู้สึกอ้วนขึ้นนะอ้วนขึ้นไหมสมบูรณ์ขึ้น
1: คุณทักษิณเหรอฮะไม่อ่ะกล้ามเนื้อน้อยขาเล็กเลยฮะ
0: ดูรู้เป็นเพราะตัดผมสั้นนะดูหน้าแบบอูมขึ้นนะ
1: ไม่ค่ะแต่หน้าเนี่ยเป็นหน้าของคนที่ไม่ได้ไปทำปกติแกต้องโบท็อกแกต้องไปนวดหน้าคุณทักษิณก็ชอบเขาชอบทำอะไรหัตถกรรมที่หน้าเขาเขาทำหัตถกรรมที่หน้าเขาคุณทักษิณเป็นหน้าที่ห่างจากหมอมา8เดือนดูออกปกติหน้าคุณทักษิณจะแต่งกว่านี้แล้วก็ผมเนี่ยไม่มีขาวเลยนะคะย้อมก่อนออกเพราะปกติแล้วคนดังทั้งหลายอ่ะวันที่ถูกปล่อยตัวออกมาเนี่ยผมจะขาวออกมาหมดไปไล่ดูเลยค่ะคนดัง 3-4 คนเนี่ยออกมาอันดับแรกที่เราเห็นคือผมขาวออกมา
0: ค
1: ุณทักษิณผมดำสนิทออกมาเลยค่ะก็พิเศษพอสมควรค่ะว่าจะไม่พูดมาก
0: เอามาที่เรื่องฝ่ายค้านนะครับก็สรุปว่าวันนี้หัวหน้าพรรคประชาชนคุณณัฐพงษ์แล้วก็รองหัวหน้าพรรคคุณสิริกัญญาขณะที่อันนี้พรรคประชาชนแล้วก็ประชาธิปัตย์ก็จะมีรองหัวหน้าพรรคคุณกรจติกาวณิชย์นะครับแล้วก็มีเห็นผมเห็นมีอีก 2-3 ท่านนะร่วมกันแถลงข่าวคุณสาธิตวงหนองเตยแล้วก็คุณอะไรนะนครศรีธรรมราชชัยชนะเดชเดโช
1: ใช่ค่ะ
0: ก็ร่วมกันแถลงนะครับโดยคุณณัฐพงศ์บอกว่าฝ่ายค้านใช้สิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญมาตรา173ยื่นเรื่องต่อประธานสภาให้ส่งคำร้องต่อ3รัฐธรรมนูญพิจารณาพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทว่ามีความถูกต้องตามรัฐธรรมนูญหรือไม่ซึ่งเราอยากให้ประชาชนช่วยตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลว่ามีการสอดไส้เงินกู้ 200,000 ล้านบาทในส่วนการปรับโครงสร้างพลังงาน ที่ไม่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงทาง

0: เศรษฐกิจและไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนแต่กลับเอามาอยู่ในพรก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทโดยนำเงินเยียวยาประชาชนมาเป็นตัวประกันนะฮะคุณไหมสิริกัญญาเนี่ยคุณไหมสิริกัญญาก็บอกว่าคำร้องของฝ่ายค้านที่ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญขอให้ระงับการใช้จ่ายเงินกู้ในส่วนของประการปรับโครงสร้างพลังงานส่วนวงเงิน200,000,000,000 บาทคือคำร้องเนี่ยขอให้ระงับการใช้จ่ายเงินกู้ในส่วนการปรับโครงสร้างพลังงานเท่านั้นส่วนวงเงิน200,000,000,000 บาทที่เกี่ยวข้องกับการเยียวยาประชาชนสามารถใช้จ่ายได้คำร้องฝ่ายค้านเป็นการแยกเฉพาะส่วนเราเพ่งโทษเฉพาะการปรับโครงสร้างพลังงานแต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยการใช้พ.ร.ก.ดังกล่าวทั้งก้อนหรือเฉพาะส่วนแต่ฝ่ายค้านร้องไปเฉพาะ200,000,000นะขณะที
1: ่คุณกร
0: จติกาวณิชก
1: ็คุณกรบอกว่าอย่างนี้ค่ะ
0: ครับ
1: บอกเข้าใจถ้าหากว่ามันเป็นภาวะวิกฤตจริงๆมีความจำเป็นจริงๆเนี่ยกู้ได้ประเทศไทยไม่ใช่ไม่เคยกู้คุณกรไล่ให้ดูเลยตั้งแต่ต้องปี 41ก็คือเรื่องต้มยำกุ้งพอมาปี52แฮมเบอร์เกอร์คริสิสพอมาปี63ก็คือเรื่องของโควิดไวรัสโควิดจำตัวเลขจำง่ายมากเลยนะพี่ประธาน41 52 63เนี่ยทุก11ปีเราต้องมีวิกฤตแบบนี้ที่ทำให้ต้องกู้เงินค
0: ุ
1: ณกรบอกว่า
0: 41ก็คือคุณทักษิณใช่ไหม
1: จีนหนึ่งคุณทักษิณ
0: กู้ไอ้เรื่องของซองสบู่โอเค
1: ค่ะแล้วก็มา42เอา41แล้วก็มาปี52
0: 52ก็คุณพิสิทธิ์แฮมเบอร์เกอร์คริสิส
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็มา
1: ปี63ช่วงพลเอกประยุทธ์ช่วงพลเอกประยุทธ
0: ์ครับ
1: คุณกรก็บอกว่าในตอนนั้นเนี่ยที่ต้องกู้อ่ะเพราะว่า GDP มันติดลบแต่พอมาตอนนี้เนี่ยมันบวกทุกอย่างส่งออกก็บวกภาคการใช้จ่ายก็บวกคุณวิสิทธ์บอกว่าที่มันมีปัญหาก็เพราะว่าพลังงานอะราคามันเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็แก้ปัญหาพลังงานที่มันเพิ่มขึ้นและตรงจุดที่สุดก็คือโดยการลดภาษีสรรพสามิตไม่ต้องกู้มาแจกแต่ให้ลดภาษีสรรพสามิตแทนแต่ว่ารัฐบาลเขาไม่ได้เลือกทางนั้นก็เป็นวิธีคิดเป็นแนวคิดที่มีความต่างกันก็แล้วกันถ้าหากว่าจะเปลี่ยนผ่านอะไรแบบนี้ก็คิดว่ามันควรจะเข้าไปอยู่ในระบบงบประมาณไม่ควรจะกู้มาเพื่อทำเช่นนี้ยังไม่ถึงภาวะนั้นแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือมันเป็นการเอา200,000นั่นน่ะเป็นตัวประกัน200,000ที่จะกู้มาแจกนะคะเป็นตัวประกันสำหรับ200,000ที่จะไปเปลี่ยนผ่านการใช้พลังงานค่ะ
0: ครับคราวนี้จะมีผลอย่างไรเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วก็มีหลายท่านก็ได้บอกมานะว่าเมื่อฝ่ายค้านเขายื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญเช่นนี้แล้วเดินหน้าได้เดินหน้าไม่ได้อย่างไรสำหรับพ.ร.ก.กู้เงิน400,000,000,000นะฮะแต่ช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่ครับ

ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cord News โทร02-201-63

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา46นาทีนะครับคุยกันต่อครับ
2: ค่ะพี่สารคะเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องที่รัฐบาลจะกู้200,000มาแล้วก็เปลี่ยนผ่านพลังงานเนี่ยปรากฏว่าวันนี้คุณพงษ์พันธุ์อมรวิวัฒน์

0: นางคุณอมรวิวัฒน์นะคะคุณพงษ์พันธ์อมรวิวัฒน์เนี่ย
1: อ๋ออยู่ไทยออย
0: เป็นประธานใช่ค่ะเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารแล้วก็เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไทยออยกล่าวเปิดใจหลังจากที่รับตำแหน่ง CEO เมื่อวันที่1กุมภาพันธ์มาประเด็นสำคัญก็คือเขาพูดว่าเป็นอย่างที่เราคิดปลายปีเขาเนี่ยจะขาดสภาพคล่องของบริษัทเขาจะลดลงถึง 31,000 ล้านถ้าหากเอาพาดหัวในกรุงเทพธุรกิจเนี่ยคาดว่าไทยออยหวั่นว่าครึ่งปีหลังขาดดุลสต็อกร้องให้รัฐคืนค่าการกลั่นน้ำมันค่ะพี่ไพศาลคุณพงษ์พันธ์อธิบายอย่างนี้นะคะบอกว่าสิ่งที่กำลังเผชิญมาในรอบ65ปีเนี่ยไทยออยมี65ปีแล้วนะคะผ่านวิกฤตมาหลายรูปแบบแต่สิ่งที่กำลังเผชิญอยู่เป็นความท้าทายสูงสุดของอุตสาหกรรมพลังงานจากความผันผวนด้านภูมิรัฐศาสตร์มันส่งผลกระทบต่อเส้นทางขนส่งน้ำมันดิบและก็โครงสร้างตลาดพลังงานโลกโดยตรงแต่เขาอะค่ะไม่สามารถจะรับน้ำมันดิบจากอ่าวเปอร์เซ็นต์ตามปกติก็ต้องเร่งปรับแผนหาน้ำมันดิบใหม่ทั้งหมดตั้งแต่มีนาจนถึงปัจจุบันเนี่ยบริษัทเดินเครื่องกลั่นเต็มกำลังต่อเนื่องแม้ต้องเผชิญต้นทุนน้ำมันดิบที่พุ่งแรงช่วงพีคเนี่ยนะคะเขาเคยซื้อน้ำมันถึง170ดอลลาร์ต่อบาร์เรลบวกพรีเมียมอีก50ดอลลาร์ต่อบาร์เรลต้นทุนน้ำมันดิบที่บริษัทซื้อมาในช่วง2เดือนถัดมาอยู่ในระดับสูงมากถึงแม้มันจะเริ่มอ่อนตัวคุณพงษ์พันธ์บอกว่าประเทศอื่นเนี่ยเลือกที่จะถอยลงนะฮะคือซื้อน้ำมันมากลั่นน้อยลงแต่ปรากฏว่าไทยออยเนี่ยสวนค่ะโรงการหลายแห่งในภูมิภาคเอเชียเช่นไต้หวันและญี่ปุ่นเลือกลดกำลังการผลิตลงเพราะกังวลว่าหากราคาน้ำมันดิบสูงเกินไปแล้วราคาตลาดปรับลดเร็วจะขาดทุนสต็อกน้ำมันแต่ไทยออยเลือกเดินสวนทางด้วยการเดินเครื่องเต็มที่เหตุผลก็คือเพื่อให้มีน้ำมันพอใช้ในประเทศค่ะพี่ไพศาลค่าช่วงพรีเมียมพีคสุดอะเขาเจอไป50ดอลลาร์ต่อบาร์เรลปรับขึ้นแทบรายชั่วโมงกว่าเขาจะสั่งซื้อเนี่ยมันขึ้นไปสูงแล้วแม้ปัจจุบันพรีเมียมลดลงมาแต่ก็อยู่ที่10ถึง20ดอลลาร์ต่อบาร์เรลถือว่าสูงกว่าปกติหลายเท่านะคะต้นทุนเรื่องพรีเมียมน้ำมันเนี่ยสูงมากแล้วเขาก็บอกว่าจริงๆบวกค่าพรีเมียมเมื่อก่อนเนี่ยก็เพียงแค่1ถึง2ดอลลาร์ต่อบาร์เรลแต่หลังจากที่มันเกิดเหตุการณ์ช่องแคบฮอร์โมสตอนนี้ขึ้นไปถึง 20% ของโลกทำให้ซัพพลายหายไปทันทีทีนี้ปัญหามันก็คือว่าเขาขาดทุนสต็อกน้ำมันค่ะพี่ไพศาลในตอนนี
1: ้เพราะ
0: น้ำมันมันเริ่มลงเพราะน้ำมันมันเริ่มลงและที่เขาสั่งซื้อตอนนั้นที่กลัวว่าประเทศไทยจะขาดน้ำมันเนี่ยมันคือต้นทุนที่สูงมากสำหรับกำไรสุทธิไตรมาส 1/69 สูงกว่า 19,000 ล้านนั้นยืนยันว่าตัวเลขเนี้ยเกิดจากกำไรสต็อกน้ำมันโดยค่าการกลั่นรวมกำไรจากสต็อกน้ำมันอยู่ที่ 7.6 บาทต่อลิตรแต่ในไตรมาส2เป็นต้นไปค่าการกลั่นจะทยอยปรับลดลงคาดว่าจะอยู่ที่ 2 บาท 60 สตางค์ต่อลิตรพอไตรมาส3จะติดลบ 2 บาท 30 สตางค์ต่อลิตรไตรมาส4 0เฉลี่ยทั้งปีค่าการกลั่นอยู่ที่ 2 บาทเองกำไรที่เห็นเมื่อต้นปีอาจไม่ยั่งยืนเพราะเมื่อราคาน้ำมันลงเราจะเจอขาดทุนสต็อกในไตรมาสถัดๆไปตามกลไกตลาดผลกระทบก็คือเขามีปัญหาอย่างนี้ค่ะมาตรการลดราคาหน้าโรงกลั่นช่วยประชาชนส่งผลให้กระแสเงินสดของเขาลดลงไป 2,800 ล้านบาทช่วง9เมษายนถึง19พฤษภาคมนอกจากนี้มียอดเงินชดเชยค้างรับจากกองทุนน้ำมันอีก 1,315 ล้านบาทณวันที่5พฤษภาคมส่งผลให้กระแสเงินสดลดลงไทยออยได้รับเงินชดเชยคืนเป็นระยะนะคะ
1: แต่
0: ม
1: ัน
0: ก็ทำให้สภาพคล่องของไทยออยลดลงรวมถึง 31,000 ล้านบาทยังไม่รวมภาระต้นทุนทางการเงินดอกเบี้ยที่แบกเพิ่มขึ้นกว่า900ล้านบาทต้นทุนที่เกิดขึ้นไม่ใช่ต้นทุนจากการดำเนินธุรกิจตามปกติและไม่ได้ส่งผ่านราคาน้ำมันให้เป็นภาระของผู้บริโภคแต่เป็นต้นทุนจากการลดความเสี่ยงของประเทศเพื่อให้มั่นใจว่าประเทศจะไม่เกิดภาวะขาดแคลนน้ำมันคือถ้าเขาทำธุรกิจปกติอ่ะเขาจะไม่เ

0: าดขนาดนี้แต่นี่เขาสวนเขาสั่งซื้อเพราะเขากลัวว่าประเทศจะไม่มีน้ำมันใช้แต่เขาก็มาเจอบีบให้ลดค่าการกลั่นอีก
1: ครับก็ถึงตอนนั้นไม่รู้ท่าทีรัฐบาลจะเป็นยังไงนะ
0: เทไปแล้วอะค่ะตอนรถมันเทไปแล้วไม่ต้องมารับผิดชอบอะไรหรอก
1: ก็ในความเห็นนักวิชาการอาจารย์พรายพลคุ้มทรัพย์เนี่ยบอกว่าค่าการกลั่นที่รัฐจะต้องเก็บมาเนี่ยก็เห็นด้วยนะเห็นอาจารย์พรายพลคำนวณเลยว่าเก็บได้ถึง5บาทด้วยแต่ว่านโยบายเนี่ยมันต้องทำอย่างสมมาตรก็คือตอนที่มันล้นเกินเนี่ยคุณเก็บเข้ามาแล้วก็เอาตรงนั้นอ่ะรีบมาช่วยราคาขายปลีกให้กับประชาชนแต่ว่าในขณะที่ตัวเลขเขาค่าการกลั่นเขาติดลบเนี่ยเพราะว่าต้นทุนที่เขาซื้อมาตอนที่มันเกิดเหตุน้ำมันมันราคาสูงแต่ว่าพอสงบแล้วเนี่ยราคาน้ำมันเสด็จรูปที่ตลาดสิงคโปร์มันร่วงลงมาแล้วเนี่ยค่าการกลั่นเขาติดลบเนี่ยรัฐควรจะต้องชดเชยเขาด้วยมันจึงจะเป็นนโยบายที่สมมาตรอาจารย์ใบผมนั่นว่างั้นนะแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าในการปฏิบัติจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะเพราะว่ารัฐบาลก็ไม่ได้บอกว่าจริงๆแล้ว
0: จะไปชดเชย
1: เก็บเงินจากไอ้ค่าการกลั่นมาเนี่ยถ้ากรณีถ้าเขาติดลบมาจะดูแลช่วยเหลืออะไรหรือไม่ก็ไม่ได้บอก
0: คือเวลากำไรก็รีดเอามาเวลาที่เขาเสียหายก็ไม่กลับไปชดเชยตอนที่เขาปล่อยให้รีดเขาก็บอกแล้วว่ามันจะต้องดูทั้งปีนะ
1: ครับ
0: มันไม่ได้อย่างนี้ตลอดค่ะ
1: ครับมาเรื่องพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านนะครับซึ่งฝ่ายค้านยื่นสารรัฐธรรมนูญแล้วนะก็คุณโสพลสารัมโดยอำนาจก็ไม่เกิน3วันแต่คุณโสพลสารัมเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์นะครับว่าเมื่อฝ่ายค้านตัดสินใจยื่นอย่างนี้ก็เป็นหลักในการปฏิบัติที่ประธานรัฐสภาก็จะไม่บรรจุร่างพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านเข้าขอความเห็นชอบในวันที่14นะจะรอจนกว่าศาลจะวินิจฉัยซึ่งจะตามกรอบเนี่ยคือศาลรัฐธรรมนูญถ้ารับคำร้องนะครับถ้าไม่รับคำร้องก็ถ้าศาลยื่นไปแล้วศาลไม่รับคำร้องปั๊บก็เตรียมเอาเข้ามาพิจารณาให้สภารับรองได้เลยแต่ว่าถ้าศาลรับคำร้องก็60วันต้องรอไป60วันจึงจะบรรจุเข้ามาอันนี้คุณสุพลสารัมก็ยืนยันไปแล้วคุณกรวีปริศนานันทกุลก็บอกว่าวันนี้มีการประชุมวิป4ฝ่ายก็คือวิปตัวแทนครม.วิปฝ่ายค้านวิปฝ่ายรัฐบาลแล้วก็วิปวุฒินะครับเป็นการหารือถึงการประชุมร่วมรัฐสภาวันที่15นี้ซึ่งเป็นการพิจารณากฎหมายที่ทางครม.ได้ยืนยันกลับมาที่สภากฎหมายที่ค้างจากสมัยประชุมที่แล้วนะครับแล้วก็มันผ่านวาระแรกมาแล้วที่รัฐบาลยืนยันกลับมาเนี่ยจะมีจำนวนหนึ่งที่จะนำมาแจ้งต่อการประชุมวันที่15ของรัฐสภาโดยในที่ประชุมก็ได้มีการพูดคุยถึงการกำหนดกรอบระยะเวลาและประเด็นการอภิปรายเนื้อหาของกฎหมายแต่ละฉบับอันนี้ก็ถามว่าแล้วพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านที่ฝ่ายค้านได้ยื่นต่อประธานสภาเพื่อส่งสารรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยว่าขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่เนี่ยฝ่ายรัฐบาลจะดำเนินการอย่างไรคุณกรวีบอกว่าในเรื่องการใช้เงินจากพ.ร.ก.นี้หลังจากที่มีการโปรดเกล้าแล้วรัฐบาลสามารถเดินหน้าได้แม้ฝ่ายค้านจะยื่นรัฐต่อศาลรัฐธรรมนูญก็ตามแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยประธานสภาจะไม่บรรจุระเบียบวาระร่างพ.ร.บ.กู้เงินเข้าที่ประชุมสภาในวันที่14พฤษภาคมดังนั้นในวันดังกล่าวก็จะเป็นการประชุมสภาผู้แทนราษฎรตามปกติไม่ได้เป็นการประชุมรัฐสภาต่อไปก็จะมีการกระตั้งกระทู้ถามสดและกระทู้ถามทั่วไปนะแล้วถามว่าถ้าฝ่ายค้านเสนอญัตติให้มีการตั้งคณะกรรมาธิการ

0: วิสามัญพิจารณาพรก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทด้วยจะต้องเตรียมคนอภิปรายตอบโต้หรือไม่คุณกรวีบอกว่าเขายื่นสารรัฐธรรมนูญไปแล้วดังนั้นการประชุมในวันที่14 พฤษภาคมนี้ก็ต้องคิดว่าไม่น่าจะมีการยื่นเสนอญัตติดังกล่าวแล้วต้องรอฟังคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญก่อนคาดว่าศาลจะใช้เวลาพิจารณาภายใน60 วันถามว่ากังวลเรื่องความล่าช้าในการประกาศใช้พรก.กู้เงินหรือไม่คุณกรวีบอกว่าไม่กังวลเพราะตอนนี้พรก.ที่ครม.เซ็นนั้นมีผลบังคับใช้แล้วประกาศเป็นกฎหมายแล้วจึงขอยืนยันกับประชาชนให้ทราบว่าการที่เสนอพรก.เข้าสภานั้นเป็นเพียงการยืนยันและทำให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายแต่เมื่อมีการยื่นสารรัฐธรรมนูญก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายทางสภาก็จะต้องชะลอการพิจารณาออกไปจนกว่าสารรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยและตนเชื่อว่าไม่ว่าคำวินิจฉัยจะออกมาเป็นอย่างไรประธานสภาจะรีบบรรจุให้เป็นวาระในการพิจารณาทันที
1: คุณอนุทินสวนคุณหมายที่คุณหมายบอกว่าจะกู้เงิน400,000 ล้านเนี่ยใช้กระดาษแค่5 ใบใช่ไหมคะ5 แผ่นแล้วก็คุณอนุทินก็ใช้คำบอกว่าวิจารณ์ร่างพรบกู้เงิน400,000 ล้านแค่กระดาษ5 แผ่นนี่ไงคนทำงานเป็นกับคนไม่เคยทำงานเรียนคิดว่ามันก็อาจจะต้องถึงเวลานะที่ทางฝั่งของพรรคก้าวไกลพรรคประชาชนอะไรที่เขาเป็นมาตั้งแต่อนาคตใหม่ก้าวไกลประชาชนสิ่งหนึ่งที่เขาเป็นมาตลอดก็คือวาทกรรมพวกนี้ที่ไพศาลอาจจะต้องลดวาทกรรมพวกนี้ลงแล้วก็พูดอะไรให้มันยาวๆเป็นเหตุเป็นผลเขาจะได้ไม่สวนแบบนี
0: ้ครับ
1: เขาจะได้ไม่สวนแบบนี้เพราะจริงมันก็ไม่ได้มีความหมายหรอกกระดาษ5 ใบคนทำงานเป็นคนทำไม่มันก็เป็นการ
0: ครับ
1: คือถ้าคุณพูดแบบนี้เขาจะสวนกลับแบบนี้แต่ถ้าคุณลองพูดยาวๆแบบที่คุณกรพูดพูดยาวๆแบบที่คุณอภิสิทธิ์พูดให้มันมีเหตุมีผลเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนบุคลิกเป็นอีกแบบหนึ่งอะค่ะ
0: แต่พรุ่งนี้ก็จับตาดูนะครับเพราะว่า200,000 ล้านที่จะกู้มาจ่ายในเรื่องไทยช่วยไทยพลัสนี่ก็จะเข้าครม.นะก็ถ้าฟังจากคุณกรวีก็คือว่าก็ถ้าพรก.ประกาศในราชกิจจาเรียบร้อยแล้วถูกต้องแล้วรัฐบาลก็พร้อมกู้ได้แล้วอีกประการหนึ่งผมเข้าใจว่าฝ่ายค้านเขายื่นไปเนี่ยเขาไม่คัดค้านในส่วนสองแสนแรกด้วย
1: ใช่เหรอเขาไม่ได้คัดค้านตรงน
0: ี้ยื่นให้พิจารณาเฉพาะ200,000 หลังเพราะฉะนั้นก็คิดว่าพรุ่งนี้ก็รัฐบาลน่าจะประชุมครม.เรื่องของการกู้เงิน200,000 ล้านแล้วก็เดินตามแผนนะลงทะเบียน25แล้วก็ใช้วันที่1 มิถุนายนนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเห็นว่าอันต้องพักกันก่อนม
1: ี
0: เรื่องฟุตบอลโลกด้วยนะเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่เดี๋ยวกลับมา
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ใน11 ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600 ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning ASEAN พร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
5: ทุกเช้าวันศุกร์ฟัง Good Morning ASEAN 7 โมงถึง 7 โมงครึ่งกับนายวัวอัดพบกับการวิเคราะห์เศรษฐกิจในอาเซียนและประเทศคู่ค้าไทยจะปรับตัวได้ทันแค่ไหนกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติของนโยบายต่างประเทศ

0: ตามฟังกันครับ
1: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ6โมงถึง7โมงครึ่งฟัง Good Morning อาเซียนทาง MCOT News FM 100.5
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-63

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสองนาทีมาติดตามสองมุมข่าวกันต่อนะครับ
2: ค่ะ
1: ก็ครม.พรุ่งนี้นอกจากเงินกู้200,000 ล้านนะครับเตรียมเอามาใช้ไทยช่วยไทยพลัสแล้วจับตาว่าจะหาทางออกเรื่องการซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอด
2: ฟุต
1: บอลโลก2026อย่างไรนะเพราะว่ายังไงก็ต้องหาทางให้คนไทยได้ชมและเข้าใจว่าจะต้องหาทางให้ชมฟรีด้วยนะไม่ใช่ให้ชมเฉยๆเพราะฉะนั้นก็คงจะไม่ใช่ผ่านแพลตฟอร์มคงจะต้องให้ผ่านฟรีทีวีตอนนี้จะเอาเงินจากที่ไหนอะไรยังไงก็ติดตามการประชุมครม.พรุ่งนี้นะครับเนื่องจากว่าจะต้องรีบดำเนินการแข่งขันฟุตบอลโลกมีกำหนดที่จะเริ่มวันที่11มิถุนายนนี้แล้วมิถุนจะเปิด11มิถุนายนแล้วก็ไป
2: สิ้นเดือน19พอดี
1: เดือนนี้พฤษภาเดือนหน้าใช่ไหมก็พอดีเลยใช่ไหมวันนี้สัปดาห์นี้11ใช่ไหม
2: 1เดือนเต็มอะค่ะ
1: 1เดือนเต็มพอดีสามประเทศเป็นเจ้าภาพนะสหรัฐแคนาดาแล้วก็เม็กซิโกน่าตื่นเต้นตรงที่ว่าเห็นเขาบอกพิธีเปิดจะมีทั้ง3ประเทศเลยนะก็คือประเทศไหนที่ก็เตะนัดประเดิมนัดแรกเนี่ยเขาก็จัดพิธีเปิดในนัดนั้นเลยจะเริ่มที่เม็กซิโกก่อนนะเม็กซิโกเขาก็จะมีพิธีเปิดของเขาแล้วก็ไม่แน่ใจว่าไปที่แคนาดาหรือสหรัฐแต่ที่สหรัฐเนี่ยมีน้องลิซ่าลาลิสามโนบาลจะไปร่วมในเป็นแขกรับเชิญในพิธีเปิดของฟุตบอลโลกที่สนามสหรัฐอเมริกาด้วย
2: ก็เธอก็เรียกว่าไปโกอินเตอร์สุดๆนะฮะที่ไปสาร
1: ครับ
2: ค่ะจริงๆแล้วในโลกนี้มันมีกี่ประเทศคะที่เขาดูบอลโลกกันฟรีอะคะ
1: ไม่แน่ใจไม่ทราบเหมือนกัน
2: คุณพี่กำลังสงสัยว่า
1: ส่วนใหญ่ไม่ค่อยฟรีไหมส่วนใหญ่ไม่ค่อยฟรีส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้เสียเงินหมดเพราะว่าค่าลิขสิทธิ์แพงมาก
2: ก็เลยสงสัยว่าในโลกนี้ในความเป็นจริงอะคนที่ดูบอลโลกเขาดูฟรีกันหร
1: อไม่ค่อยฟรีก็กัมพูชาก็รู้สึกจะเป็นประเทศอาเซียนแรกๆเลยที่ซื้อลิขสิทธิ์เลย
2: เอาเงินใครไปซื้อคะ
1: เข้าใจว่าพวกบ่อนเนี่ยนั่นนะ
2: สแกมเมอร์เหรอ
1: ไม่ใช่พวกสแกมเมอร์พวกบ่อนในพนันออนไลน์ธุรกิจมันสอดคล้องกันครับถูกไหม
2: คุณ
1: ม
2: ี
1: ชมก็ทำให้คุณก็ไอ้เงินก็สะพัดอะเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็ลงขันได้แน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าที่กัมพูชาเป็นศูนย์รวมของพวกเว็บพนันออนไลน์อยู่แล้วอ๋อ
2: แล้วมันก็ถูกกฎหมายด้วยเหรอคะ
1: มันมีคาสิโนอยู่มันถ้าไปแทงในคาสิโนก็ถูกกฎหมายอยู่หมดละคาสิโนก็รับแทงทุกอย่างแต่ว่าไอ้ที่มันกระจายไปทั่วโลกแล้วที่ใช้ตรงนั้นเป็นหับเนี่ยมันยังมีเยอะ
2: ทีนี้ของเราเนี่ยพนันถูกกฎหมายไม่มีเลยนะคะ
1: ไม่มีแม้กระทั่งไอ้เรื่องพนันฟุตบอลอะไรนี่ก็ต้องแอบเล่นกัน
2: แล้วเดี๋ยวค่อยดูนะคะพอมีช่วงบอลโลก
1: แต่ว่าไม่ใช่หมายถึงว่าคนไทยไม่ได้เล่นพนันฟุตบอลนะเงินผมว่าเงินสะพัดสูงด้วย
2: สารพัดเลยแล้วเดี๋ยวพอมีถ่ายทอดบอลโลกปุ๊บตำรวจก็ต้องตั้งโต๊ะแถลงเรื่องการกวดขันฟุตบอลโลกไม่ให้มีการพนันออนไลน์
1: ครับ
2: มันจะมาพร้อมกันแบบนี้เป็นแพ็กเกจแต่ที่แปลกใจตรงที่ว่า
1: ก็เหมือนเวลามีสงกรานต์ก็จะกวดขันเรื่องการใช้

0: ไอ้ปืนฉีดน้ำความแรงดันสูงการปะแป้งหรือว่าการลวนลามอะไรก็จะมีระเบียบอยู่ครับ
1: ถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยที่หมอนวดอาบอบนวดยังเป็นตู้อยู่เนี่ยก็จะต้องไปดูตู้นู้นตู้นี้ว่าน้องเขาใส่ชุดบอลซึ่งเดี๋ยวนี้มันไม่เป็นตู้นานแล้วนะคะเขาเลิกนั่งในตู้กันมานานหลายปีแล้วก็อาจจะไม่มีภาพแล้วก็น่าจะอาบอบนวดน่าจะไม่มีแล้วใช่มั้งคะเจ๊งๆไปหมดแล้วตั้งแต่เขาปราบปรามพวกธุรกิจสมัยบิ๊กตู่เนี่ยคนที่หายไปเยอะมากก็เลยสงสัยว่าเรานี่ต้องดูบอลและต้องดูฟรีด้วยในโลกนี้มีไม่กี่ที่นะที่มีฟรีอ่ะ และมันกลายเป็นวาระแห่งชาติที่นักการเมือง
0: เป็นหน้าเป็นใช่เป็นเรื่องหน้าที่รัฐบาล
1: จะต้องหาฟุตบอลมาให้ประชาชนดูให้ได้ด้วยวิธีการต่างๆนานาซึ่งประชาชนที่มันคิดมากอย่างดิฉันเนี่ยดิฉันนี่คิดว่าของฟรีไม่มีในโลกแล้วเวลาที่นักการเมืองไปเอาเงินมาเพื่อให้ประชาชนได้ดูฟุตบอลเนี่ยดิฉันก็ไม่รู้ว่าจะต้องตอบแทนเอาคืนเขาด้วยรูปแบบใดบ้างเพราะถ้าเป็นบริษัทเอกชนที่ไม่ได้รับวิสาหกิจที่ถูกบีบคอมานะมันก็จะต้องเป็นเอกชนที่เขาก็ต้องเอาคืนในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งอยู่แล้วไม่มีของฟรีในโลกจะมีแต่ละวิสาหกิจแหละที่ถูกบีบเจ๊งแล้วเจ๊งอีกไม่รู้จะเอาคืนรูปแบบใด
0: เวลากำไรก็บางเราคิดในทางนั้นก็อาจจะเป็นงบประชาสัมพันธ์งบอะไรเข้าไปเราก็ได้ชื่อเสียงได้แบรนด์ได้ภาพลักษณ์ก็ควักมาสักสร้างภาพลักษณ์องค์กรระดับหมื่นล้านควักมาสักร้อยล้านก็พออยู่ในวิสัย
1: แต่แปลกที่บริษัทเอกชนที่เขารวยมากๆติดท็อปของประเทศจริงเขาไม่ค่อยจ่ายนะฮะถ้าคิดว่าภาพลักษณ์พวกนี้จ่ายแล้วคุ้มเนี่ยทำไมบริษัทพวกนั้นไม่จ่าย
0: ส่วนใหญ่จะต้องเป็นองค์กรที่เขาจะมีคอนเนคชั่นกับนักการเมืองในช่วงนั้นๆอยู่
1: ถ้าคุ้มจริงๆถ้าคุ้มจริงๆภาพลักษณ์
0: มันดีจริงๆต้องมีความเกรงใจต้องมีอะไรกันอยู่คร
1: ับ ใช่ค่ะถ้าคิดว่าจ่ายให้คนดูฟุตบอลแล้วภาพลักษณ์ได้จริงนี่คิดว่าคงแย่งกันลงขันหมดแล้วมั้งไม่ต้องไปบีบคอให้ใครจ่ายหรอก
0: เดี๋ยวรอดูว่าจะมีคนแย่งประมาณนี้เขาบอกว่าน่าจะประมาณอยู่ที่ 1,500 ถึง 2,000 ล้านนะด้วยค่าลิขสิทธ
1: ิ์แล้วก็จะต้องไปให้คืนกันในรูปแบบใดอ่ะพี่ไพศาลมันไม่มีของฟรีในโลกมันก็กลายเป็นทุนนักการเมืองนักการเมืองก็ต้องไปเสนอคืนให้เขาเงินส่วนตัวนักการเมืองที่ไหนเราไปคืนอ่ะ มันก็เป็นผลประโยชน์ภาษีเราทั้งนั้น
0: ครับ
1: ค
0: ่ะเดี๋ยวรอดูว่ารูปแบบจะเป็นไงแต่คิดว่าคงจะให้เอกชนช่วยกันลงขัน
1: นะคิดว่าน่าจะไปบีบคอแล้ววิสาหกิจมากกว่าไม่น่าเป็นเอกชนล้วนๆน่าจะบีบคอแล้ววิสาหกิจส่วนเอกชนเนี่ยถ้าเอกชนจริงก็คงจะต้องเอาคืนในรูปแบบอื่นซึ่งประชาชนอย่างเราก็ไม่มีฟรีในรูปแบบใดนั่นเองค่ะ
0: ครับเดี๋ยวพักกันอีกสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมานะครับ
1: ค่ะ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบเก้านาฬิกาสิบนาทีครับมาติดตามสองมุมข่าวกันต่อนะครับ
1: น้องนิตตี้มาแล้วนิตตี้บอกว่าฝ่ายค้านคอนเทนต์ก็งี้แหละอ๋อที่พูดถึงคุณสิริกัญญาบอกว่าใช้กระดาษท่าแผ่นไปกู้เงินนะนะแถมไปทะเลาะกับวงการละครทีวีเพราะฉาก2475จนคนในวงการที่จริงๆบางคนก็เป็นแนวร่วมสีส้มยังทนไม่ไหวเลยพี่พิสารทราบเรื่องนี้ไหมคะ
0: คุณนายไทยไปทะเลาะคุณ
1: ไปทะเลาะเรื่อง2475เลยอ๋อเหรอฮะ
0: ใช่ไหมละครเรื่องอะไร
1: 2475ฉาก2475ค่ะมันจากละครอะไรก็ไม่รู้เอาไปว่ามันมีเรื่องนี้ก็แล้วกันฮะตามไม่ทันเลยนิติส่วนคุณเล็กบอกว่างานงบบอลโลกมาอีกแล้วหวานเจี๊ยบนะคะบรูไนน่าจะฟรีคุณอารีนาบอกว่าบรูไนน่าจะดูฟรีเพราะว่าแวตเขา 0% และน้ำมันที่นั่นก็ลิตรละ10 กว่าบาทถูกต้อง

0: ส่วนคุณพักวัตรบอกว่าเมืองไทยเราติดนิสัยดูมหากรรมกีฬาต้องได้ดูฟรีครับเป็นอย่างนี้มาไม่ต่ำกว่า30ปีแล้วเริ่มตั้งแต่เขาทรายกาแล็กซี่เป็นแชมป์โลกอยู่ในยุค80น่ะป้องกันที่สมุทรปราการครั้งนั้นริเริ่มโดยคุณวัฒนาอัศวะเหมเป็นคนจัดและเปิดให้ดูฟรีนี่แหละครับเริ่มจากตรงนี้แล้วมันก็เลยลามไปยังกีฬาอื่นจนถึงทุกวันนี้แล้วก็คุณเกรฟเนี่ยขอบคุณมากคุณเกรฟบอกเห็นด้วยกับคุณอันมากกอไก่3ตัว4ตัวมันไม่มีฟรีเขาจะเอาคืนในรูปแบบไหนเท่านั้นเองเอกชนมาลงขันก็เท่ากับลงขันให้รัฐบาลลงขันให้นักการเมืองและเอกชนลงขันให้นักการเมืองได้เสียงในการที่ให้ประชาชนดูฟุตบอลฟรีแล้วเอกชนพวกนั้นไปเอาคืนในรูปแบบใด
1: ครับ
0: ค่ะอันนี้เป็นคำถาม
1: เรื่องฟุตบอลโลกนะอันนี้มาที่เรื่องกระทรวงเกษตรการย้ายอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเมื่อเช้าที่ผ่านมาคุณราเชนศิลปะรายะโพสต์ข้อความล่าสุดฮะชี้แจงผ่าน Facebook ส่วนตัวโดยระบุว่าเช้าวันนี้ได้มาที่กระทรวงได้พบกับท่านเลขานุการรัฐมนตรีได้รับฟังเหตุผลในการโยกย้ายตำแหน่งของผมเองและจากกรณีที่ผมเองได้ให้สัมภาษณ์ในลักษณะที่ไม่พอใจการโยกย้ายเนื่องจากคาดเดาว่าเกี่ยวกับหลานท่านรัฐมนตรีผมได้ไปนอนพิจารณาไต่ตรองรวมทั้งรับฟังข้อมูลซึ่งเชื่อว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกันเป็นการแต่งตั้งตามที่เป็นอำนาจของผู้บริหารกระทรวงโดยแท้โดยมีการนำเสนอตามขั้นตอนตามลำดับชั้นเพื่อเสนอให้คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบตามกฎหมายข้าราชการพลเรือนสรุปผมไม่ติดใจและขอน้อมรับการพิจารณาของท่านผู้บริหารและขอยุติการให้ข่าวใดๆที่อาจทำให้สังคมเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าการแต่งตั้งโยกย้ายดังกล่าวในทุกกรณีจะไม่ร้องเรียนไปยังทุกหน่วยขอยืนยันตามนี้นะครับจบแล้วคือจบครับผมเองเป็นข้าราชการมืออาชีพตบท้ายว่าผมเองเป็นข้าราชการมืออาชีพ
0: พี่ประธานยังบวชพระอยู่ป่ะฮะบวชแล้วหรือยังเรีย
1: กไม่มีคำว่าอาตมานะแสดงว่ายังไม่ได้บวชถ้ามีก็จะต้องมีอาตมาอาตมายังแสดงว่ายังไม่ได้บวชจะบวชหรือเปล่าไม่ทราบนะแต่ณขณะนี้ยังไม่ได้บวชแต่ว่าออกมาสื่อสารเคลียร์คลัดตัดจบนะว่าไม่ติดใจผู้บังคับบัญชาได้ปฏิบัติตามเหตุและผลตามขั้นตอนถูกต้องตามกฎหมายข้าราชการพลเรือนทุกประการ
0: จะบาปไหมถ้าเรียนไม่เชื่อเลยอ่ะ
1: น่าจะ
0: ไม่เชื่อว่าท่านคิดอย่างนั้นจริงๆ
1: ผมยืนยันว่าน่าจะบาป
0: แต่มันจะบาป
1: แต่ว่าเพียงว่ามันจะบาปมันทั้งเมืองไม่เหงา
0: เรียนเชื่อว่าท่านไม่ได้คิดอย่างนั้นจริงๆอะค่ะบาปใช่ไหมฮะ
1: บาปฮะ
0: ไม่เป็นไรเพื่อนเยอะ
1: เป็นอกุศลและเจตนาแต่ว่าคงจะบาปมันทั้งเมืองอย่างที่เรียนไม่เหงาคร
0: ับก็ไม่รู้อ่ะมันไม่เชื่อนะคะว่าท่านคิดอย่างนั้นจริงๆค่ะต้องขอโทษนะคะ
1: โอเคนี่เรื่องคุณอธิบดีกรมฝนหลวงเนาะครับ
0: ค่ะทำไมเราไม่ค่อยอินก็ไม่รู้นะยุติสารอะไรแบบเนี้ย
1: ก็เนี่ยผมก็นั่งนึกอยู่กันนะว่าเดี๋ยวพอนั่นไปนั่นมาแล้วเขาต้องเคลียร์มันจบถ้าไปต่อแล้วมันเหนื่อยกัน
0: แล้วก็เราเนี่ยนะพี่ยุติสารหรือว่าตัวดิฉันเองก็ได้ไม่ได้เคยเข้าข้างอธิบดีตั้งแต่แรกแล้วดิฉันสงสารคนที่แบบเชียร์ตั้งแต่แรกมากเลยเพราะว่าโดยปกติแล้วอ่ะข้าราชการขึ้นมาถึงระดับนี้ได้อ่ะมันไม่ธรรมดานะ
1: ครับสงสารใครมากที่สุดสงสารพี่แอ๊ด
0: สงสารประชาชน
1: พี่แอ๊ดแต่งเพลง
0: จริงกว่าจะขึ้นมาถึงขนาดนี้ได้ไม่มีใครธรรมดาหรอก
1: คือบางทีคนก็คิดในแง่แบบนักการเมืองก็รังแกมันจะมีสูตรสำเร็จอยู่ไง
0: ค่ะ
1: อันนี้ปัญหามันซับซ้อนปัญหาม
0: ีอยู่สองอย่าง
1: มันไม่ใช่ว่าจะไปปกป้องฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอะไรแต่คิดว่าปัญหาคงมีอะไรซับซ้อนเงื่อนอยู่
0: แล้ว

0: และช่วงหลังๆเนี่ยเราก็รู้ว่าการขึ้นเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ได้เนี่ยมันสุดๆเลยอ่ะมันไม่มีหรอกฝีมือขึ้นมาน่ะมันต้องอะไรสักอย่างนึงนี่แหละนะคะเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่าแบบคณะการเมืองรังแกข้าราชการหรือว่าแบบเกษตรกรผู้ยากไร้ดิฉันก็เบื่อคำนี้มากเกษตรกรผู้ยากไร้มันจะต้องอะไรสักอย่างนึงสาเหตุที่ยากไร้แล้วยากไร้อีกเนี่ยมันมีสาเหตุทั้งนั้นแหละนะคะพี่ไพศาลไปลากรถสักคันนึงยืมใครเข้ามาไปแลกซื้ออะไรหรือยังคะที่เตรียมไว้อะค่ะรถเก่าแล้วก็จะได้เงินอัดฉีด
1: ไม่ยังไม่รู้เลยจะเป็นจริงแน่เปล่าแล้วฝ่ายค้านเขายื่นร้องศาลอยู
0: ่คุณลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการรถเก่าแลกรถใหม่ว่าขณะนี้กรมสรรพสามิตกำลังศึกษารายละเอียดของโครงการอยู
1: ่
0: เดือนอะไรไม่ศึกษาไม่เสร็จอีกได้ยินโครงการนี้มาแต่แรกแล้วถ้ายังศึกษาอยู่ปล่อยข่าวมาทำไมไม่ศึกษาให้เสร็จก่อนนะ
1: ไม่น่าจะเอามาพัวพันกับเงินกู้เร่งด่วนนี่นะ
0: ใช่
1: พ.ร.ก.นี่มันต้องเร่งด่วนนะยังศึกษาอยู่นี่ไม่น่าย
0: ังศึกษาอยู่แล้วมันเร่งด่วนตรงไหนแต่ยอมรับว่าโครงการอาจจะติดขัดอุปสรรคหลายอย่างที่ยังไม่ได้ข้อสรุปเช่นการตีราคารถเก่าที่จะเข้าโครงการที่ยังมีประเด็นว่าหากรถตีราคาแพงรถแพ้ไปตีราคาถูกจะเป็นปัญหาอีกแบบนึงรถถูกไปตีราคาแพงก็จะเป็นปัญหาอีกแบบอ่ะคุณก็ไปขอแรงไอ้พวกเป็นรถเขาดิใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ก็พี่ไพศาลจำได้ไหมคะอาชีพหนึ่งที่มีค่าตัวมากคือพวกตีราคาของตามโรงรับจำนำพวกนี้ทักษะสูงมากตีราคายังไงที่รับจำนำแล้วไม่ขาดทุนพวกรถเก่านี่ยังไม่เท่าไหร่เพราะมันดีมเก่ามากมันก็ไม่อยู่ในลิสต์ที่ไม่รู้จะตีราคายังไงนะนี่ก็เหมือนกันตีไม่รู้จะตีราคากันยังไงถ้ารถถูกไปตีราคาแพงก็จะเป็นปัญหาเพราะรถทุกคันไม่ได้เหมือนกันไม่ใช่รถใหม่ก็มันไม่ใช่หน้าที่ไม่ใช่อาชีพของคุณน่ะคุณก็ไม่มีความชำนาญเรื่องรถเก่ารถใหม่ถูกไหมฮะนี่ก็เรื่องนึงแล้วไม่จะทำยังไงอีกสองอีกเรื่องก็คือซื้อไปแล้วไม่รู้จะไปทำอะไรจะไปกำจัดซากรถเก่า 20,000 คันเนี่ยจะทำยังไงยังไม่มีใครที่แยกซากรถได้อย่างจริงจังชิ้นส่วนนี้เป็นเศษเหล็กอันนี้แบตเตอรี่ยังไม่รู้จะไปทำอะไรยังไงไม่รู้สรุปยังไงไปไม่ถูกและตอนนี้เรื่องก็ยังไม่มาถึงกระทรวงการคลังด้วยเพราะเข้าใจว่าติดอุปสรรคหลายเรื่องเหมือนกันเช่นการตีราคาแค่จะรับซื้อรถก็มีปัญหา
1: ครับ
0: จบทำอะไรไม่ได้หรอกพี่วิสาร
1: ยังไม่มีความคืบหน้า
0: ไปไม่ถูกเลย
1: เรื่อง
0: ไปไม่ถูก
1: เรื่องคนจีนที่ชื่อหมิงเฉินซันนะที่พบว่าที่บ้านเป็นคลังแสงเลยมีอาวุธสงครามจำนวนมากก็ตำรวจเขาบอกอย่าเพิ่งเชื่อนะไอ้เรื่องสวมมรสิทธิ์อะไรเป็นข่าว
0: ใบสีชมพู
1: อะไรสวยชมพูเนี่ยกรมการปกครองแกะรอยหมิงเฉินซันพบแต่งเมียไทยเพิ่มชื่อทร13คลองสามวาก
0: ่
1: อนช
0: ื
1: ่อโปรเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ทำบัตรใหม่2รอบคาดหวังสวมสิทธิ์เปลี่ยนสถานะล่าสุดชุดปฏิบัติการสืบสวนอะไรเนี่ยโดพาเลย NICE ลงพื้นที่จ่อเรียกสอบเจ้าหน้าที่3รายเอี่ยวฟอกตัวนะอันนี้ก็แสดงว่าจริงๆเนี่ยมีเรื่องจริงนะไม่ใช่ว่าเฟคนิวนะ
0: อย่างนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ตรวจสอบประวัติการเดินทางหลิงเฉินเข้าไทยครั้งแรกเมื่อ6ปีที่แล้วใช้วีซ่านักท่องเที่ยวเข้ามาล่าสุดเมื่อมกราคมด้วยวีซ่า re-entry เชื่อมโยงกับวีซ่าระยะยาวที่พนักได้5ปีที่น่าสนใจคือถือพาสปอร์ต2เล่มพาสปอร์ตทั้งจีนและกัมพูชาแล้วก็มีบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติหรือว่าบัตรสีชมพูด้วยตกลงเป็นจีนหรือเป็นกัมพูชาพาสปอร์ต2เล่มเลยนะไม่พอเป็นคนไทยก็ได้เพราะว่ามีบัตรสีชมพูและมีชื่ออยู่ในกรุงเทพอ้างว่ามาจากเชียงดาวต
1: ั
0: ้งแต่เมื่อปลายปี2566ตกลงเขาเป็นใครกันแน่เรายังไม่รู้เลยนะเป็นจีนเป็นกัมพูชาหรือเป็นพวกถือบัตรสีชมพู
1: ครับเนี่ยฮะชุดปฏิบัติการสืบสวนโด DOP

0: CANICE อะไรเนี่ยนะฮะน่าจะเป็นของกรมการปกครองนี่แหละลงพื้นที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่เพื่อตรวจสอบเส้นทางทะเบียนราษฎรของนายหมิงเฉิงซันเบื้องต้นจากการสืบค้นฐานข้อมูลพบว่าหมิงเฉิงซันเริ่มต้นสร้างตัวคนตนในไทยด้วยการจดทะเบียนสมรสกับหญิงชาวไทยณสำนักทะเบียนในกรุงเทพเมื่อปี2565ทั้งที่ไม่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้และไม่เคยอยู่กินกันมาก่อนน่าจะมีเรื่องของอะไรต่างๆที
1: ่เกิดที่มณฑลเฮหลงเจียง
0: โอ้
1: ผ
0: ู้
1: หญิงคนนั้นเฮหลงเจียงค่ะแล้วก็ผู้หญิงคนนั้นเมื่อวานนี้ให้สัมภาษณ์แบบซื่อๆเลยนะคะนักข่าวกับเจ้าหน้าที่ไปที่บ้านเป็นทาวน์เฮาส์อยู่เขตคลองสำวาเนี่ยก็บอกว่าแกดีแกไม่มีอะไรก็จดทะเบียนกันแต่บ้านนี้แกแทบไม่เคยมาเลยค่ะในบันทึกระบุว่าไม่เคยอยู่กินมาก่อนและฝ่ายชายไม่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ใช้ล่ามผู้หญิงเป็นผู้แปลภาษาต่อมาในเฉินหมิงเฉินเนี่ยก็ขอเพิ่มชื่อเข้าทะเบียนบ้านบุคคลที่อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรไทยชั่วคราวในทาวน์เฮาส์ของผู้หญิงที่จดทะเบียนด้วยค่ะแล้วก็ไปทำบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยครั้งแรกเมื่อ2สิงหาคม
0: ที่เชียงดาว
1: 65 2สิงหาคม65ก็คือจดทะเบียนกับผู้หญิงไทยก่อน20กรกฎาคม65เสร็จแล้วก็ไปขอบัตรสีชมพูหลังจากนั้นเพียงแค่12วันจดทะเบียน20กรกฎาคม2สิงหาไปขอบัตรชมพูหลังจากที่ได้บัตรชมพูหมิงเฉินซันย้ายเข้าทะเบียนบ้านที่เชียงดาวแล้วก็ขอทำบัตรประชาชนใหม่ค่ะ
0: 2ครั้งเขาบอกทำถึง2ครั้งภายในระยะเวลา
1: ทำใหม่2ครั้งเมื่อวันที่12ตุลาคม65แล้วก็ย้ายออกจากบ้านหลังนั้น9พฤศจิกา66ย้ายเข้าบ้านหลังเดิมที่คลองสามวาอีกรอบหนึ่งและขอทำบัตรครั้งที่3กรณีบัตรชำรุด14พฤศจิกา66ค่ะจากการลงตรวจพื้นที่บ้านหลังที่หมิงเฉินซันย้ายเข้าไปอยู่ที่เชียงดาวเมื่อ12ตุลา65เนี่ยนะคะลูกเจ้าของบ้านเป็นผู้ดำเนินการให้แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ของอำเภอเชียงดาวขอให้รับหมิงเฉินซันก็เชียงดาวนี่แหละที่เขาไปถอนรากถอนโคนกันมากี่รอบแล้วฮะที่ไปพบเอกสารอยู่ใต้ที่นอน
0: เจ้าของบ้านก็พูดซื่อๆว่ามีเจ้าหน้าที่มาขอว่าให้รับไว
1: ้ได้ค่า
0: ได้เงิน 2,000 ครับ
1: ค่ะแล้วก็ข้อสังเกตมูลเหตุจูงใจหมิงเฉินซันที่มาที่เชียงดาวเนี่ยน่าเชื่อว่าอาจย้ายเข้ามาเพื่อสวมสิทธิชนกลุ่มน้อยทำบัตรประจำตัวผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนในลักษณะเดียวกับที่มีการจับกลุ่มสัญชาติจีนโครงการสลายหมอกเชียงดาวไปเมื่อมกราคมที่ผ่านมาเนี่ยค่ะแล้วก็พบว่าปลัดอำเภอที่ทำรายการบัตรประจำตัวเนี่ยก็เคยเชื่อมโยงกับกรณีทุจริตคดีสวมบัตรประชาชนให้กับบุคคลสัญชาติจีนด้วย
0: ให้แก๊งจีนเทาในคดีอุ้มตัดนิ้วเรียกค่าไทยที่โด่งดังเมื่อปลายปี65
1: ไอ้สลายหมอกเชียงดาวเนี่ย
0: ปราณเพื่อนเชียงดาวเนี่ย
1: ว่าคุณอนุทินไปเองอ่ะคุณอนุทินไปแถลงข่าวเองค่ะสลายหมอกเชียงดาวเนี่ยก็ทีนี้ก็โอเคมันก็เป็นเพียงแค่ฉากหนึ่งว่าไอ้หมอเนี่ยมีบัตรสีชมพูจริงๆแล้วคนที่ทำให้ก็กลุ่ม
0: ไม่อย่างนี้มันแสดงว่ามันจะต้องเข้ามาแล้วต้องมีคนไทยที่ชี้ช่องให้ได้นะว่าจะต้องไปทำอะไรที่ไหนยังไงกับใครต่างๆเนี่ยต้องมีคนไทยในนี้เป็นคนที่คอยจัดการให้คงไม่ใช่จู่ๆไปรู้ได้เองครับ
1: คุณอนุชินเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยมาแต่พ.ศ.อะไรอ่ะก็แต่คุณเศรษฐาถูกไหมคะ
0: ใช่ตั้งแต่ก่อนคุณเศรษฐา
1: คุณเศรษฐาก็ปี6
0: ปี
1: อะไรนะ
0: ตั้งหลังการเลือกตั้ง66เป็นต้นมา
1: 66 67 68 69มีคุณภูมิธรรมเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยอยู่แป๊บเดียว
0: อยู่ไม่กี่เดือน
1: อยู่แป๊บเดียว
0: ครับ
1: คุณอนุทินเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยมาเป็นเวลา4ปีแล้วนะคะพี่ไพศาลคุณอนุทินโยกผู้ว่าโยกอะไรในอำเภอเอ้ยไม่ใช่ในอำเภอโยกผู้ว่าโยกอะไรต่อมีอะไรอธิบดีทุกคนโยกไปโยกมาโยกกับเยอะแยะมากมายนะคะ
0: ครับ
1: ในรอบ4ปีเนี่ย

0: แต่โยกยังไงยังไม่สามารถแก้ปัญหานี้ได้คนเดียวยังไม่โดนโยกคือปลัดกระทรวงค่ะ
1: รู้สึกวันนี้จะให้สัมภาษณ์นะคุณนุทินว่าไงนะเรื่องว่าไอ้ระบบทะเบียนราษฎรไม่มีปัญหาเราของเราไม่ได้มีจุดอ่อนอะไรใช่ไหม
0: ก็เนี่ยก็ไม่รู้อะค่ะ
1: เดี๋ยวดูนิดหนึ่งรู้สึกสื่อจะถาม

0: ให้ถึงเครือข่ายหนุ่มจีนซุกคลังแสงนายกยันไม่จำเป็นต้องสังคายนาการออกทะเบียนราษฎรหลังพบต่างชาติสวมสิทธิ์ชี้กฎหมายมีอยู่แล้วหากใครทำผิดไม่มีทางรอดบอกอย่าเอาปลาเน่าตัวเดียวไปติเรือทั้งโกลนมันไม่ใช่ตัวเดียวนะท่านนายกมันเยอะมันเดี๋ยวก็โผล่ที่มันโผล่ที่นี่จนกระทั่งมันไม่จบไม่สิ้นนาทีอ่ะมันมีมาเรื่อยๆนะ
1: ด้วยความเคารพนะคะคิดดูให้ดีนะว่าปัญหาในเรื่องการสวมสัญชาติเนี่ยมันใหญ่ขนาดไหนท่านนายกเป็นรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยมาตั้งแต่ปี2566นะคะนี่มันปี2569แล้ว
0: ระบบตรวจสอบภายในของท่านเนี่ยทำไม่ได้นะหาไม่เจอนะมันเกิดเหตุมันต้องเป็นคดีเป็นอะไรมาเงี้ยแล้วตำรวจเข้าไปสอบมาแล้วก็พบว่ามันมีข้อมูลหลักฐานที่มาพัวพันแล้วถึงได้ย้อนมาเจอเรื่องของมหาดไทยนะผมบอกให้ไม่ใช่ว่าเป็นระบบตรวจสอบภายในท่านไปเจอของท่านเองหรืออะไรเองนะถ้าไม่ไปก่อเหตุมายากมากที่จะเจอไอ้เนี่ยอย่างในหนุ่มในเฉินอะไรเนี่ยถ้าไม่ลดความแล้วไปเจอเรื่องพิรุธเรื่องอาวุธที่มีใน
1: ก็ไม่รู้หรอก
0: ในตัวกับในรถนะแล้วโยงไปถึงที่บ้านไปค้นนะมันก็จะโยงไม่มาเจอประวัติแบบนี้หรอกว่ามันมีพิรุธในเรื่องทะเบียนราษฎรอะไรวุ่นวายไปหมดแล้วก็โยงไปถึงตัวปลัดอำเภอซึ่งเคยถูกกวาดล้างจากเคสก่อนหน้านี้ที่เคยไปปลอมทะเบียนราษฎรให้กับพวกจีนเทาคดีอุ้มตัดนิ้วซึ่งอันนั้นก็เป็นกรณีที่มันเป็นคดีแล้วถึงโยงมาถึงเจอปลัดไม่ใช่ว่าระบบตรวจสอบภายในของกระทรวงมหาดไทยหรือกรมการปกครองก็ไปตรวจเจอกันเองนะเพราะปัญหาที่ถามเนี่ยว่าต้องสังคายนาการออกทะเบียนราษฎรหรือไม่เนี่ยถามในนัยยะว่าระบบตรวจสอบภายในมันป้องกันตัวเองไม่ได้ที่ท่านบอกว่าปลาเน่าตัวเดียวหากใครทำผิดก็ไม่มีทางรอดไม่จริงนะมันรอดกันมาตลอดจนก่อจนมีเหตุถ้าไม่มีเหตุก็รอดนะครับ
1: ท่านเป็นรัฐมนตรีมา4ปีแต่ปี66อ่ะท่านย้ายให้แทบทุกคนในกระทรวงอ่ะและปัญหาแบบนี้ยังมีอยู่มันหมายความว่าไง
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz
3: ซึ่งต้องรอใช่ถูกต้องรอศาลอุทธรณ์ทำใครพากษาแล้วก็นัดฟังคำพิพากษาอีกทีหนึ่ง
4: ครับผมนะฮะครับเดี๋ยวช่วงหน้าก็ชมข่าวกันต่อครับ

0: ยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์
1: 19:30 นครับต้อนรับคุณผู้ฟังนะครับมหานครรอบทิศนะครับจากทุกที่ทั่วไทยวันนี้พูดคุยกันได้เหมือนเดิมนะครับหน้า Facebook Live LTM FM 95กับเรา2คนนะครับน้องนุ่งจามอนพี่บอยสมศักดิ์ครับ
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับสวัสดีน้องอีกครั้งนึงนะ
1: 1ทุ่มถึง2ทุ่มแบบนี้นะครับอัปเดตข่าวกันหลังจากที่ฟังเพลงเพราะๆกันมาเพลงสนุกสนานกันมาตลอดทั้งวัน
2: ครับ
1: นะก็อัปเดตข่าวกันเพื่อไม่ตกข่าวกันนะ
2: ครับ
1: แฟนๆลูกทุ่งมหานครต้องไม่ตกข่าวกันนะครับตกอะไรตกได้ห้ามตกข่าว
2: ตกบันไดอ่ะ
1: แม่นั้นก็ไม่เอาเออนะครับอ่ะวันนี้อยู่กันเกือบ100ท่านนะครับสวัสดีพี่สุนิสานะครับ
2: สวัสดีครับ
1: พี่อเกนจากพะเยาสวัสดีครับพี่วรศักดิ์นะครับ
2: สวัสดีครับ
1: พี่เจษดาสวัสดีครับพี่ดงพี่บอยครับพี่ปุญญวัฒน์จากอุบลเด้อ
2: สวัสดีครับ
1: ครับพี่รัชนีกรพี่ธนากรสวัสดีนะครับนะครับหลายครั้งคนขับรถส่งอาหารไม่ใช่คนรับงานจากแอปนะครับพี่ชนะกันให้ความเห็นมาพี่วันชัยบอกวันนี้ฟังเข้ามาชมทางเฟซแล้วนะครับขอบคุณนะครับ
2: ขอบคุณครับ
1: เดี๋ยวค่อยไล่เรียงกันไปแล้วกันนะครับพี่ระเบียบพี่กัลยาสวัสดีครับนะฮะมาฟังข่าวกันต่อครับ
3: มหานครรอบทิศอันดับ10

0: อันดับ10นะครับโอ้โหไฟไหม้ลานเก็บรถของกลางนะครับ
1: ที่ไหน
0: โรงพักสภ.บางน้ำเปรี้ยวทุกโรงพักก็จะมีเหมือนกับลานกว้างๆบางทีก็มีปิดประตูรั้วไว้เก็บรถของกลางเนาะ
1: ครับ
0: นี่ฮะที่บางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทราครับวันนี้ตอนประมาณบ่าย 2:30 นไฟนี่ลุกท่วมเลยนะฮะควันดำพวยพุ่งเต็มท้องฟ้าเลยจู่ๆนะครับลานที่เอาไว้เก็บรถยนต์เก็บซากรถที่ตรวจยึดมาที่รอคดีอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะ10กว่าคันไหม้หมดเลยครับพี่นะฮะมีทั้งรถยนต์มีทั้งมอเตอร์ไซค
1: ์ครับ
0: โอ้โหนะครับช่างประจำสถานที่เก็บของกลางครับชื่อว่าช่างเล็กบอกว่าตอนเกิดเหตุไม่มีใครอยู่ในลานนะครับเป็นช่วงพักกลางวันคนออกไปกินข้าวกันหมดมีคนโทรมาตามช่างเล็กไฟไหม้ใหญ่แล้วเนี่ยที่ร้านเก็บของกลางเนี่ยกลับมาดูไม่ทันแล้วครับไหม้วอดหมดเลยนะฮะจู่ๆไหม้ได้อย่างไรอันเนี้ยนะครับเจ้าหน้าที่ก็ต้องหาสาเหตุเพราะมันเป็นพื้นที่ราชการของโรงพักด้วยนะจู่ๆนะฮะซากรถเก่าพวกเนี้ยมันก็มีโอกาสไหมที่จะเกิดประกายไฟพรึบพรับสายไฟในรถมันเก่าอากาศมันร้อนทีนี้ก็เป็นอุทาหรณ์ให้พื้นที่อื่นๆด้วยนะครับจะต้องระวังนะฮะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ9
1: คุณฟ้าอันดับ9มาดูเรื่องนี้กันบ้าง นะครับกรณีที่นางสาวสวนีอายุ40ปีชาวสุราษฎร์ธานีไปร้องขอความเป็นธรรมหลังจากคุณพ่อเข้ารับการผ่าตัดตาปลาและเจ็บแผลก็กลับไปที่โรงพยาบาลเดิมที่ทำการผ่าตัดตาปลาให้อีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นก็คุณพ่อเนี่ยผู้ผ่าของเขาเนี่ยก็กินผัดซีอิ๊วแล้วเกิดอาการอ้วกชักเกรงแล้วก็เสียชีวิตในห้องฉุกเฉินเลยนะคุณผู้ฟังครับซึ่งก่อนหน้านั้นทางแพทย์ผู้รักษาแจ้งว่าจะให้ยาปฏิชีวนะฆ่าเชื้อแต่หลังจากที่พบว่าคุณพ่อเสียชีวิตก็ได้สอบถามไปยังโรงพยาบาลก็ได้รับการปฏิเสธว่ายังไม่ได้ให้ยาเลยและเสียชีวิตอาจมาจากโรคหัวใจซึ่งพ่อเป็นข้าราชการบำนาญที่เพิ่งเกษียณปีที่ผ่านมาไม่เคยมีประวัติเป็นโรคหัวใจ
0: คนไปผ่าตาปลาใครจะคิดว่าอยู่
1: ๆเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ไหมมัน
1: ไกล
0: ร
1: ุ
0: น
1: แร
0: งมันดู
1: แล้วระหว่างกินก็คือกินได้นอนหลับอ
0: ่
1: ะ
0: เอ
1: าสิคุณสวนีบอกว่านายสกลอายุ61ปีเป็นอดีตข้าราชการบำนาญซึ่งเป็นคุณพ่อของเธอเนี่ยไปรักษาตาปลาที่เท้าเมื่อวันที่5มกราคมปีนี้หลังจากนั้นก็กลับบ้านแล้วก็ล้างแผลที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่อยู่ใกล้บ้านไปรักษาวันที่5นะพอวันที่10คือ5วันผ่านไปคุณพ่อเกิดอาการเจ็บปวดแผลก็ร้องขอให้พาไปโรงพยาบาลก็เลยพาไปโรงพยาบาลเดิมที่ผ่าตัดตาปลาตอนบ่ายโมง48นาทีขณะไปถึงเนี่ยพ่อก็ยังสามารถเดินเข้าโรงพยาบาลได้เองด้วยนะเจ้าที่ก็พาเข้าห้องฉุกเฉินซึ่งแพทย์แจ้งว่าจะให้ยาฆ่าเชื้อระหว่างที่พยาบาลได้ทำการดูแผลและดำเนินการรักษาพ่อเนี่ยเจ้าที่ก็ให้เธอเนี่ยออกมารอด้านนอกก่อนที่จะถึงเวลาบ่าย 2:23 นาทีผ่านไปสักครู่ได้ยินเสียงพยาบาลเรียกชื่อพ่อภายในห้องฉุกเฉินและเจ้าที่วิ่งกันออกมาโอลหม่านก่อนจะแจ้งว่าพ่อหยุดหายใจเจ้าที่กำลังเร่งช่วยเหลืออยู่และแจ้งว่าเสียชีวิตตอนบ่าย 3:05 นาทีอุ้ยไปโรงพยาบาลตอน 4:48 ดงเสียชีวิตตอนบ่าย 3:05 โอ้ก็เกือบ2ชั่วโมงไห
0: ม
1: โอ้แค่นั้นเองซึ่งตอนนั้นตนก็ถามว่าได้ฉีดยาปฏิชีวนะให้พ่อแล้วหรือยังทางโรงพยาบาลก็ปฏิเสธว่ายังไม่ได้ฉีดการเสียชีวิตอาจเป็นจากภาวะโรคหัวใจและเกิดจากการชักเกร็งจากนั้นก็นำศพมาตั้งบำเพ็ญกุศลได้4คืนและเกิดข้อสงสัยก็เลยไปสอบถามพูดคุยกับทางโรงพยาบาลแจ้งว่าการตายอาจจะมาจากโรคหัวใจซึ่งที่ผ่านมาคุณพ่อก็ไม่เคยมีประวัติว่าเป็นโรคหัวใจนะแต่ขณะเข้ารักษาเนี่ยได้แจ้งทางโรงพยาบาลเกี่ยวกับเรื่องของความดันเกาต์แล้วก็ไตระยะ3ก็ไม่ได้แจ้งประวัติหัวใจพอ10มกราคมที่เข้าไปยังโรงพยาบาลรอบ2เนี่ยที่เจ็บแผลเนี่ยเจ้าที่ไม่ได้ตรวจความดันก่อนเข้ารับการรักษาแผลซึ่งเมื่อสอบถามก็ได้รับแจ้งว่าเป็นตามขั้นตอนระบบรักษามาตรฐานของโรงพยาบาลและไม่ได้มีการฉีดยาปฏิชีวนะหรือว่าแก้อักเสบเข้าไปนะพ่อเนี่ยอาเจียนแล้วก็ชักเกร็งแล้วก็เสียชีวิตโอ้ในขณะที่

0: เจ้าที่พยายามช่วยเหลือแล้วทางครอบครัวก็เลยนำศพส่งชันสูตรที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่นครศรีธรรมราชกระทั่งวันที่15มกราคมเนี่ยคุณผู้ฟังทางครอบครัวก็รอผลชันสูตรการตายแล้วก็พอมาวันที่20มีนาคมนะเบื้องต้นแพทย์แจ้งว่าพบปอเขาเรียกว่าทิปเทสเกิน200กรัมต่อมิลลิลิตรทิปเทสเนี่ยเขาบอกว่าเป็นสารหรือเอนไซม์ที่ถูกปล่อยออกมาจากเซลล์ในร่างกายมักจะเกิดกับอาการแพ้รุนแรงค่าปกติเนี่ยอยู่ระหว่าง 1.9 ถึง 13.5 นาโนกรัมต่อมิลลิลิตรความเห็นที่ทำให้เสียชีวิตก็เกิดจากหัวใจวายเฉียบพลันสันนิษฐานว่าแพ้รุนแรงแพ้อะไรล่ะคราวนี้เป็นคำถามอีกประกอบกับได้เห็นภาพจากวงจรปิดเห็นลักษณะของอาการให้ยาผ่านขวดและใส่น้ำเกลือดงและทำให้เชื่อว่าทางเจ้าที่พยาบาลเนี่ยได้ทำการปล่อยยาผ่านเส้นเลือดให้กับพ่อแล้วโอ้จนภายหลังไม่นานได้เกิดการอาเจียนขึ้นไส้ก่อนจะชักเกรงแล้วก็เสียชีวิตแต่จากประวัติการรักษาของโรงพยาบาลไม่พบว่ามีการฉีดยาเขาเดาว่าอาจจะให้ยาผ่านสายน้ำเกลือไหมขณะนี้ทางครอบครัวเกิดความกังวลเนื่องจากไม่ทราบว่าใครจะต้องเป็นผู้ชี้ว่าเหตุการณ์การเสียชีวิตครั้งนี้เกิดจากการให้ยาฆ่าเชื้อและทำให้เสียชีวิตหรือไม่แต่ได้แจ้งความดำเนินคดีไว้แล้วซึ่งชีวิตของพ่อไม่สามารถเอากลับคืนมาได้อยากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความเป็นธรรมกับชาวบ้านด้วยก็คือให้ความเท่าคุณพ่อและครอบครัวเธอด้วย
1: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ8
1: ปิดเทอมเขาบอกอย่าให้คลาดสายตานะเด็กก็เหมือนกันนะฮะนี่ฮะวันนี้มีคุณย่านะสูญเสียหลานไปพร้อมๆกัน2คน
0: ครับ
1: คนหนึ่ง9ขวบเป็นหลานชายคนหนึ่ง8ขวบเป็นหลานสาวพ่อแม่แยกทางกันตั้งแต่ยังเล็กนะครับย่าก็เอามาเลี้ยงไว้นะครับวันนี้คุณย่าก็ร้องห่มร้องไห้นะครับเพราะว่าโทษตัวเองว่าดูแลหลานไม่ดีนะปล่อยให้หลานไปเล่นน้ำกันนะครับที่บริเวณริมคลองจริงๆริมเนี่ยมันเป็นเหมือนคันดินสไลเดอร์เด็กก็ลงไปเล่นกันนะครับตรงคันดินเผอิญว่าจู่ๆมันมีหมวกกันน็อกของใครไม่รู้นะครับลอยมา
0: อ
1: ยู่กลางบ่อน้ำนะฮะหลังหมู่บ้านนี่แหละเด็กก็เห็นเฮ้ยหมวกลอยมา
0: อยากได้อยากเก็บใช่ไหม
1: ใช่ทีนี้ก็ว่ายกันออกไปแล้วเริ่มไปจากตรงน้ำตื้นหนึ่งเริ่มไปกลางสระกลางบ่อที่น้ำลึกนะครับน้องอีก6คนเนี่ยอายุ6ขวบนะที่ไปด้วยเนี่ยไปเล่นด้วยเล่นอยู่ในเหตุการณ์ด้วยเนี่ยเขาบอกเขาเห็นท่าไม่ดีเขาว่ายน้ำเป็นเขาเลยว่ายกลับมาที่ฝั่งนั่งรอตั้งชั่วโมงหนึ่งว่าทำไมเพื่อนๆไม่กลับเข้ามา2คนเด็กก็ไม่รู้ไงว่าการหายไปอย่างเงี้ยมันผิดปกติละเขาก็นั่งมองเลย2คนมันไปเล่นน้ำที่ไหนอ่ะทำไมไม่กลับมานั่นแหละครับจมแล้วครับเขาว่ายออกไปเพื่อที่จะไปเก็บหมวกกันน็
0: อ
1: กตรงกลางบ่อเนี่ยน้ำลึก2เมตรครับจากเล่นสไลเดอร์อยู่ริมเนี่ยนะฮะตรงนั้นก็ไม่มีอะไรแต่เนี่ยบางทีด้วยความเป็นเด็กถ้าเราเป็นผู้ใหญ่แล้วอย่าไปเก็บนะอยู่ริมอย่าออกไปใช่ไหมแต่ทีนี้ถ้าปล่อยเขาไปกันลำพังเนี่ยเขาก็ชวนกันก็สนุกกันละทีนี้เขาก็ไปกันละไม่มีใครห้ามใครกว่าจะรู้ตัวก็สายไปซะแล้วนะคร
0: ับ
1: นะผู้เป็นป้าเนี่ยนะครับกับผู้เป็นย่าเนี่ยทั้งสองคนก็เอาแต่โทษตัวเองนะครับก็บอกว่าเป็นความผิดของตนเองนะครับที่ดูแลเด็กๆได้ไม่ดีนะฮะแล้วก็ตอนนี้ก็ญาติก็นำร่างของน้องนะครับมาไว้ที่วัดแหลมใต้เหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นนะครับที่ตำบลท่าไข่อำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรานะหมู่บ้านไหนมีน้ำอย่าปล่อยให้เด็กไปเล่นกันเองนะบางทีบอกเล่นกันที่เดิมริมๆนะอย่าออกไปนะแต่อย่างเงี้ยมันมีเหตุการณ์อะไรที่อยู่ๆแบบว่าทำให้เด็กเขาออกไปครับ
0: ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
0: อันดับ7ไปดูเรื่องของโครงการแลนด์บริดจ์กันบ้างนะครับวันนี้กลุ่มเครือข่ายภาคประชาชนในจังหวัดกระบี่ภายใต้ชื่อปฏิบัติการปกป้องแผ่นดินใต้ประมาณ100ท่านด้วยกันไปรวมตัวกันที่บริเวณศาลากลางจังหวัดกระบี่ยื่นหนังสือต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกระบี่พรรคภูมิใจไทยเพื่อผ่านไปยังรัฐบาลเรียกร้องให้ยุติการผลักดันร่างพระราชบัญญัติระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้หรือว่าพรบ.SEC

0: และโครงการแลมบริดจ์อย่างเร่งด่วนโดยมีคุณกิติชัยเอ่งชวนสส.กระบี่ภูมิใจไทยออกมารับหนังสือซึ่งคุณพิสิทธิ์เป็ดทองตัวแทนกลุ่มผู้ชุมนุมบอกว่าการรวมตัวครั้งนี้ก็เป็นการแสดงเจตนารมณ์ขอให้พรรคภูมิใจไทยยุติพรบ.ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้และโครงการแลนด์บริดจ์โดยเสนอให้รัฐบาลดำเนิน3สิ่งด้วยกัน1ยุติการดำเนินการใดที่จะนำไปสู่เขาเรียกว่าการผลักดันพรบ.ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้2แล้วก็2คือยกเลิกโครงการแลนด์บริดจ์ระนองชุมพร3หากพรบ.ดังกล่าวพ้นสภาพไปแล้วทั้งของพรรคภูมิใจไทยแล้วก็ของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและพรรคภูมิใจไทยจัดทำร่างพรบใหม่ขึ้นมาตามคำกล่าวของประธานวิปรัฐบาลพรรคภูมิใจไทยต้องไม่จัดทำกฎหมายในลักษณะทำให้ทรัพยากรภาคใต้ไปอยู่ในมือต่างชาติเสนอกลับเข้ามาอีกตัวข่ายประชาชนปกป้องภาคใต้จะเดินทางทวงคำตอบที่ทำเนียบในวันที่22มิถุนายนนี้โอ้แสดงว่าคนพื้นที่ไม่เห็นด้วยเนาะ
1: ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
1: อันดับ6นะครับราคาชุดนักเรียนกันหน่อยพ่อแม่ผู้ปกครองเป็นยังไงกันบ้างครับปีนี้ผู้สื่อข่าวของเรานะครับไปสำรวจนะฮะก็ไปกับกรมการค้าภายในนะครับไปสำรวจราคาชุดนักเรียนนะก็เขาบอกว่าส่วนใหญ่ก็ขายราคาเดิมจากปีที่แล้วนะครับชุดนักเรียนนะฮะเขาบอกว่าราคาปีนี้นะอย่างตราเสื้อนักเรียนชายสมใจนึกเนี่ยนะฮะตัวละ215ถึง360บาทนะครับส่วนของผู้หญิงนะอยู่ที่165ถึง360บาทนะฮะกางเกงกับกระโปรงนะครับกางเกงนักเรียนเนี่ยตราท็อปสันเขาบอกว่าตัวละ325ถึง375บาทนะฮะก็แล้วแต่ไซส
0: ์
1: นะครับก็ยังเป็นเขาบอกว่ายังเป็นราคาเดิมนะฮะยังเป็นราคาเดิมก็มีหลากหลายราคาเนาะถ้าราคาตาสมอนะฮะตาสมอนี่ก็260ถึง375นะอันนี้กางเกงนะกางเกงนะครับก็จะมีโปรโมชั่นนะเห็นทางพวกทางร้านเขาก็จะมีการจัดโปรโมชั่นนะครับอย่างเช่นปักตัวอักษรย่อฟรีอย่างเงี้ยนะกรมการค้าภายในบอกว่าเดี๋ยวเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทย plus เปิดเทอมใหญ่สบายกระเป๋านะฮะก็จะมีผู้ประกอบการ49รายนะฮะนำสินค้าด้านเกี่ยวกับการศึกษาเนี่ยพันรายการมาลดราคา
0: ครับ
1: นะก็คาดว่าจะช่วยลดค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนได้ในช่วงเปิดเทอมนะครับอย่างที่บอกพ่อแม่ถ้าโหไม่ได้เสื้อนี่ไม่ได้สั้นกางเกงนี่ไม่ได้รัดกันจริงๆเนี่ยภาวะนี้เนี่ยให้ลูกใส่ไปก่อนนะลูกสาวผมวันนั้นรองเท้ามันแน่นมันมาบิ้วใหญ่เลยจริงๆเนี่ยลองจับดูดิไม่เชื่อเนี่ยลองจับดูดิมันแน่นจริงๆเดินแล้วเจ็บเดินแล้วเจ็บตอนแรกแม่เขาให้เขาใส่ไปก่อน
0: เ
1: ขาก็มาฟ้องเนี่ยว่ามันเจ็บจริงๆมันเจ็บจริง
0: ๆแล้วยังไงซื้อใหม่
1: ก็เดี๋ยวถ้าเปิดเทอมก็คงอาทิตย์หน้าเนาะแต่รองเท้ามันต้องใส่ทุกวันนะพี่แล้วก็อาจจะต้องซื้อใหม่
0: รองเท้านักเรียนผู้หญิงก็เหรอที่เป็นหูแปะนะ
1: ใช่อันนี้ก็300นิดๆนะคู่นึงอ่ะ
0: คงเด็กเน
1: า
0: ะ
1: แต่ว่ามันก็ใส่ทั้งเทอมก
0: ็มาแล้วหนูลิงก็ใส่มานานยังคู่เนี้ย
1: ก็ปีที่แล้ว
0: อุ้ยก็
1: ปีที่แล้ว
0: น้องก็คงเจ็บจริง
1: เ
0: ลยดง
1: น่าจะเจ็บแล้วก็อยากได้ของใหม่หรือเปล่าเปิดเทอมก็อยากได้ของใหม่หรือมันแน่นจริงๆแน่นจริง
0: แล้วเด็กคนนี้เนาะไว้ใจไม่ได้
1: เลยแล้วบอกให้ไปกดรองเท้าเด็กเรียนหัวมันก็แข็งๆกดแล้วมันก็ไม่ได้แบบว่าบุ๋มลงมาแล้วโดนนิ้วไงแล้วก็แก้
0: เป็นมาเป็นทัดวัดเลยอันเดียวพ่อวัดเท้าหนูก่อนตั้งส้นจนปลายเท้าเท่าไหร่แล้ววัดขนาดความยาวรองเท้าต้องสู้กันด้วยหลักฐานเด็กแบบนี้มาแล้ววางเผื่อแล้วไปกดในช็อปแอปแพดฟอร์มซื้อกันเองเหรอทีเดียว
1: ครับครับผม
2: มหานครโรคทิพย
3: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
4: ์กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอล

0: สู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานเขาช่องรถแท้กาแฟไทย
1: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
2: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอิสมาก
0: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องต้นตำรับต้องร้องว้าว
2: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวได้คนดี

0: จริงร้อนร้อนร้อน
1: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย

0: จริง
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: มหานครโรคทิพย
3: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
4: ์มหานครรอบทิศอันดับ5
5: คุณผู้ฟังฮะอันดับ5มาดูเรื่องนี้กันนิดนึงฮะเรื่องของมันสำปะหลังโอ้ชาวบ้านชาวไร่ยิ้มออกเนาะราคามันดีขึ้นวันนี้ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่บ้านไทยสันติสุขที่อำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ช่วงนี้กำลังเตรียมลงมือทำการเกษตรและเก็บผลผลิตนำไปขายกันโดยเฉพาะเรื่องของมันสำปะหลังนะครับเพราะว่าราคาขยับขึ้นจาก1บาทเป็น2บาทอู้เดิมบาทเดียวเหรออู้เป็น2บาทชาวบ้านก็ยิ้มมันอู้แสดงว่ามันถูกจริงเนาะ
6: มัน
5: โอ้แล้วเมื่อไหร่จะรวยอ่ะหลังจากที่มีการปิดด่านจากสถานการณ์สู้รบระหว่างไทยกัมพูชาที่ผ่านมาและเห็นด้วยที่คุณอนุทินเนี่ยยืนยันปิดด่านทำให้ราคามันอ้าวแสดงว่ามีมันเพื่อนบ้านมาถึงอย่างเงี้ยคุณปานีกำจัดภัยกับคุณสมบัติมาลีแก้วสองเสร็จมีภรรยาบอกว่าตอนนี้กำลังเร่งเก็บผลผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะมันสำปะหลังที่ปลูกไว้4ไร่เนี่ยแล้วก็เตรียมปลูกในฤดูต่อไปซึ่งปีนี้พันต้นมันเนี่ยต้นพันก่อนนะต้นมันหายากตัวพันเนี่ยนะแล้วก็มีราคาแพงต้นละ 3-4 บาทมัดหนึ่งราคาที่ 40-50 บาทเนื่องจากปีที่ผ่านมาชาวบ้านปลูกกันน้อยเพราะต้องอพยพหนีกัน2รอบคือหนีระเบิดซึ่งยังคงกังวลในสถานการณ์ชายแดนในขณะนี้ก็ชินแล้วถ้ามัวแต่กังวลคงไม่ทำมาหากินแต่ใดๆคือเดิมขาย1บาทตอนนี้ขายได้2บาทยังไม่เท่าราคาต้นพันน่ะด้งแต่ชาวบ้านก็ยิ้มออกแล้วอ่ะ2บาทอ่ะ
6: โลละ2บาทที่ดูแล้วโอ้โหต้นทุนค่าปุ๋ยค่าแรง
5: คือเราอ่านจั่วหัวว่ายิ้มออกแล้วนึกว่าหลายสิบ
6: เออขึ้นมาบาทเดียว
5: บาทเดียวเองอ่ะ
6: ครับผม
5: คุยเอาใจช่วยแล้วดูพื้นที่ดิตายแล้วแสดงว่าถ้ามีข่าวว่าไอ้มันจากเพื่อนบ้านมันชอบล่อเข้ามาตอนเปิดด่านนี่ก็น่าจะจริงพอไม่มาปุ๊บราคาเราขึ้นเลยอ่ะ
6: ครับ
4: มหานครรอบทิศอันดับ4
6: เนี่ยเวลารถอุบัติเหตุนะเวลารถที่แบบไปจอดนอนจอดหลบฝนจอดอยู่ข้างทางเนี่ยทำไมมันถึงเกิดอุบัติเหตุรถพุ่งมาชนนะเนี่ยนะล่าสุดนะฮะวัยรุ่นคนนี้อายุ22ครับขี่มอเตอร์ไซค์ที่ฝนตก
5: ครับ
6: แกก็ไปจอดพวกศาลารอรถริมทางอ่ะนะฮะศาลาที่อยู่ริมถนนเนี่ยนะครับก็เข้าไปหลบฝนอยู่มีรถคันนึงเสียหลักครับรถกระบะเสียหลักนะเบรกไม่อยู่ถนน

0: ลื่นพุ่งเข้ามาชนเธอเสียชีวิตคาศาลาเลยพี่นะฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นริมถนนสาย304นะครับแยกบางคล้ามุ่งหน้าฉะเชิงเทรานะฮะพื้นที่อำเภอบางคล้านี่แหละพบผู้เสียชีวิตอยู่บนศาลาจุดรอจุดพักรถนะครับนะก็เธอขี่ Honda PCX สีขาวดำนะครับสภาพของรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะฮะถูกชนพังยับเลยติดกับเสาปูของศาลาส่วนรถคันที่เกิดเหตุนะครับเป็น Toyota Revo สีบรอนเงินนะฮะทะเบียนตากคนขับชื่อคุณประสิทธิ์พาทีอายุ32ปีก็ยังลงมาด้วยอาการตกใจนะครับบอกว่าขับรถส่งของที่ฟาร์มไก่ขากลับกำลังจะกลับเมืองชนนะฮะทีนี้ฝนตกลงมาอย่างหนักถนนลื่นนะคุมรถตัวเองไม่อยู่เสียหลักพุ่งไปชนเข้าที่ศาลารอรถดูสิอะไรดวงคนนะพี่นะ
1: ค
0: ือถ้าเลยถ้าพุ่งไปชนฟุตบาทชนข้างทางขอบทางอะไรก็ว่าไปพุ่งเข้าไปที่กลางศาลาซึ่งน้องคนนี้หลบฝนนั่งหลบฝนอยู่ก็เต็มเลยครับนี่ฮะขนาดว่าไม่ได้จอดในที่ห้ามจอดแล้วนะนี่จอดอยู่บนศาลาแล้วนะขึ้นไปพักอยู่บนศาลาแล้วนะนะครับเดี๋ยวตำรวจไปตรวจสอบดูนะครับสาเหตุเนี่ยอย่างที่เขาว่าจริงไหมถนนลื่นคุมรถไม่อยู่จริงไหมมีดื่มมีอะไรมาหรือเปล่าก็เดี๋ยวก็ต้องไปตรวจสอบกันนะครับแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องด้วยนะอายุ22เองนะครับนะฮะสำหรับผู้เสียชีวิตนะฮะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ3
1: อันดับ3ไปดูกรณีตำรวจจับกุมนายเหมิงเฉินซันอายุ31ปีชาวจีนและก็นางสาวเออายุ33ปีชาวไต้หวันหลังประสบอุบัติเหตุรถเก๋งพลิกคว่ำในพื้นที่ของสภ.นาจอมเทียนอย่างที่ดงเล่าไปเบื้องต้นก็มีความคืบหน้าเนาะหลังจากที่ไปขยายผลตรวจค้นห้องพักบ้านพักในซอยห้วยใหญ่ไปเจอปืนสงครามวัตถุระเบิดทำลายล้างสูงวัตถุระเบิดสังหารบุคคลระเบิดกว้าง10ลูกและอุปกรณ์ประกอบระเบิดใดๆว่าไปเมื่อคืนฮะเจ้าที่ตำรวจสภ.นาจอมเทียนได้คุมตัวในหมิงเฉินซันไปสอบสวนต่อเนื่องตลอดทั้งวันก่อนนำไปที่สำนักงานตรวจเมืองเข้าเมืองพัทยาส่วนในวันนี้ในส่วนของตำรวจสภ.นาจอมเทียนเนี่ยตำรวจก็ไปนำตัวนายคเชนครูฝึกยิงปืนพันจ่าเอกเมธีสังกัดกองทัพเรือนายวัชรินทร์พันจ่าเอกปฐมพลอดีตข้าราชการกองทัพเรือจ่าเอกสังกัดกองทัพเรือแล้วก็นายจำลองอายุ51ปีมาสอบสวนซึ่งทั้งหมดเป็นผู้จัดหาปืนให้กับชาวจีนคนนี้มาสอบสวนหลายชั่วโมงแล้วก็มีการแจ้งข้อหาคือมีอาวุธปืนที่นายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาตไว้ในความครอบครองและร่วมกันจำหน่ายอาวุธปืนที่นายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ได้ส่วนนางสาวเอคือคนสาวไต้หวันเนี่ยถูกแยกขังในห้องขังชั้น2ของโรงพักสภ.นาจอมหมดนาจอมหมดนะฮะนาจอมหมดส่วนตัวนายหมิงเฉินซันเนี่ยคุมขังที่สปก.ตม.จังหวัดชลบุรีก็คือแยกขังไกลกันเลยโอ้นี่แหละฮะก็มีการแจ้งข้อหากลุ่มคนจัดหาอาวุธให้แล้ว
2: มหานครรอบทิศอันดับ2
0: อ่ะนะครับมาดูความคืบหน้านะครับกรณีคนใจร้ายนะแถวบ้านพี่เลยเนี่ยนะคลองหลวงปทุมธานี
1: คิดถึงตอกแตกเลย
0: คลอง 2สุนัขถูกวางยาเบื่อ
1: เดี๋ยวพี่โทรหาคุณพ่อกับต๊อกแต๊กด้วย
0: หลายตัวด้วยนะครับซอยเอราวัณ4นะฮะคลอง2อำเภอคลองหลวงปทุมธานีนะครับล่าสุดช่วงบ่ายวันนี้ครับนะฮะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีนะลงพื้นที่ไปนะครับ
1: บิ๊กแจ๊ดเหรอ
0: ไม่เป็นสมาชิกนะไม่ใช่ท่านนายกสมาชิกสอบจนะครับลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่ดินรกร้างหาร่างของสุนัขเพิ่มหลังจากที่เจอร่างแล้วหลายตัวถูกวางยานะครับท่านสปช.นะครับบอกว่าก็มีความผูกพันนะมีความผูกพันนะครับกับสุนัขกลุ่มนี้เพราะว่าเคยมาเลี้ยงอาหารให้อาหารมันอยู่ลุงเจ้าของบ้านรับซื้อของเก่าเนี่ยเขาก็มีจิตใจเมตตาก็อยากจะวิงวอนไปถึงคนที่ทำนะครับว่าจิตใจคุณทำด้วยอะไรนะถึงได้เอายาเบื่อมาโยนให้เขากินได้เห็นขนาดนี้นะฮะคือถ้าไม่ชอบก็แจ้งมาสิแจ้งทางเทศบาลแจ้งอะไรมาก็ได้นะครับว่ามันไปสร้างความเดือดร้อนให้ท่านอย่างไรไม่ควรที่จะลงมือทำร้าย

0: หมายถึงขนาดว่าไปฆ
1: ่
0: าไปแกงมันแบบนี้นะครับ
1: แกงไม่หรอเอาไปแกงไม่หรอ
0: ไม่ไม่หมายถึงว่าเปรียบเปรียบเปรย
1: ขอพระตกใจด้วย
0: ไปฆ
1: ่
0: าไปฆ่ามันนะฮะโอ้นะน่าสงสารมากนะครับอืมนะขอให้ไม่มีมากกว่านี้นะขอให้เจอแค่ไม่กี่ศพที่พบแล้วกันนะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับหนึ่ง
1: ไปดูปิดฉากคดีสะเทือนขวัญสั้นๆนะฮะที่เมียจ้างฆ่าสามีเมื่อ15ปีก่อน
0: โอ้ยตกใจเลยฮะเมียฆ่าจ้างฆ่าสามี
1: อ
0: ุ้ย
1: สะเทือนใจด้วงบอก
0: เหรอทำไม
1: นะฮะ
0: ต้องชิงลงมือก่อน
1: นะฮะทางท่านพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุพาสุวรรณนะผู้บังคับการกองปราบปรามก็สั่งการให้ทีมงานเนี่ยไปจับกลุ่มตัวนายอรุณลำนายงอายุ12ปีตามหมายจับในคดีร่วมกันพยายามฆ่าก็ว่ากันไป
0: เป็นคดีเก่า
1: ใช่เป็นคดีครั้งเก่าด้วยไม่ต้องกังวลไปเพราะว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นในปี53นายอีเนี่ยน่าเป็นคนต่างด้าวเนี่ยนะฮะก็ถูกคนร้าย2คนใช้อาวุธปืนพกยิงแต่กระสุนพลาดแต่สุดท้ายนี่แหละขยายผลก็มีผู้ร่วมขบวนการแล้วก็จับกลุ่มดำเนินคดีได้ก็น่าจะเป็นเรื่องของภรรยาของผู้ตายเป็นผู้จ้างวานฆ่าโดยมีการแบ่งหน้าที่การทำงานเป็นขบวนการ
0: คือมันสะท้อนเห็นนะว่าท้ายทำผิดหนียังไงก็ไม่พ้นนะ
1: ใช่
0: นะครับวันนี้ครบถ้วนนะครับขอบคุณทุกความเห็นนะครับพรุ่งนี้เจอกันครับพี่ไปครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: มหานครโรคทิพ
3: ย์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
2: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
5: ท้องเสียปวดท้อง
6: แน่นท้อง
5: มองหาย
7: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยเวลา20นาฬิกาค่ะ
8: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
9: ในพระราชสำนักประจำวันจันทร์ที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานเพลิงศพพระราชวชิรคุณาธารทองดีอันนิโควันนี้เวลา 14:30 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพพระราชวชิรคุณาธารทองดีอนิโคณเมนชั่วคราววัดใหม่ปลายห้วยอำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรซึ่งมรณภาพเมื่อวันที่17พฤษภาคม2568สิริอายุได้56ปีพรรษา35พระราชวชิรคุณาธารเกิดเมื่อวันที่1ธันวาคม2512ที่อำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรเดิมชื่อทองดีเพชรพิจิตรเป็นบุตรของนายชวีและนางสุรินเพชรพิจิตรสำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาที่6จากโรงเรียนบ้านปลายห้วยอุปสมบทเมื่อปี2532ที่วัดวังกระทึงตำบลเนินปออำเภอสามงามสอบไล่ได้นักธรรมชั้นเอกสำนักศาสนศึกษาวัดใหม่ปลายห้วยในปี2542ได้รับการถวายปริญญาพุทธศาสตร์มหาบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพระราชวชิรคุณาธารมีความชำนาญด้านการบรรยายธรรมนวกรรมและงานก่อสร้างเมื่อมาจำพรรษาได้บูรณะวัดใหม่ปลายห้วยเริ่มจากขอซื้อที่ดินจากชาวบ้านเพื่อขยายพื้นที่วัดก่อสร้างเสนาสนะและถาวรวัตถุที่มีความจำเป็นจนวัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่16ตุลาคม2549เป็นศูนย์รวมใจให้พุทธศาสนิกชนในพื้นที่และเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมสืบสานและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา นอกจากนี้ยังเริ่มโครงการปฏิบัติธรรมบวชในกาคัมมะและจัดอบรมปฏิบัติธรรมทุกเดือนพิมพ์หนังสือและสื่อธรรมะแจกเป็นธรรมทานมอบทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียน

0: ต่างๆอย่างต่อเนื่องบริจาคเงินสร้างอาคารแก่โรงพยาบาลพิจิตรโรงพยาบาลสามงามและสถานพยาบาลค่ายสมเด็จพระเอกาทศรสบริจาคเงินจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ปรับปรุงห้องผ่าตัดและจัดตั้งกองทุนสำหรับพระภิกษุสงฆ์อาพาธที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรจังหวัดพิษณุโลกพระราชวชิรคุณาธารเป็นพระเถระที่เปี่ยมด้วยเมตตาและขันติธรรมตลอดชีวิตแห่งสมณเพศบำรุงพระพุทธศาสนาสงเคราะห์ผู้ที่ประสบความเดือดร้อนและสร้างสาธารณประโยชน์มาโดยตลอดทั้งต่อชุมชนชาวบ้านวัดและหน่วยงานราชการต่าง
1: ๆจบข่าวในพระราชสำนัก
2: สนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

3เพลงค่ะคุณผู้ฟังมาแบบดุดันไม่เกรงใจใครนะคะเริ่มต้นกันที่สวมเขาค่ะจากน้องแพรวจีรวรรณนะคะรักคนมีแฟนค่ะจากพี่เอเชียค่ะและผู้หญิงไม่ร้ายถ้าผู้ชายไม้เลวจากฟิล์มนรินทร์ทิพย์นะคะในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะมาแล้วมาแล้วรอบที่2กับพิมดามหานครต้อนรับคุณผู้ฟังค่ะเข้าสู่ Mcard Radio Network 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเบานะคะวันนี้ค่ะอยู่กับพิมดามหานครอีก1รอบนะคะเมื่อเช้าก็มาแทนพิธาละรอบ1นะคะรอบนี้มาแทนน้องบอสธีรพงศ์อีกรอบ1นะคะวันนี้น้องบอสไม่ค่อยสบายค่ะไม่เป็นไรให้พี่พิมดาดูแลคุณผู้ฟังดูแล FC ของน้องบอสแทนก็แล้วกันนะวันนี้นะคะใครมีเพลงอะไรในใจอยากจะฟังในช่วงค่ำๆแบบนี้ก่อนเข้านอนแบบนี้นะคะโทรหลังไมค์มาได้เลยค่ะอยู่กับแป้งโกะคนสวย022481366นะคะ SMS ค่ะที่เบอร์4689400เพิ่มเติมเพลงมาได้เช่นเดียวกันรวมไปถึง Facebook Fanpage ค่ะเข้ามาเลยนะคะช่องทางนี้เดี๋ยวจะเรียกคุณผู้ฟังขึ้นรถไฟกันแล้วค่ะที่ LTM FM 95 Fanpage นะคะรายงานตัวมาได้เลยค่ะกดไลค์กดหัวใจเรียบร้อยแล้วนะคะก็รายงานตัวเป็นข้อความมาสั้นๆพอนะไม่ต้องรัวสติ๊กเกอร์มานะคะเพราะว่าเดี๋ยวข้อความมันก็จะเด้งๆๆๆๆเด้งแบบนี้นะคะเราก็จะหาชื่อคุณผู้ฟังไม่เจอกันเลยนะคะเราก็จะเรียกกันยากนิดนึงนะถ้าเกิดว่าข้อความมันเด้งรัวๆนะคะคุณผู้ฟังนะเอาละค่ะพร้อมกันหรือยังนะคะถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วนะคะพิมดาจะเรียกคุณผู้ฟังขึ้นรถไฟนะคะสวัสดีไปด้วยนะคะยังคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางหน้าปัดคลื่นวิทยุนะคะหรือว่าฟังผ่านเครือข่ายจานดาวเทียมลูกทุ่งมหานครซูเปอร์สเตชันเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลกนะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท Mcard Radio Network ทั้ง41สถานีเลยนะคะช่วงเวลานี้เนี่ยเราปล่อยนะคะเครือข่ายนะผ่านไปนะคะให้คุณผู้ฟังนะทั้ง41สถานีนะคะตอนนี้ได้ฟังกันแล้วนะคะเอาล่ะหรือว่าใครที่กำลังจะทำงานนะคะเข้ากะนะคะตอนนี้รอบดึกนะคะก็สามารถที่จะขอเพลงมาได้เช่นเดียวกันนะคะมาแล้วนะรถไฟมาแล้วค่ะรถไฟสายด่วนขบวนพิเศษในรอบค่ำๆแบบนี้นะคะใครเข้ามาทาง Facebook Live เตรียมตัวเลยนะคะเราจะเรียกชื่อกันแล้วสวัสดีพี่สันทัศน์ด้วยค่ะคุณพี่ยายนาอาหารตำสั่งนะคะคุณแม่สมใจคิดดีทำดีโอ้โหไม่ได้สวัสดีกันไหลนานทีเดียวเลยนะคะนะบอกว่าเปิดเพลงเพราะมากลูกพิมดาขอบพระคุณมากๆเลยนะคะพี่ติ๊กพระประแดงพี่บัญชาสิมมานะคะคุณแม่อรุณแสงสอนนะคะพี่ตั้มกระเตาะด้วยนะคะแล้วก็มีพี่บัญชาสิมมาเสียเปียคนเดิมไงจะใครล่ะนะคะพี่ศักชัยหิดแก้วนะคะพี่แม็กชาติไทยพี่อนุชาจากจังหวัดเลยนะคะบอกว่ากำลังจะนอนเลยพอได้ยินเสียงพิมดามาแล้วเลยเข้ามาทักทายขอบพระคุณมากๆเลยนะคะพี่วรรณากลิ่นจันด้วยนะคะแล้วก็ยังมีน้องไบสไลเดอร์นะคะพี่เดินเพ็ญสุขเจริญด้วยนะคะมาได้เรื่อยๆเลยคุณผู้ฟังใครที่กำลังรับชมกันอยู่ทาง Facebook Live นะคะหรือว่าได้ยินเสียงมาแล้วของพิมดานะคะก็เข้ามาได้ทาง Facebook Liveนะคะแล้วก็เข้ามารายงานตัวกันได้เลยนะคะมาขึ้นรถไฟกันก่อนนอนเนาะพี่หนุ่ยไลท์คลีนค่ะพี่รัดแกงซ่าคนน่ารักนะคะพี่เดือนเพ็ญสุขเจริญพี่จินดาเหล่าชัยน้องมังกรนะบอกวันนี้น้องมังกรเป็นเด็กดีครับส่งสติ๊กเกอร์แล้วครับดีมากลูกชายแม่นะคะลูกชายลูกสาวแม่เยอะมากเลยพี่ธนชพรด้วยนะคะน้องฟ้าใสบอกสวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะลูกสาวแม่นะคะพี่สมศักดิ์นะคะบอกว่าเขาอยู่เวรครับเขาเวรครับนะคะอยู่ลาดพร้าว87นะคะจัดมาแก้ง่วงฟังได้ทุกเพลงครับนี่นะคะพี่เบเบดนะคะเทียนนวมนะคะพี่ศักชัยทักทายกันแล้วพี่ปุญญวัฒน์จากอุบลราชธานีด้วยนะคะพี่โนบิตะโนบิด้วยนะคะแล้วก็มีพี่สุรยุทธ์สมานอคณีนะคะบอกว่าชุดคุณครูนี่เมื่อเช้านี่ก็ใส่ชุดนี้จำได้นะคะก็ชุดเดิมนี่แหละนะคะยังไม่ได้อาบน้ำเลยนะสารภาพเลยนะคะเพราะว่ารอให้กลับบ้านก่อนค่อยอาบน้ำก่อนนอนหอมๆนะคะตอนนี้คือต้องออกนอกบ้านมาทำงานยังไม่อาบน้ำค่ะนะคะพี่อนุภาพสุวรรณวิโกนะคะแล้วก็ยังมีพี่ละละนาบอกว่าชอบมากค่ะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะไม่รู้ชอบอะไรชอบดีเจหรือว่าชอบเพลงหรือยังไงนะขอบคุณไว้ก่อนนะคะพี่ประยงสวัสดีด้วยนะคะแล้วก็มีอีกไหมหมดแล้วหรือยังนะคะน่าจะประมาณนี้กันก่อนเนาะนะคะขอบคุณมากๆเลยที่มาขึ้นรถไฟด้วยกันนะคะเดี๋ยวตอนนี้รถไฟจะต้อง
ออกก่อนแล้วนะคุณผู้ฟังนะนี่ล่ะค่ะรถไฟไปแล้วนะคะพี่ทวิตพงสายยันบอกว่าดีเจน่ารักใส่ชุดไหนก็น่ารักเนาะพี่ทวิตพงเนาะคนมันน่ารักจะใส่ชุดซ้ำสัก3วันก็ไม่เป็นไรหรอกใช่ไหมคะพี่ดาวบอกว่าพี่ดาวจากหนองคายค่ะนี่ยังมีคุณผู้ฟังนะคะที่ทักทายเพิ่มเติมกันเข้ามานะคะก็ยังเรียกชื่อกันได้อยู่ค่ะคุณผู้ฟังมาได้เรื่อยๆเลยนะคะตอนนี้นะพิมนาก็ยังรอคุณผู้ฟังอยู่นะคะใครมีเพลงอะไรในใจนะนี่ช่วยกันคิดหน่อยนะคุณผู้ฟังนะพี่พรณภาหมื่นบางนะคะก็มาบอกว่าน้องบอสไม่มาหรอวันนี้น้องบอสไม่มานะคะน้องบอสลาป่วย1วันนะคะคุณผู้ฟังเอาเป็นว่าเดี๋ยวหลังจากจบเพลงนี้นะคะพิมดาจะขอ1สายหน้าใหม่ค่ะ022481366นะคะรีบโทรเข้ามาจองสายกันได้เลยตั้งแต่ตอนนี้นะคะแล้วเดี๋ยวน้องแป้งโกกเขาจะโทรกลับไปพี่โกต้นบ้านหนองผาลาดรายงานตัวครับผมพี่มานพไรเดอร์รังสิตก็รายงานตัวมาด้วยนะคะเอาล่ะหมดแล้วแหละเนาะไปกันต่อนะคะหลังจากจบเพลงนี้ขอ1สายหน้าใหม่ด้วยค่ะ022481366แป้งโกกคนสวยรอรับสายอยู่ค่ะ

0: เออรี
1: ่ทักทายหนึ่งสายหน้าใหม่สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะพี่อะไรเอ่ย
2: จำนงครับ
1: พี่จำนงโทรมาจากที่ไหนคะ
2: หนองคายครับ
1: เป็นยังไงที่หนองคายร้อนไหมคะ
2: โอ้ยร้อนครับร้อนมาก
1: โอ้ยต้องมีโอ้ยมาก่อนนี้ไม่ต้องบอกเลยใช่ไหมถ้าโอ้ยมาเนี่ยชัวร์เลย
2: ฝนไม่ตกเลย
1: ฝนไม่ตกเลยใช่ไหมแรงเหรอ
2: มันแรง
1: อ๋อปีนี้แรงใช่ไหม
2: พืชผลตามเกษตรนู่นน่ะเหี่ยวตายไปหมดแล้วก็จะหมดแล้วเนี่ยน้อง
1: หรอทำยังไงได้บ้างเนาะเนี่ยนะคะแล้วพี่จำนงทำอาชีพอะไรคะ
2: เมื่อก่อนก็ทำข้าวโพดนะ
1: แล้วตอนนี้ล่ะ
2: ทำแตงโม
1: แล้วทำไมต้องบอกเมื่อก่อนก่อนด้วยอ่ะทำไมไม่บอกเลยว่าอ๋อพี่ทำแตงโมอะไรอย่างเงี้ย
2: ทำแตงโมด้วยทำข้าวโพดด้วย
1: อ๋อทำหลายอย่างใช่ไหมทำข้าวโพดด้วยทำแตงโมด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช
1: ่แล้วตอนนี้เป็นยังไงพืชผลแห้งเหรอ
2: มันแห้งมันแรง
1: แล้วต้องทำยังไงอ่ะคะ
2: ก็ลดน้ำไปอย่างนั้นล่ะสูบน้ำ
1: สูบน้ำลดน้ำเอาใช่ไหมฝนไม่ตกเนาะ
2: ฝนไม่ตกเลย
1: โอ้ลำบากจังเลย
2: แล้วยังไม่ตกเลยเดือนกว่าแล้ว
1: เดือนอะไรนะเดือนกว่าแล้วเหรอคะ
2: เดือนแล้วเดือนกว่าแล้วยังไม่ตก
1: เดือนกว่าแล้วใช่ไหมแต่ว่าที่กรุงเทพนี่ตกดีนะ
2: ได้ยินแต่ข่าว
1: ใช่ไหมตรงที่เขาไม่ต้องการให้ตกก็ตกจังเลยเนาะตรงไหนที่เขาอยากได้น้ำก็ไม่ไปตกตรงนั้นทำยังไงดีล่ะขอฝนไหมต้องทำยังไงจุดบุญบั้งไฟเหรอ
2: ยังไม่ได้ทำบุญบั้งไฟเดี๋ยวเลยก็บอกวันที่25ทำบุญบั้งไฟอยู
1: ่25พฤษภาใช่ไหมคะ
2: ใช
1: ่ต้องทำบุญบั้งไฟขอฝนเนาะหรือแห่นางแมวไหมหรือยังไง บ้านพี่เขาทำไงกันขอฝน
2: โอ้ก็ทำบุญบั้งไฟแล้วก็เลี้ยง
1: นะ
2: คะเดี๋ยวเลี้ยงตาปู
1: ่อ๋อเลี้ยงปู่เลี้ยงใครนะ
2: เลี้ยงปู่เลี้ยงปู่
1: อ๋อปู่นี่คือปู่อะไรคะ
2: ปู่ที่หัวพี่ที่รักษาบ้านรักษาเมือง
1: อ๋อปู่ที่รักษาไปก็คือเราก็ทำบุญกราบไหว้อะไรเงี้ยเนาะแล้วเดี๋ยว
2: บุญกราบไหว
1: ้เดี๋ยวฝน
2: ขอฟ้าขอฝน
1: ขอฟ้าขอฝนเดี๋ยวก็ฝนก็มาเนาะ
2: ใช
1: ่นะก็เป็นกำลังใจให้นะคะชาวไร่ชาวสวนเนาะแถวนู้นเนาะขอให้ฝนตกลงมาเยอะๆนะ
2: รอต้องดาวมาหลายวันไม่ได้ยินเสียงเลยได้ยินวันนี้ก
1: ็เหรอคะพี่จำนงเราเคยคุยกันมาก่อนนะนี้ไหมเนี่ย
2: เคย
1: แล้วเหรอ
2: เคย
1: นานยัง
2: ประมาณอะไรอ่ะต้นเดือนมั้ง
1: เหรอคะจำไม่ได้เลยอ่ะพี่ทำสวนแตงโมเหรอแปลว่าตอนนั้นพี่ไม่ได้อาชีพแตงโมป่ะ
2: ไม่ได้ทำยังไม่ได้ทำวันนี้ก็มา
1: วันนี้มาใหม่อาชีพแตงโมไม่เคยได้คุยเลยใครทำอาชีพแตงโมตอนนั้นคุยทำอาชีพข้าวโพดแน่เลยใช่ไหม
2: วันนี้ไปทำแตงโมวันนี้
1: วันนี้ไปทำแตงโมซะแล้วเน
2: า
1: ะ
2: กำลังลง
1: แตงโมนะคะขอให้ฝนตกมานะจะได้ไม่ต้องคอยรดน้ำเนาะพี่เนาะ
2: ครับ
1: วันนี้พี่จำนงอยากฟังเพลงอะไรคะ
2: ฟังเพลงของพี่สุนารีราชสีมาและเพลงกาดเท้ายะโม
1: ทำไมถึงอยากฟังเพลงนี้คะ
2: มันไพเราะ
1: ไม่ค่อยได้มีใครขอนะเพลงเนี้ยเน
2: า
1: ะ
2: มันเพลงเนาะ
1: ใช่ไหมมันเป็นเพลงเพราะเนาะเป็นเพลงแบบเด็กประกวดอะไรอย่างเงี้ยนะสมัยตอนเด็กๆธรรมดาเคยเอาไปประกวดอยู่นะเพลงเนี้ย
2: เพลงหวาน
1: เนาะเพลงสมัยก่อนนะคะได้เลยอยากมอบให้ใครไหมพี่จำนง
2: โอ้ยมอบไปหน้าไมค์แล้วก็น้องหลังไมค์ที่รับโทรศัพท
1: ์ได้ค่ะนะเดี๋ยวจัดเพลงเพราะให้ฟังอันนี้จะนอนแล้วใช่ไหมคะ
2: ยัง
1: เหรอนอนกี่โมง
2: 2โมงกว่า2ทุ่มกว่า
1: ก็เนี่ย2ทุ่มกว่าแล้ว
2: 2ทุ่ม4ทุ่มก็จะนอน
1: นอน4ทุ่มเนาะ
2: เนี่ยฟังน้องดาไปก่อน
1: อยู่เป็นเพื่อนกันไปก่อนค่อยนอน4ทุ่มนะ
2: ครับ
1: ได้เลย
2: ขอให้จัดรายการเป็นนานๆนะจ๊ะ
1: อุ้ยขอบพระคุณมากๆนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะพี่จำนงนะขอให้ฝนตกเยอะๆเลยนะคะ
2: ครับกับไปหาน้องดาด้วย
1: ได้เลยขอบพระคุณมากๆนะคะ
2: ครับ
1: ฝันดีนะคืนนี้
2: ครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
3: สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จใน LINE I love ยำยำ
1: ขอบคุณด้วยนะคะยำยำครับ จกฟินคัพซื้อยำยำคัพลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จในไลน์ I love ยำยำ

0: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
1: เทพีบ้านไพรนะคะเพลงนี้จากพี่กุ้งสุทธิราชนะคะพี่กุ้งก็จะมาร้องเพลงนี้เราฟังกันบ่อยอยู่พอสมควรเลยนะคะก็เราก็จะได้ฟังกันอยู่บ่อยๆเนาะเสียงสดๆแล้วก็ได้เจอพี่กุ้งกันบ่อยๆนะมาอัปเดตผลงานให้ฟังกันบ่อยๆนะคะเพลงนี้ค่ะหยิบมาฝากกันจากงานพี่น้องร้องเพลงปันน้ำใจนะคะเมื่อวันที่29นะคะเดือน9ที่เดือนอะไรกันยาเนาะนะคะปี2567นะคะที่บมจ.อสมท.ของเรานี่เองค่ะนะคะมหานครไลฟ์ก็ต้องขอขอบคุณด้วยเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไป
2: มหานครไลฟ์
3: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์
1: เอาละค่ะเดี๋ยวพักกันสั้นๆสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับพิมพ์ดาวมหานครค่ะ

0: โดยพิมดามหานคร
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ขอเสียงแฟนคลับโจอี้ผู้ว่าสิทธิ์แน่ๆพร้อมมา
1: พร้อมแล้ว
0: ไปกันมูเฮาไปเติมเต็มความอิ่มสุขกันให้ม่วนจอยกับยำยำจัมโบ้รสต้มยำกุ้งน้ำข้น
2: หืมเส้นเหนียวนุ่ม
3: เข้มข้นนัวคักๆไอ้แซ่บตะลึงตึง
0: ยิ่งแซ่บก็ยิ่งม่วนอิ่มจัมโบ้อิ่มหัวใจ
1: ยำยำจัมโบ้อิ่มคำโตจัมโบ้หักหลาย
4: ยำยำจัมโบ้
5: ชิโนโมโต
6: ทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้ากระจายตรงเวลาและจะดียังไงนะ
7: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วยการสมัครวัดดีพอยต์ในแอป PEA Smart Plus สมัครครั้งแรกรับฟรี500คะแนนยิ่งจ่ายตรงเวลาได้เพิ่มสูงสุด150คะแนนทุกๆ100คะแนนแลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าได้10บาทในเดือนถัดไปสมัครเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบาย Service สบายทุกเครื่องไฟฟ้า
8: ไอ้ป

0: จริง
1: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: จริง
1: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนใส่

0: ดยพิมดามหานคร
1: เอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังแหมตอนแรกนี่จะแถมเพลงให้อยู่แล้วนะคะเห็นว่ามีเวลาพอเหลือเยอะเลยทีเดียวแต่ว่าเอายังไงดีเอาเป็นว่าเดี๋ยวแถมให้นะคะหลังจากจบในช่วงของเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจกันแล้วกันเนาะคุณผู้ฟังเนาะนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปกันที่เพื่อชีวิตกันก่อนค่ะ
2: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
1: ชั่วโมงหน้านะคะจะขอ1สายหน้าไมค์ด้วยนะคะที่022481366นะคะโทรมาได้เลยค่ะแป้งโกะคนสวยรอรับสายคุณผู้ฟังอยู่นะคะแต่ว่าเดี๋ยวทิ้งท้ายด้วยอีกสัก2เพลงก็แล้วกันเนาะเดี๋ยวขออนุญาตดูก่อนนะคะว่ามีเวลาพอเหลือหรือเปล่านะน่าจะพอมีนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคือยังหาไม่เจอหาเพลงไม่เจอคุณฟังหามันไม่ขึ้นนะคะก็เลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวต้องใช้วิชามานนิดนึงนะคะต้องใช้วิทยายุทธกันนิดนึงนะคะสำหรับการค้นหาเพลงนะคะตอนนี้ค่อนข้างที่จะยากนะคะคุณผู้ฟังรอสักครู่หนึ่งเนาะนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราไปที่เพื่อชีวิตที่ติดหัวใจให้คุณผู้ฟังแน่นอนนะคะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้านะคะวันนี้พิมดามีนิทานก่อนนอนนะคะมาเล่าให้ฟังกันแน่นอนนะคะสำหรับใครที่รอฟังนิทานอยู่นะคะรอได้เลยนะคุณผู้ฟังสรุปแล้วก็คือมันไม่เจอจริงๆนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจัดเพลงอื่นให้แทนก็ได้นะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวทิ้งท้ายกันนะคะด้วย2เพลงนี้ก็แล้วกันนะคะแหมจะเอาเพลงแบบว่าสนุกสนานหรือว่าจะเอาเพลงแบบว่าเขาเรียกว่าเป็นเพลงแบบก่อนนอนดีนะคุณผู้ฟังนะแป๊บนึงนะคะขออภัยด้วยนะอาจจะช้านิดนึงเพราะว่าที่วางแผนเอาไว้เนี่ยมันผิดแผนนะมันผิดแผนนิดนึงนะคะเอาเป็นว่าเอาเป็นเพลงนี้ก็แล้วกันเนาะนะคะทิ้งท้ายด้วย2เพลงนี้ค่ะเต็มนาวาค่ะรักเต็มเต็มเจ็บเต็มเต็มนะคะแล้วเหลือตามมาด้วยเมื่อไหร่จะพอจากคุณแม่เดือนเพ็ญอำนวยพรค่ะ

0: 21นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเข้าเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา21นาฬิกา

0: เป็นสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสศิธรกุวังคดีโลกรัฐบาลเตรียมจัดงานฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระสังฆราชนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569โดยมีกิจกรรมสำคัญเช่นการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลในวันศุกร์ที่26มิถุนายนโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศลระหว่างวันที่13ถึง29มิถุนายนณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามการจัดนิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติระหว่างวันที่19ถึง21มิถุนายนณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามอีกทั้งยังมีการจัดทำหนังสือที่ระลึกการจัดสร้างเหรียญที่ระลึกและเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกรวมถึงการจัดสร้างดวงตราไปรษณียากรที่ระลึกด้วยกอบศักดิ์แนะใช้เงินกู้400ล้านลงทุนโซล่าลูฟท็อปคนละครึ่งนายกอบศักดิ์ภูตระกูลประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยระบุว่าปัญหาภูมิรัฐศาสตร์เป็นตัวกำหนดชะตากรรมของสินทรัพย์ทั่วโลกในขณะนี้สำหรับปัญหาความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอิหร่านที่ยังไม่มีทีท่าว่าจะยุตินอกจากนี้ยังมีประเด็นการเผชิญหน้าระหว่างสหรัฐและจีนทั้งเรื่องไต้หวันการคว่ำบาตรการซื้อน้ำมันจากอิหร่านและสงครามเทคโนโลยีโดยประเมินว่าโลกจะอยู่ในสภาวะผันผวนเช่นนี้ไปอีกอย่างน้อย2ปีเหมือนกำลังเข้าสู่ช่วงหน้าฝนที่มีพายุมาได้ทุกวันสำหรับกรณีรัฐบาลประกาศใช้พรก.กู้เงิน400ล้านบาทเพื่อดูแลเศรษฐกิจมองว่าไม่ควรนำเงินจำนวนมากไปใช้พยุงราคาน้ำมันเพียงอย่างเดียวเนื่องจากปัญหาปัจจุบันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่เกิดจากการทำลายแหล่งพลังงานและโรงกลั่นซึ่งอาจทำให้ราคาน้ำมันไม่ลดลงง่ายพร้อมเสนอทางออกควรแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนอาทิโครงการโซล่าลูฟท็อปคนละครึ่งโดยรัฐบาลช่วยจ่ายค่าติดตั้งแผงโซล่าบนหลังคาครึ่งหนึ่งและประชาชนจ่ายอีกครึ่งหนึ่งซึ่งจะช่วยให้ไทยมีพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์มากขึ้นและลดการพึ่งพาพลังงานจากตะวันออกกลางที่ยังเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนนอกจากนี้ยังต้องเร่งเตรียมการเรื่องอาหารยาและวัตถุดิบตั้งแต่วันนี้เพราะหากรอให้วิกฤตสุกงอมอุปกรณ์เหล่านี้จะมีราคาแพงและหาซื้อยากกลุ่มเครือข่ายภาคประชาชนจังหวัดกระบี่ยื่นหนังสือผ่านส.ส.ภูมิใจไทยเรียกร้องให้ยุติโครงการแลนด์บริดจ์และยุติพรบ.ระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้นิตยามณีรัตน์รายงานค่ะ
1: กลุ่มเครือข่ายภาคประชาชนในจังหวัดกระบี่ภายใต้ชื่อปฏิบัติการปกป้องแผ่นดินใต้พร้อมทางมารวมตัวกันที่สารกลางจังหวัดกระบี่ยื่นหนังสือต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกระบี่พรรคภูมิใจไทยผ่านไปยังรัฐบาลเพื่อเรียกร้องให้ยุติการผลักดันร่างพระราชบัญญัติระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้พรบ SEC และโครงการแลนด์บริดจ์อย่างเร่งด่วนโดยมีนายกิตติชัยเอ่งช่วนส.ส.กระบี่พรรคภูมิใจไทยรับหนังสือนายพิสิทธิ์เป็ดทองตัวแทนกลุ่มชุมนุมระบุว่าการรวมตัวครั้งนี้เพื่อแสดงเจตนารมณ์ขอให้พรรคภูมิใจไทยยุติพรบ.ระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้และโครงการแลนด์บริดจ์โดยเครือข่ายประชาชนปกป้องภาคใต้จะเดินทางทวงคำตอบณทำเนียบรัฐบาลในวันที่22มิถุนายนนี้นายพิสิทธิ์กล่าวทิ้งท้ายว่าภาคใต้ควรจะเป็นแหล่งอาหารและแหล่งท่องเที่ยวของโลกไม่ใช่แหล่งอุตสาหกรรมด้านนายกิตติชัยเอ่งช่วนกล่าวว่าตนจะนำเรื่องข้อกังวลของประชาชนส่งไปยังรัฐบาลและพรรคภูมิใจไทยให้พิจารณาต่อไปนิตยามณีรัตน์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดกระบี่ค่ะ
0: และทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ศศิธรกุวังคดีลกรายงานค่ะ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิโกกลมสีทอง
6: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรคลิก
7: ใช้นิ้วลมไหลไปตามยอดพริกแดงแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจะคั่วเผ็ด
6: อัสสีตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงน้ำมั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดซีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้
8: รอดูแลเข่าวันนี้กับ Q Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Q Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยพิมดามหานครสนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: มาแล้วมาแล้วชั่วโมงที่2แล้วนะคะจะมารับสายหน้าไมค์กันแล้วคุณผู้ฟังพร้อมหรือยังคะตอนนี้นะคะคอมพิวเตอร์แรนดอมกันไปแล้วนะคะน้องแป๊กโกโทรกลับไปแล้วเรียบร้อยนะคะ1สายหน้าไมค์รออยู่แล้วค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะใครเอ่ย
2: ลุงขี้เหร่935
1: อุ๊ยทำไมวันนี้ขี้เหร่ล่ะปกติที่สุดหล่อนะ
2: ใช่ขี้เหร่สุดๆไง
1: อ๋อขี้เหร่สุดๆเลยเหรอคุณลุงวันนี้อยู่ที่ไหนเนี่ย
2: คะ
1: อยู่ที่ไหนคะตอนนี้จะเข้าบ้านแล้วเหรอคะออกมาตั้งแต่กี่โมงคะ
2: เที่ยง
1: แล้วใช่ไหมตอนนี้ก็ได้เวลาเข้าบ้านแล้วเนาะเขากลับเข้าไปหาแม่บ้าน
2: ไม่มี
1: นั่นแน
2: ่ไม่มี
1: จริงหรือเปล่า
2: เข้าเมื่อไหร่ก็ได้พูดถึงแม่บ้านเลย
1: อ๋อไม่ได้มีใครรออยู่เนาะ
2: ไม่มีใครทั้งน
1: ั้
2: น
1: เออแต่ว่าวันนี้เราเหนื่อยแล้วไงใช่ไหมเราก็ต้องกลับบ้านพักผ่อนเติมพลังชาร์จแบต
2: เข้าบ้านไปดูหนังซีรีส
1: ์อ๋อเหรอแนวตั้งหรือแนวนอนแนวตั้งหรือแนวนอน
2: อ๋อ
1: ซีรีส์นี่เป็นแนวแบบไหนแนวตั้งหรือแนวนอน
2: หนังจีนหนังจีน
1: อ๋อหนังจีนใช่ไหมเออนะบางคนเดี๋ยวนี้เขาฮิตกันไงแบบว่าซีรีส์แบบที่เป็นแนวตั้งไงไม่ต้องเอ็นโทรศัพท์เป็นแนวนอนอีกต่อไปแล้วไงเขาเรียกซีรีส์แนวตั้ง
2: จอโค้ง
1: อ๋อเป็นจอโค้งด้วยโอ้โหธรรมดานะเนี่ยซีรีส์จอโค้งซะด้วยนะคะกำลังเข้าบ้านแล้วเนาะแล้วคุณลุง935นี่บ้านอยู่แถวไหนคะ
2: ไม่ตอบได้ไ
1: หมอ๋อไม่ตอบเนาะเราจะเป็นแบบไปเรื่อยๆเนาะวันนี้อยู่ที่นี่วันนี้ที่นั่น
2: ไม่ใช่ว่าบ้านจริงหรือบ้านปลอม
1: เออมีบ้านจริงบ้านปลอมด้วยแน่ๆแปลว่าเราเป็นคนมีความลับเยอะแน่ๆเลย
2: ไม่ใช่เอาบ้านเก่าอยู่นครปฐมไง
1: อ
2: ๋
1: อเป็นแบบบ้านเกิดหรือว่าบ้านที่อยู่ปัจจุบันอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
2: ใช
1: ่คนนครปฐมนี่เอง
2: ใช่
1: นะคะแต่ว่าตอนนี้กำลังจะกลับเข้าบ้านที
2: ่บ้านอยู่กรุงเทพ
1: กรุงเทพนี่แหละใช่ไหมคะ
2: บ้านของตัวเอง
1: ค่ะแต่ว่าบ้านที่ที่นครปฐมนี่คือบ้านเกิด
2: นะญาติของพ่อแม่ตายหมดแล้วอยู่ญาติอยู่ที่นั่นหมดปลูกกล้วยมีคนเข้าไปรับกล้วยกับกล้วยน้ำว้ากับไอ้กล้วยหอม
1: โอ้ดีจังเลยมีสวนกล้วยด้วย
2: มีแต่เขายกให้ลุงไม่เอา
1: ทำไมล่ะ
2: ฮะ
1: ทำไม

0: เราไม่เอาเลย
1: ลุงไปขับแท็กซี่มาแล้วลุงจะไปขุดดินทำไมลุงเคยไปเที่ยวนึงแล้วมันใช้ลุงไปขุดบ่อข้างๆบ่อมันจะมีเลี้ยงปลาดุกปลาจ้อนแล้วเวลาเอาน้ำเนี่ยรดต้นไม้รดต้นกล้วยแล้วก็มีสับปะรดไอ้เล็กๆแล้วก็มีตอนนั้นพายเรือไม่เป็นหรอกมันมีเรือเล็กๆเนี่ย
0: ค่ะ
1: แล้วก็พายไปก็น้ำรดไปเดี๋ยวนี้มันใช้ฉีดเอา
0: แล้วเราก็รู้สึกว่าเหนื่อยจังเลยทำสวนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเลยไม่เอาละขับแท็กซี่ดีกว่าอย่างเงี้ยเหรอ
1: ไม่ใช่เหนื่อยแต่ว่าเราไม่ชอบเราไม่ชอบไปเอาของใครเราชอบทำด้วยตัวเอง
0: ไม่ใช่ของใครก็เป็นมรดกก็ต้องเป็นของเรานี่แหละ
1: ต้องให้หลานมันไม่ดูต้องให้หลาน
0: เก็บไว้ให้ลูกให้หลานเนาะไม่มีลูกไม่มีลูกก็เอาให้หลานอะไรเงี้ยเน
1: า
0: ะ
1: ให้หลานเข้าไป
0: ดีละดีละ
1: มีคนหลายคน
0: นะเป็นคนจิตใจดีเนาะสาธุ
1: โอ้ยดีเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยไปเมืองนอกมีได้มา4 ล้านยกให้ฝรั่ง2 ล้าน
0: อุ้ยจริงป่ะเนี่ย
1: จริง
0: ตอนนี้เหลือสักล้านไหมคะ
1: ไม่มีหัวล้าน
0: เอาเหรอเผื่อจะยกให้ดีเจบ้างอะไรบ้างเห็นเป็นคนใจดีอะเน
1: า
0: ะ
1: ไม่มีเดี๋ยวถูกลอตเตอรี่งวดโอ้เนี่ยงวดที่มันออกอะไร1 2 5 6 2ลุงผิดเป็นเลข5 5 1
0: ตัวเดียวเท่านั้นเองเหรอ
1: ไม่งั้นก็ได้30 ล้านแล้ว
0: โอ้ยถ้าได้30 ล้านเอามาแบ่งกันบ้างนะ
1: โอ้ยเอาไปเลย2 ล้าน
0: สาธุสาธุนี่เขาได้ยินกันทั้งประเทศแล้วนะคุณลุง
1: โอ้ยไม่เป็นไรเชิญงวดละ10 ใบ
0: เขาเป็นสักขีพยานกันทั่วประเทศแล้วนะว่าลุงจะแบ่งพิมดา2 ล้านเนี่ย
1: โอ้ยเจ็บ นี่เชิญลอตเตอรี่งวดละ10 ใบ
0: ใจดีเนาะไม่แล้วคุณลุงนี่เก่งนะคุยโทรศัพท์ไปด้วยเปิดวิทยุไปด้วยแล้วคุยรู้เรื่องด้วยเนี่ยเก่งมากเลยนะเนี่ยตอนเนี้ย
1: มีอาจารย์เขาบอกว่า
0: อะไรอีกอ่ะ
1: หูไม่กระดิกนะอย่ามาฟัง
0: นี่เราเป็นคนเก่งเราเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไร
1: มีองค์
0: จริงว่าไม่ใช่สัมผัสเขาเรียกว่าสัมผัสดีอะไรอย่างเงี้ย
1: สัมผัสดีเขาว่ามีองค์เขาบอกว่าลุงมีองค์แต่ลุงไม่มีอะไรเลยลุงในตัวลุงไม่มีอะไรเลย
0: นะคะแยกเขาเรียกอะไรแยกประสาทสัมผัสได้เขาเรียกประมาณนี
1: ้เขาไปไหนเขาก็บอกว่าคนนี้มันมีองค์มีองค์
0: แค่แยกประสาทสัมผัสได้ไงเนาะ
1: ไม่ใช่ไม่มีองค
0: ์ไม่มีนะ
1: รู้เหตุการณ์ล่วงหน้าเลยทั้งเวลาครับ
0: เอาละเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเราคุยกันเรื่องนี้มันจะยาวเลยนะคุณลุงนะอยากรู้มากเลยตอนนี
1: ้หัวเราะไปงั้นแหละ
0: อ๋อเหรอไม่มีเนาะนะคะ
1: เฝ้าทุกวันตั้งแต่เช้าแล้วเนี่ย
0: นะขอบคุณมากๆเลยอยู่เป็นเพื่อนกัน
1: ค่ะก็ต่อเพลงเฝ้าไปอีกนิดนึง
0: เอาเพลงอะไรวันนี้อยากฟังเพลงอะไร
1: ว้าว
0: แอบชอบใครหรือเปล่าน
1: ะ
0: แอบชอบใครอยู่หรือเปล่า
1: เขาไม่ชอบเราหรอก
0: ก็เลยเอาเพลงนี้นะฝากถึงเขาเนา
1: ะ
0: เลยเอาเพลงว่าวฝากไปถึงคนที่เขาชื่อเรียกช
1: อบแบบว่าโฆษณาบอกว่าปล่อยได้ใจเขาเบาแล้วก็
0: ใจก็เลยปล่อยว่าวไปเลยเนาะได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะคะก่อนจะไปฟังเพลงพูดเองเลยสโลแกน
1: พูดไม่ได้หรอก
0: ขอขอบคุณ
1: เดี๋ยวก่อนนะติดคออ
0: ันนิดนึงให้ไอก่อนขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
1: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
0: สูตรลดน้ำตาล
1: สูตรลดน้ำตาล
0: ลดเกลือโซเดียม
1: ลดเกลือโซเดียม
0: อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบ
1: อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบ
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: และสบู่ไมด้า
1: และสบู่ไมด้า
0: เพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน
1: เพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน
0: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
1: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
0: สาเหตุของอาการ
1: สาเหตุของอาการคัน
0: นี่เก่งมากเลยนะตอบคำสุดท้ายได้แปลว่าเป็น FC ตัวจริง
1: คุยมากนะเดี๋ยวองค์เข้าเป็นเสียงกลายเป็นสุพรรณเลยนะ
0: เหรอจริงป่ะ
1: เดี๋ยวหลวงปู่เผือกเข้า
0: จ่ายเดี๋ยววันหลังโทรมาหน้าไมค์ใหม่นะคุณลุงนะแล้วลองแบบว่าองค์เข้าเป็นเสียงสุพรรณให้ฟังหน่อยนะ
1: ได้
0: มาแล้วปู่มาแล้วขอบคุณมากๆที่โทรมาหน้าไมค์ขับรถกลับบ้านปลอดภัย
1: นะหลับฝันนี่เข้าบ้านแล้วจะปิดประตูรั้วแล้วเนี่ย
0: นะฝันดีนะคะคืนนี้จ้า
1: เปิดโทรศัพท์ฟังอยู
0: ่นั่นแหละพักผ่อนนะคะคุณลุงนะขอบคุณนะคะจ้าขอบคุณนะคะ
1: โอเค
0: สวัสดีค่ะ
1: ครับ
0: เอาละนะคุยกันมากนี่คุยยาวเลยนะอ่ะคุณผู้ฟังชุดนี้ค่ะพาเรทนะคะเดี๋ยวให้คุณผู้ฟังทายมาดีกว่าว่าเปิดเพลงเนี่ยมันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนะคะลองทายกันมานะเริ่มต้นที่เพลงนี้อีกรอบหนึ่งเริ่มต้นที่เพลงนี้ค่ะ

0: าเรทเพลงฮิต4เพลงนะคะมีใครเดาได้ไหมเอ่ยว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรบ้างนะคะก็จะบอกคุณผู้ฟังเลยแล้วกันเฉลยเลยนะคะไม่ต้องทาย4เพลงนะคะที่เปิดในวันนี้นะคะในช่วงของพาเรทเพลงฮิตเนี่ยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับธรรมชาตินะคะเป็นเรื่องราวที่เราเปรียบเปรยความรักกับธรรมชาตินี่เป็นไงลึกซึ้งไหมล่ะคุณผู้ฟังนะคะเริ่มต้นที่เพลงแรกเลยน้ำค้างบนต้นหญ้าน้ำตาบนแก้มนะคะเพลงนี้จากน้องแพรชนานะคะตามมาด้วยเพลงว้าวนะคะจากมินตราอินทิราปล่อยให้ลอยละลอยละลอยสุดท้ายก็ตกลงมาตายนะคะนี่ไงเปรียบความรักเป็นดั่งว้าวนะคะตามมาด้วยผีเสื้อใจร้ายกับดอกไม้ใจอ่อนนะคะจากน้องเอิ้นขวัญวรัญญาก็เป็นการเปรียบเปยเนาะธรรมชาติกับความรักเหมือนกันนะคะเปรียบผู้ชายเป็นผีเสื้อใจร้ายเปรียบผู้หญิงเป็นดอกไม้ที่ใจอ่อนนะคะและปิดท้ายกันด้วยค่ะก้อนหินสิ้นใจจากพี่แคทรัตการนะคะก็คือก้อนหินสิ้นใจเปรียบความรักเป็นดั่งก้อนหินขนาดก้อนหินนะที่มันไม่มีหัวใจมันยังสิ้นใจตายเลยดูแล้วกันนะคะ4เพลงค่ะพาเรทเพลงฮิตชุดนี้นะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการเปรียบเปรยความรักกับธรรมชาติเนาะนะคะต้องขอขอบคุณกันด้วยนะคะขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาล

0: ลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: เอาละค่ะชั่วโมงที่2แล้วนะคะรถไฟสายด่วนขบวนที่2เนี่ยยังไงพูดยังไงนะพูดไปพูดมาเนี่ยโอ้ยลิ้นพันกันหมดแล้วนะคะคุณผู้ฟังรถไฟสายด่วนขบวนที่2นะคะมาแล้วเดี๋ยวจะเรียกชื่อคุณผู้ฟังนะคะที่โทรเข้ามานะคะขอเพลงกันทางหลังไมค์ก่อนนะคะแล้วก็ตามมาด้วยคุณผู้ฟังนะที่ทักทายกันเข้ามาทาง Facebook Fanpage นะคะที่ RTM FM 95เข้ามาแล้วทักทายกันด้วยนะคุณผู้ฟังเรียกขึ้นรถไฟกันแล้วนะคะมาค่ะรถไฟเอาละค่ะชั่วโมงที่2แล้วเป็นรถไฟขบวนสุดท้ายของค่ำคืนนี้แล้วนะคะเริ่มต้นทักทายนะคะพี่กุ้งจากหนองคายนะคะพี่คำเพียรจากสกลพี่อนันต์โคราชพี่ดาอุตรดิตถ์พี่มนัสนครศรีพี่สุริยานครศรีและพี่หนึ่งรงก๊อกสุวรรณภูมินะคะทีนี้เรามาทักทายคุณผู้ฟังที่รายงานตัวกันเข้ามานะคะทาง Facebook Live กันบ้างดีกว่านะคะสวัสดีด้วยน้องคิตตี้วังว่านะคะน้องคิตตี้บอกว่าคุณแม่ครับชุดพาเรตชุดนี้นี่น้องคิตตี้ร้องไห้เลยครับแม่พิมดานะคะไม่ว่าชุดไหนน้องคิตตี้ก็ร้องไห้นะทุกชุดเลยนะไม่รู้เป็นยังไงร้องไห้เพราะอะไรก็ไม่รู้นะคะพี่นิสาสวัสดีค่ะน้องไบสไลเดอร์ด้วยนะคะพี่อุดรนะคะพี่เพราะไม่คู่ควรจึงไม่อัดเอื้อมนะคะบอกว่าหัวม้วนหมายถึงหัวต้นชั่วโมงใช่ไหมมาโหดจังเลยนะคะเออพอต้นชั่วโมงมาโหดพอกลางชั่วโมงนี่ก็มาเศร้านะนะมามีหลายอารมณ์ค่ะหลากหลายรูปแบบคุณพี่กระแตสวัสดีด้วยนะคะพี่กระแตคุณแม่อรุณด้วยค่ะนะคะแล้วก็ยังมีพี่สุวิมลจันทัยบอกว่าเพราะค่ะนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะมีเสียเปียกนะคะไปนอนแล้วมั้งเสียเนี่ยนะคะแล้วก็มีพี่มิมี่ด้วยน้องมังกรธนชนด้วยนะคะแล้วก็มีใครอีกนะรายงานตัวเพิ่มเติมได้เลยนะคะในระหว่างนี้นะคะมีพี่น้องหนีดูกู๊ดนะคะพี่สุวิมลนะพี่ธนพัฒน์ด้วยนะคะแล้วก็พี่เพราะไม่คู่ควรจึงไม่อัดเอื้อมนะคะพี่จรุนนักแก้วนะคะนี่แหละเห็นกันอยู่ประมาณนี้แหละคุณผู้ฟังนะคะไม่มีละไม่มีใครมาเพิ่มแล้วนะคะตอนนี้นะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะรถไฟก็คงจะต้องออกแล้วนะคะไปแล้วนะบ๊ายบายไปแล้วนะคะรถไฟหัวจักรหน้าตาสิ้นหวังของเราปูนปูนปูนปูนนะคะอ่ะพี่สมศักดิ์ด้วยนะคะบอกพี่สมศักดิ์มาทันไหมอ่ะพี่สมศักดิ์มาทันอยู่นะคะอ่ะคุณผู้ฟังวันนี้มีเพลงใหม่ล่าสุดจากน้องปาดปานชีวามาฝากกันชื่อเพลงนี้ก็โอ้โหชื่อเพราะมากๆเลยรัตติการแห่งความเหงาเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงเพราะๆจากน้องปาดปานชีวาพร้อมๆกันในช่วงของจอคิวฮิตค่ะพี่สุรยุทธ์บอกไม่สนใจเราเลยสนใจก็ได้นะคะเพิ่งเห็นว่าพี่นะพิมพ์มาช้ามากเลยพี่สุรยุทธ์สมานอคณีด้วยนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังจอคิวฮิตค่ะนะไปฟังเพลงจากน้องปาดปานชีวากันค่ะ
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: โอ้โหเพลงเนาะเพราะจริงๆด้วยนะคะเป็นเพลงแบบว่าลูกเอื้อนเป็นเพลงแบบคล้ายๆไทยเดิมผสมไปด้วยนะคะชื่อเพลงก็เพราะด้วยชื่อเพลงว่ารัตติการแห่งความเหงานะคะจากน้องป่านปานชีวานั่นเองนะคะในช่วงของจอกคิวฮิตนะคะเพลงนี้เนี่ยคำร้องทำนองนะคะได้พี่เจี๊ยบนิสามาเขียนให้แล้วก็เรียบเรียงดนตรีโดยพี่เอ็มนาโนนค่ะจากสังกัด SSK Music นั่นเองนะคะใครที่ชอบเพลงนี้นะคะก็ขอกันเข้ามาได้แล้วก็ส่งกำลังใจเข้ามานะคะซัพพอร์ตน้องป่านปานชีวากันได้ด้วยนะคะจอกคิวฮิตต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอผมสวยดูแพงราคาเบาๆถ้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจอคิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆถ้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวเอาล่ะเรามาโยกย้ายนะคะขยับจังหวะกันสักนิดหนึ่งคุณผู้ฟังโยกย้ายสายสะโพก

0: ลงสนุกสนานกันไปนะคะในช่วงดึกดึกแบบนี้นี่เริ่มดึกแล้วนะเข้าสู่สี่ทุ่มนี่ก็เรียกว่าดึกแล้วนะนะคุณผู้ฟังนะสำหรับใครที่กำลังจะนอนนะคะก็ต้องขออภัยด้วยนะคะ เปิดเพลงสนุกสนานเนาะให้สำหรับคนที่เขาทำงานแล้วง่วงๆอยู่นะคุณผู้ฟังสองเพลงนะคะนารีรำพึงค่ะจากวงฟูนะคะสัปดาห์นี้อยู่ในฮิตที่11แล้วก็ตามมาด้วยทัวร์ลงวันธงชัยนะคะจากปาวลีพรพิมลและน้องใบเตยนะคะสัปดาห์นี้อยู่ในมหานครชาร์ตฮิตที่18ค่ะเพลงที่ติดชาร์ตก็ต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
0: หลังจากจบโฆษณาค่ะกลับมาฟังนิทานก่อนนอนกันนะคะ

0: โดยพิมดามหานคร
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
0: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเปี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02-201-4364
4: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลักกี้เฟลม

อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยพิมดามหานคร
1: เอาละค่ะกลับมาอยู่ด้วยกันต่อแล้วนะคะวันนี้ค่ะนิทานของเราเนี่ยคุณผู้ฟังจะต้องตั้งใจฟังดีๆมากๆเลยนะคะแล้วก็จินตนาการตามไปด้วยนะคะเพราะว่านิทานของเราวันนี้นะคะเรื่องเป็นเรื่องที่ชื่อว่านายพรานค่ะกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วนานมากจนแทบจะจำไม่ได้เรื่องมีอยู่ว่าเมื่อวานนี้มีนายพรานหลายคนหลงป่าอยู่คนเดียวอย่างเดียวดายนายพรานคนนี้เป็นคนขี้เหร่ที่หน้าตาดูดีที่สุดนายพรานเป็นคนมีรูปร่างสูงเหมือนคนแคระผอมเหมือนหมูและหัวล้านดกดำเงางามนายพรานหลงทางอยู่ในป่าลึกที่มีตึกรามบ้านช่องมากมายอยู่มาวันหนึ่งนายพรานได้พบกับม้าดำตัวสีขาวนายพรานจึงจับม้าขาวตัวสีดำนั้นเอาไว้เพื่อใช้เป็นพาหนะนายพรานกระโดดขึ้นขี่ม้าม้าวิ่งลุยโคลนฝุ่นตลบน้ำครึ่งแข้งเมื่อเดินทางมาได้ระยะหนึ่งก็มาพบกับจระเข้ตัวหนึ่งนอนอยู่บนต้นไม้สองต้นนายพรานไม่รอช้ารีบชักปืนสั้นยาว9ศอกออกมาป้องกันตัวนายพรานยิงออกไป1นัดเสียงดังปังปังปังปังปังกระสุนเจาะเข้ากะโหลกแต่ไม่ทะลุหนังของจระเข้จระเข้ล่วงหล่นลงมาจากต้นไม้นอนตายตาปริบๆหลับสนิทไปเลยจากนั้นนายพรานก็นำเนื้อที่เป็นเนื้อกระดูกของจระเข้มาย่างไฟในหม้อที่ต้มน้ำเดือดแล้วเพื่อทำเป็นอาหารเย็นไว้กินตอนเช้าเมื่อถึงตอนเช้าวันต่อมาในพรานก็กินอาหารเย็นที่เตรียมไว้แล้วออกเดินทางต่อในพรานขี่ม้าวิ่งลุยน้ำที่สูงท่วมหัวจนทำให้กางเกงของในพรานเปียกแฉะไม่นานจากนั้นในพรานได้ยินเสียงเรือดำน้ำกู้ชีพที่บินสำรวจอยู่บนท้องฟ้าในพรานตะโกนเสียงเบาๆว่าช่วยด้วยช่วยผมด้วยเรือดำน้ำกู้ชีพได้ยินเสียงในพรานร้องขอความช่วยเหลือแววแววเต็มสองรูหูจึงหย่อนบันไดเลื่อนลงมาให้ในพรานรีบปีนบันไดเลื่อนขึ้นไปด้วยความสบายอย่างทุลักทุเลในที่สุดในพรานก็รอดชีวิตจากการหลงป่าและได้ตื่นจากความฝันเสียทีนี่ล่ะค่ะคุณผู้ฟังเป็นยังไงกันบ้างคะนิทานในค่ำคืนนี้นะเป็นไงบ้างนะฟังแล้วเป็นยังไงจินตนาการออกไหมคะ นะใครที่จินตนาการตามนี่คงจะแบบว่าตกลงมันยังไงมันยังไงกันแน่นะนิทานเรื่องนี้นะคะก็ถือว่าเป็นนิทานก่อนนอนให้คุณผู้ฟังได้หลับฝันดีในค่ำคืนนี้ก็แล้วกันนะคะ
2: สนับสนุนโดย
3: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มฝุ่นไทยพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
1: เพื่อนเพลงหวานขอขอบคุณด้วยค่ะหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปชั่วโมงหน้าส่งต่อให้กับเฮียโอ๊ตพี่โอ๊ตคณิตมาดูแลคุณผู้ฟังค่ะเพราะวันนี้น้องลูกตาลติดภารกิจอยู่ที่ประเทศฟินแลนด์นะไปติดตามใน Facebook ส่วนตัวน้องลูกตาลได้นะสวยมากประเทศฟินแลนด์และน้องลูกตาลก็สวยมากเช่นเดียวกันวันนี้เป็นดาราไปก่อนเจอกันใหม่วันพุธค่ะ2 ทุ่มเจอกันนะวันพุธนะฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: รอดดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

22:15 ครับมันด้วยสามสาวต้นสัปดาห์แบบนี้กับ FM 95นะครับคุณผู้ฟังนางสามัญเงินจางน้องธัญญาชัชยาหรือว่าธัญญาอาสยามนะครับชื่อเดิมของเขาและก่อนนั้นบังเอิญมันได้อะแอนออรดีและวันนี้เปิดมาด้วยน้องปลายสุดสวยปลายกนกพรครับบอสดบออนุญาตให้จีบคุณฟังอยู่กับลูกโนดนะฮะมาแทนน้องลูกตาลสี่โมงไม่ใช่สี่ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนครับผมกับค่ำคืนของวันจันทร์นะจันทร์ต้นสัปดาห์วันนี้วันที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2569นะครับก็รับช่วงต่อมาจากพี่พิมดามหานครเนาะอยู่กันกับ FM 95 MHz ลูกทุ่งมหานครนะครับตอนนี้ก็ส่งสัญญาณขยายความสุขผ่านทางลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชันเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลกส่วนช่องทางการขอเพลงครับคุณฟังหมายเลขโทรศัพท์02-248-1366 02-248-1366 ครับส่วนข้อความผ่านมือถือ SMS พิมพ์ข้อความแล้วส่งมาที่หมายเลข4689400 Facebook ครับเช่นเดิมค้นหาคำว่า LTM FM 95นะฮะอยู่กับลูกโนดนะหรือว่าโอ๊ตคณิตคุณผู้ฟังเนื่องจากในการช่วง4โมงเย็นจนถึง1ทุ่มนะครับก็วันนี้เฉพาะกิจมาแทนน้องลูกตาลชนิชาลูกตาลติดภารกิจบินไปต่างประเทศนะครับก็ทักทายทุกช่องทางกันด้วยมีเชฟพงษ์เจนีแวะมาแล้วบอกว่าทักทายรอบ2นะคนหล่อเลือกได้ไหมผมเลือกไม่ได้ขนาดนั้นกับเชฟครับพี่สาวเหนือสุมาลาเจ้าบอกว่าทักเจ้าลูกโนดแสดงว่าหลายคนชื่นชอบนะชื่อเพลงลูกโนดดีว่านะหลุดจักไหมลูกโนดนี่แหล่งตายไส้เลยนะครับมีคุณทิพย์สุดาบอกว่ามาแย้วมาแย้วโอ้ยเป็นแมวหรือเปล่าคุณนิรำไหมบอกว่าสวัสดีจ้าน้องลูกโนดพี่นักรบเพื่อประชาชนก็ทักทายด้วยนะครับดีเจลูกโอ๊ตนี่สงสัยต้องลูกโอ๊ตคล้ายๆแบบว่าแม่เรียกลูกเพชรลูกเพชรอย่างนี้ใช่ไหมลูกตาลมีลูกแล้วนะดีคุณพี่จิตจากดอนเมืองบอกว่าทักทายด้วยน้องลูกโอ๊ตอีกหนึ่งคนพี่ตายและพี่ยาอ่อนนุชนะครับผมมาส่วนช่องทาง SMS นะครับก็มีเชฟพงนี่แหละก็เพิ่มเติมรักริมทางสีไพรสารีวงว่าช่วง4โมงเย็นโดนดองไปผมขอมาย้ำนิดนึงนี่นะฮะไม่อยากจะช้ำนะย้ำเลยดีกว่าย้ำกับน้องโอ๊ตอย่าลืมนะฝากมอบให้ลุงหนวดมีนบุรีน้องกุ๊กกิ๊กข้าวมันไก่ช่วงดึกๆแบบนี้ส่วนพี่อรุณแสงสองครับก่อนนอนบอกว่าพี่เนี่ยอยากฟังกลางดาวค่ะเพราะว่าตอนนี้เปิดหลังคาเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะชมดาวไม่ใช่เขาบอกอยากฟังเพลงของลูกชายเขาส่วนแม่น้องพอชนี่นะครับก็บอกว่าทักทายลูกโอ๊ตลูกชายอายุ10ขวบชอบมากๆขอบพระคุณที่ชื่นชอบเพลงลูกทุ่งเนาะก็คุณแม่เป็นต้นแบบที่ดีก็สุดยอดเลยแบบว่าฟังแบบว่าหลากหลายแนวเนาะในอนาคตเขาจะได้แบบว่ามีความชื่นชอบได้ตามใจชอบได้เลือกเยอะใช่ไหมคุณอัญชลีชูสุขนะคุณทิพย์สุดาบอกว่าเพิ่งฟื้นค่ะเอ๊ะเดี๋ยวนะทำอะไรมาครับทำไมเพิ่งฟื้นพี่จิตคุณสุธีทิดานะพี่เอกรินก็แวะมาแล้วเมื่อสักครู่นี่แล้วหลายท่านนะฮะก็เพิ่มเติมเพลงเข้ามาด้วยอ่ะแต่ตอนนี้ขอหนึ่งสายหน้าไมค์กันก่อน02 248 1366 02

024-81366ครับอยู่กับลูกโหนดนะฟังเพลงน่ารักกันก่อนแล้วกันค่อยๆขยับจังหวะกันไป

0: มนุษย์เราก็มีความอยากเนาะรักโลภโกรธหลงเป็นเรื่องธรรมดาธรรมชาติชีวิตจริงๆแต่คณิตก็อยากจะมีเหมือนกันนะคล้ายๆชื่อเพลงของตรีชนรงค์เลยฮะอยากมีตัง
1: สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นขับเชอรี
0: ่แต่ตอนนี้หนึ่งสาวมาแล้วสวัสดีครับพี่อ้อมพี่อ้อม
2: สวัสดีค่ะน้องโอ๊ต
0: สบายดีนะพี่นะ
2: สบายดีค่ะ
0: เหมือนไม่เจอไม่ได้คุยไม่ติดต่อกันนานเหลือเกินแล้วนะพี่อ้อมนะกับผมเนี่ย
2: ไม่เคยคุยเลยน้องโอ๊ตอะ
0: เหมือนเอ๊ะสมัยเที่ยงคืนถึงตีสองที่ผมจัดนี้ก็เคยคุยกับพี่อ้อมหรือเปล่าไม่เคยเหรอผมคุ้นๆจังเลย
2: ติดพัดลม
0: เอาละ
2: ติดพัดลม
0: อ่ะวันนี้ไม่แซวอะไรเยอะและวันนี้พี่อ้อมอยากฟังเพลงอะไรพี
2: ่พบหมอหน้าห้าน
0: พบหมอหน้าห้านอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงนะพี่นะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: แล้วใกล้จะนอนหรือยังเนี่ยสี่ทุ่มจะครึ่งแล้วน่ะ
2: ยังพี่นอนเที่ยงคืนเลย
0: นอนเที่ยงคืนโอ้คิดว่าแบบว่าทำงานช่วงกะดึกไม่ได้กรีดยางไม่ได้แกะสลักนะพี่อ้อมนะ
2: ไม่ได้ทำอะไรเขาอยู่บ้านอยู่กับบ้าน
0: โอเคไม่เป็นไรนี่ฟังเพลงก่อนนอน

0: แล้วมอบเพลงนี้ให้ใครเป็นพิเศษไหมพี่อ้อม
1: ก็มอบให้แฟนคลับของน้องโอ๊ตน้องลูกตาล
0: ครับ
1: ทุกคนทุกท่านเลย
0: แหมได้เลยอวยพรคุณผู้ฟังสักนิดนึงสั้นๆอวยพรยัง
1: ไงขอให้รวย
0: เออทราบถูกครับผมนี่ขอบคุณพี่อ้อมด้วยนะ
1: ค่ะน
0: ้
1: องโอ๊ตคือวางไม่ได้เลยละกันน้องโอ๊ตรางวัลเนี่ย
0: อ๋อไม่เป็นไรพี่เพราะว่าอีกหนึ่งช่องทาง
1: สัญญาณเขาไม่ได้ส่งมา
0: ใช่ไม่ได้ส่งผ่านวิทยุเพราะว่าเขาไม่ได้ถ่ายสดทั่วประเทศช
1: ่
0: วงเวลาช่วง
1: ค่ะไม่ได้ส่งร้อยสองร้อยมาทออ
0: ่าใช่ครับช่วงเวลาผมไม่ได้ส่งสัญญาณแต่จะส่งสัญญาณช่วงนี้แหละประมาณสองทุ่มอะไรเงี้ยยาวๆไปจนถึงตีห้าใช่ไหมช่วงพี่สีพี่จามอนอ่ะโอเค
1: พี่เพิ่งได้ฟังช่วงสามทุ่ม
0: ครับพี่อ๋อได้รับช่วง3ทุ่มไม่เป็นไรก็มาร่วมสนุกกันได้นะก่อนนอนเนาะพี่อ้อมนะ
1: ค่ะพี่ก็ชอบเป็นแฟนเหมือนกัน
0: ดีแล้วอ่ะได้เลยมาเดี๋ยวไปฟังพร้อมกันวันนี้ขอบคุณพี่อ้อมด้วยครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: นี่นะครับ1สายหน้าใหม่คุณอ้อมจากสุราษฎร์ธานีในช่วงเวลาของสายชิลฮิวใจครับขอบคุณยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดไปเสร็จใน LINE I love ยำยำ
2: สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดไปเสร็จใน LINE I love ยำยำ
0: สวัสดีไปถึงคุณวันวิสาสุโขทัยด้วยนะครับพี่วอนจากเมืองกาญจนบุรีพี่มนัสจากนครศรีธรรมราชพี่ยาและพี่ไตอ่อนนุชคุณวิทยาศรีสเกตนะครับพี่หนึ่งรงก๊อกครับผมจากสุวรรณภูมิปยาสมุทรปราการยังไม่เข้านอนอีกแล้วปยารวมไปถึงพี่นันเพชรชบูรณ์ด้วย

0: นับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: รู้ไหมว่าเต้นคนเดียวมันเหงาแล้วเนี่ย

เสียงจากน้องรันดี้อีสานนะฮะนี่เจ้าตัวสมัยนู่นยังเด็กๆเมื่อ 18-19 ปีที่ผ่านมานะฮะก็เป็นกิจกรรมมหานครแฟมิลี่ที่ม.รามคำแหง1นะครับเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์ปี2551เลยคุณผู้ฟังน้องยังเด็กอยู่ด้วยนะเสียงนี้ลืมพูดซิปครับผมก็ในช่วงเวลาของมหานครไลฟ์ขอบคุณครับสบู่

0: อุลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
0: 22:39 สาวสวยจากเพชรบูรณ์ครับบอกว่าแม่ดึกแล้วพี่เนี่ยอยากทำบุญจะไปเข้าวัดทำบุญก็ไม่ได้แล้วเวลานี้ก็เลยขอเพลงนี้ฟังแทน

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียน

0: ของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Q-Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Q-Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
6: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
7: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่

0: านจากแอลยอดรักสลักใจครับอยากมีเมียเป็นความในใจของพี่มนัสหรือเปล่า มาให้พี่มนัสจากนครศรีธรรมราชกันนะครับเพิ่ม
1: เพื่อชีวิตเห็นเต็มหัวใจ
0: 22:55กันแล้วนะครับสวัสดีไปถึงลุงโก้ตลาดสินครับบอกว่าอยากฟังเซิร์งโนบิตะลูกออดส่วนอีกหนึ่งคนบอกว่าวันนี้น้องลูกตาลไม่อยู่จากเด็กสุพรรณแบบคุณต้นรักคุณออดข้ารักเองให้เด็กเมืองการสักนิดหนึ่ง Facebook ต้องนิ่งนิ่งนิ่งนิ่งนิ่งจัดไปครับเฮซ่าทุกอันข้อความด้วยปุ้นปุ้นเอ๊ะออกเสียงถูกไหมไม่รู้นะแล้วก็อีกหนึ่งคนครับผมบอกว่าขอเพลงกลิ่นแก้มนางหน่อยเวอร์ชันพี่เอกชัยครับมอบให้น้องเมหลังไมค์ให้น้องเมหน้าไมค์และเมรับสายครับพี่เมรับสายไวประมาณนั้นขอบคุณด้วยนะครับเดี๋ยวทิ้งท้ายกับไอ้ใบ้งานจากมารีฮวนหน้า

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTN FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: ยเริ่มดูแลเข่าวันนี้กับคิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษคิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยโอ๊ตคณิตสนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: กลับมาสู่ชั่วโมงที่2นะครับ23 นาฬิกากับอีก3นาทีกับ FM แก๊สพาคุณผู้ฟังยังอยู่กับโอ๊ตคณิตครับมาทำหน้าที่แทนลูกตาลชนทิชาและตอนนี้พาเรตเบรงฮิต1สายรออยู่แล้วเช่นกันสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับพี่1ครับเดี๋ยวสักครู่นะครับสายหลุดหรือเปล่านะครับเดี๋ยวให้เช็คสักนิดหนึ่งระหว่างที่รอหนึ่งสายหน้าไมค์เรามาขอบคุณผู้สนับสนุนในช่วงของพาเรตเพลงฮิตฮิตสี่ภาคกันก่อนละกันนะตอนนี้มาแล้วนะสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: โอเคยังไม่หลับนะพี่หนึ่งนะ
2: ครับ
1: วันนี้อยากฟังเพลงอะไรมาช่วยกันจัดพาเรตเนี่ยพี
2: ่อ๋อวันนี้อยากฟังเพลงของมัตซีครับ
1: เขามัตซีมอบให้ใครครับเชิญเลย
2: มอบให้ทุกเสียงทุกสายแล้วก็น้องดีเจแป้งโกดังไงแล้วก็น้องโอ๊ตด้วยครับ
1: ครับผมสุขภาพสบายดีนะพี่หนึ่งนะ
2: ครับผมสุขภาพแข็งแรงดีครับ
1: โอ้โหนี่แหมคิดถึงเสมอนะครับพี่หนึ่ง
2: ครับไม่ได้เจอน้องโอ๊ตนานเหมือนกันครับ
1: นานมากเหมือนกันนานๆผมจะโผล่มาช่วงดึกทั้งที่เนาะพี่เนาะมาขอบคุณผู้สนับสนุนกันสักนิดนึงนะครับ อาจจะผมขออนุญาตพูดนำแล้วกันนะพี่หนึ่งนะ
2: มันยาว
1: ใช่มาขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
2: ขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
1: สูตรลดน้ำตาล
2: สูตรลดน้ำตาล

0: กัน
1: ลดเกลือโซเดียม
0: ลดเกลือโซเดียม
1: อร่อยถูกใจ
0: อร่อยถูกใจ
1: ใครๆก็ชอบ
0: ใครๆก็ชอบ
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และสบู่ไมด้า
0: และสบู่ไมด้า
1: เพื่อผิวสะอาด
0: เพื่อผิวสะอาด
1: มั่นใจทุกวัน
0: มันแต่ทุกวัน
1: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
0: เชื้อลดแบคทีเรียเชื้อรา
1: สาเหตุของอาการคัน
0: สาเหตุของอาการคัน
1: ครับเรียบร้อยพี่หนึ่งวันนี้ขอบคุณด้วยนะพี่นะที่เป็นเพื่อนๆนักจัดรายการในแต่ละช่วงเวลาเนาะมาฝากเพลงทิ้งไว้เนี่ย
0: คร
1: ับ แหมขอให้สุขภาพแข็งแรงพบเจอแต่สิ่งที่ดีร่ำรวยด้วยนะพี่นะ
0: ผมน้องเช่นเดียวกันรับฝากสุขภาพด้วยครับ
1: ครับพี่หนึ่งครับผมสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับน้องผม
1: พี่หนึ่งโรงก๊อกของเรานะครับผู้ที่มีความรักรักเมียเนี่ยที่สุดในโลกผมคุยมาหลายปีเขาบอกว่าก็ยังรักเมียเหมือนเดิมแต่พาเรทชุดนี้ผมขออนุญาตไม่มอบให้พี่หนึ่งแล้วกันเพราะพี่หนึ่งเป็นสายหวานอะแต่ขอบคุณพี่หนึ่งนะวันนี้เขาอยากฟังคอมมัสซีบอกว่าร็อกๆมันๆนะแต่หัวขบวนครับวันนี้พาเรทรวมมิตรตามคำขอให้เลยกระเป๋าแบนแฟนทิ้งกันก่อนตั้งต้นขบวนพาเรท

0: ีเพลงรวมมิตรเป็นพาเรทนะครับให้คุณผู้ฟังมารวมมิตรเป็นแบบว่าพาเรทกันเลยนะครับตามคำขอด้วยวันนี้หัวขบวนครับกระเป๋าแบรนด์แฟนทิ้งเอกรัฐสุวรรณภูมิขามาซีเอ็กซ์สุภกิจครับรักแท้ในคืนหลอกลวงวิทย์ไฮเปอร์นะและปิดท้ายด้วยไหนว่าจะคอยพี่ไม้พี่รมพร
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
0: จอคิวฮิตครับขอบคุณทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอผมสวยดูแพงราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านสองนะเมื่อสักครู่4เพลงนี่โอ้จากสี่หนุ่มเลยใช่ไหมก็รวมมิตรตามคำขอเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับหนุ่มที่อกหักช้ำรักนะฮะแต่รอบนี้มาแบบว่าฟังสาวสาวสวยด้วยนะศิลปินท่านนี้คุณเก๋วันทะการแม่เป็นสาวเหนือออ่ะเพลงนี้นะครับชื่อว่าจะไปบอกได้เลยว่าอยากให้เข้าไปชมมิวสิกวิดีโอน่ารักครับผมจะไปเก๋วันทะการ

0: ต้ไปใกล้นะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ

0: หนึ่งผลงานเพลงครับผมแหมเปิดทันได้แค่นี้มัวแต่คอมเมนต์กันอยู่ไม่ได้หาเพลงต่อเลยเสริงโนบิตะครับไรอันกับบัณฑิตกับฟิชเชอริงไว้กับแวนโก้นะในช่วงเวลาของเพลงฮิตติดชาร์ตขอบคุณครับอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
0: อ่ะตอนนี้ 23:30 เรามาอ่านคอมเมนต์กันสักนิดนึงดีกว่าเดี๋ยวคุณผู้ฟังงอนอีกโอ้ดิขออภัยด้วยนะผมมาแทนลูกตาลเฉยๆอาจจะไม่รู้กาลเทศะของช่วงลูกตาลเขานะฮะว่าเขาทำอะไรไปบ้างถ้าผิดพลาดกราบขออภัยจริงๆแต่ก็จะกราบแทบเท้าทั้งหมดก็ไม่ได้เพราะหลายเท้าเหลือเกินคุณผู้ฟังช่วงนี้มาทักทายกันสักหน่อยนะครับเพิ่มเติมจากทาง SMS 468-9400คุณบุ๋มนครพนมฝากเพลงฟ้ากับเหวเสือธนพลเข้ามานะฮะฝากมอมให้ทุกเสียงทุกสายและมีอีกข้อความนะครับเซิร์งโนมิตะรวมไปถึงกลางดาวส่วนทางคอมเมนต์ Facebook พี่ท้องรวมสวัสดีครับผมส่งสติกเกอร์คุณอรุณแสงสอนส่งสติกเกอร์นะมีท่านใดอีกเอ่ยนะคุณชายบอยบอกว่าผมบอกแล้วดาวฟ้าดาวใจนี่ถูกต้องถูกต้องนะฮะคุณพี่บุ๋มด้วยนะครับคุณทีมงคลอ่านผิดขออภัยแล้วก็มีใครอีกเอ่ยหมดแล้วนะฮะมีใครอีกพี่วิจิตรมาคอมเมนต์กันหน่อยเมื่อสักครู่แกงอนเลยโอ้แกบอกว่าเม้นสามรอบแล้วไม่อ่านเลยเนี่ยนี่ขออภัยจริงๆขออภัยอ่านไม่ทันคือบางจังหวะอันนี้ส่วนตัวผมคือผมก็จะพยายามจัดเสิร์ฟเพลงที่เขาขอมาให้หมดเท่าที่จะทำได้ทำไหวทำทันเพราะเวลามีแค่2ชั่วโมงถ้ามัวแต่คุยอ่านคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์ตลอดเนี่ยมันก็พยายามจะเอนเตอร์เทนแหละแต่คือมันไม่ทันจริงๆนะฮะกลับขออภัยก็เลยได้แต่คอมเมนต์ตอบจะได้แบบว่าประหยัดเวลาในการพูดนี่เรามัวแต่พูดกันอยู่ก็หมดไปแล้ว 2-3 นาทีอดฟังเพลงไปอีก1เพลงใช่มั้ยอ่ะนี่แหละก็แล้วแต่นะก็จริงๆก็พยายามทักใหทันทั่วถึงนะครับผมพี่ทองรวมบอกว่าทักมาแล้วดีเจไม่เห็นถูกต้องผมยังไม่เห็นจริงๆนะครับเพราะทางคอมเมนต์นี่ถ้าข้อความรันไปเลยมันก็หายไปเลยไม่เหมือน SMS ผมอ่านย้อนหลังได้ไงใช่ไหมอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่มาพูดคุยกันสนุกสนานนะครับผมคุณกระแตศรีสะเกดก็ยังคงอยู่คุณทัศนีสวัสดีด้วยขอเพลงกลางดาวไรอันกาดบัณฑิตแวะมาทักทายกันได้นะครับทาง Facebook ไลฟ์สด LTM FM 95พิสุครับผมจากฮอลแลนด์ทักทายด้วยช่วง5ทุ่มครึ่งแบบนี้โดนเข้าแล้วดีเจแต่ละช่วงงงสินะงงเหมือนกันคือบางทีผมก็ไม่ทราบไงประเพณีวัฒนธรรมของแต่ละช่วงเวลานะแต่ถ้าช่วงผมนี่เน้นขอมาได้เลยนะฮะพยายามเปิดให้เท่าที่จะเปิดให้ทันนะไม่ว่าจะเป็นเพลงซ้ำเพลงอะไรก็ว่ากันไปถ้ามีเรื่องราวอะไรก็พยายามบอกกล่าวอธิบายให้เขาเข้าใจกันไปคุณตูนะคุณทูแซมหรือเปล่าบอกว่าสวัสดีครับน้องโอ๊ตขอเพลงสวยขยี้ใจไว้ดูให้นะพี่ตอนนี้คิวเพลงก็ค่อนข้างมีเยอะอยู่นะฮะค่อนข้างมีเยอะอยู่ก็เดี๋ยวมาคุยกันก่อนเพลงค่อยเปิดคุณครูแลบใช่ไหมครูแลบใช่ไหมบอกว่าสวัสดีค่ะดีเจโอ๊ตเพิ่งเข้ามาดูครั้งแรกใน Facebook ค่ะเพราะอยากเห็นหน้าขอบคุณด้วยนะครับก็มาแทนน้องลูกตาลเฉยๆช่วงเวลา 4 ทุ่มถึงเที่ยงคืนเนี่ยนะคุณอรุณบอกว่าเป็นทุกวันคนนี้จัดให้หนังอ๋อไม่ผมแค่อธิบายบอกเฉยๆอันนี้ผมเข้าใจทุกขั้นนะฮะเพราะว่าถ้าแบบว่าพอมัวแต่เปิดเพลงอย่างเดียวทำไมไม่ทักคนฟังเลยไม่เอนเตอร์เทนเลยอันนี้มันก็ผิดจริงๆแต่ถ้าทักอย่างเดียวจนไม่เปิดเพลงแล้วคนขอที่ขอกันเข้ามาแล้วก็รอฟังอ้าวแล้วเขาก็ด่าดีเจอีกใช่ไหมอันนี้พูดออกอากาศไปเลยเนาะคงไม่โดนอะไรเนาะคุณนุ่นกฤษพรบอกว่าดีเจลูกโอ๊ตสู้ๆ

ขอบคุณด้วยนะครับขอเพลงมาได้ต่อเนื่องนะคุณชื่อขอเพลงดอกกระเจียวบานให้ป้าน้อยแผงสับปะรดเฮียท็อปบ่อนอกหน่อยอ่ะไว้ดูให้นะครับคุณคิวเองทักทายด้วยนะจ๊ะมาคอมเมนต์กันได้เลยครับผม LTM FM 95 Facebook Fanpage นะครับเดี๋ยวผมก็จะพยายาม เปิดเพลงเท่าที่มีเวลาเปิดให้ทันแล้วกันเนาะดอกกระเจียวบานเดี๋ยวหากันไปสดๆแล้วก็ทักทายคนที่ฟังที่ฟังทางวิทยุกันด้วยอย่าถือสานะถ้าผมแบบว่ามัวแต่คุยทักทายทาง Facebook เนี่ยนะคอมเมนต์มาด้วนๆเลยครับผมมีเวลาให้พูดคุยกันอยู่LTM FM 95นะฮะอ่ะมีคอมเมนต์อีกหรือเปล่าทักมานะจ๊ะทักมาได้เลยนะครับศูนย์Facebook LTM FM 95เพราะว่าหลายคนก็เป็นแฟนคลับขาประจำลูกตาลอยู่เนาะคุณดวงเดือนยังไม่นอนนะคุณสุพัฒน์ขอเพลงเสือน้อยกลอยใจน้องลีโออ่ะมีอีกไหมคอมเมนต์นะครับบอกว่าคุณดวงเดือนก็บอกว่าสวัสดีจ้ะน้องชายที่น่ารักสวัสดีด้วยเช่นกันครับผมโอ้อะหมดคอมเมนต์แล้วเนาะหมดคอมเมนต์แล้วใช่ไหมดังนั้นแล้วเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันเลยดีกว่า

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02-201-4364
5: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลักกี้เฟลม
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: ยังอยู่กับโอ๊ตคณิตนะครับกับ FM 95ลูกทุ่งมหานครมาทำหน้าที่แทนน้องลูกตาลชนทิชานะ 23:39 กันแล้วเดี๋ยวเพลงค่อยฟังต่อมาอ่านคอมเมนต์กันต่อเนื่องสักนิดหนึ่งนะครับทาง Facebook ไลฟ์สด RTM FM 95สวัสดีคุณดวงเดือนอีก1รอบนะครับไม่รู้ว่ารอบที่เท่าไหร่บอกว่าพรุ่งนี้เจาะเลือดนะขอบพระคุณด้วยนะครับสู้ๆนะที่มีนัดหาหมอคุณสุจากฮอลแลนด์บอกว่าคำดีเจทักทุกคนจะได้ไม่งอนถูกต้องพยายามทักกันอยู่คุณที่สุดาบอกว่ากำลังจะลงสตอรี่พี่เครื่องดับเฉยขอบพระคุณด้วยนะครับคุณพี่ปุ๋มก็บอกว่าก่อนนอนฟังเพลงเพราะวางเรื่องหนักๆนอนหลับฝันดีคุณนุ่นกฤษพรแต่ละมื้อแต่ละเดย์ของคณิตนี่แหละรสชาติของชีวิตนะคะคณิตนะครับส่วนคุณดวงเดือนอ่อนบางก็ส่งข่าวมาบอกว่าพรุ่งนี้จะต้องไปหาหมอหมอนัดเจาะเลือดนะครับแล้วก็มีบอกว่าเธอทำให้ฉันตาบอดคนถูกของเดี๋ยวแท็กไปรูปหล่อๆพี่ทั้งนั้นขอบพระคุณด้วยแล้วก็คุณกระแตบอกว่าอยากให้ดีเจทักตลอดข้อความหาเลยค่ะดีเจอ่านทุกข้อความชัวร์แต่ถ้าในคอมเมนต์มันเยอะบางทีคุยกันเรื่อยเปื่อยดีเจไม่ไหวจะมองค่ะคุณปุ๋มบอกว่าแค่มาดูดีเจยิ้มก็ชื่นใจแล้วนะครับขอบพระคุณด้วยคุณสมพงษ์ส่งสติกเกอร์นะครับขอบพระคุณครับผมมีคุณดวงเดือนนะอยากให้คุณผู้ฟังทั่วทั้งประเทศทราบบอกว่าไปขูดหินปูนแล้วก็ไปทานข้าวไปซื้อของนี่นะครับคุณชายบอยส่งสติกเกอร์พี่นุครับผมทักทายพี่นุนี่ใกล้จะนอนแล้วนะคุณกระแตบอกว่าคณิตไม่ต้องซีเรียสตามสไตล์คณิตนั่นแหละนะครับคุณนันทาสวัสดีค่ะน้องโอ๊ตมีคุณทิพย์สุดาบอกว่าขอบคุณเฉยเนาะมีใครอีกเอ่ยคุณทองรวมฟังน้องโอ๊ตทุกวันนะคะขอบคุณมากนะคะนะคะเริ่มพิมพ์ไปเรื่อยๆพิมพ์มาได้เรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมพูดไปเรื่อยๆจนหมดรายการละกันคุณผู้ฟังไม่อยากฟังเพลงแล้วช่วงเวลานี้นะฮะก็ว่ากันไปเรื่อยๆเปื่อยๆคุณนันทาบอกว่าขอบคุณขอเพลงกุหลาบนอกวาเลนไทน์เพชรขอบคุณค่ะได้เลยนะครับไว้ดูให้นะถ้ายังมีเวลาแต่ช่วงนี้เรามาพูดคุยกันก่อนคุณกระแตบอกว่าพี่ว่าจะไปนอนพี่เลยจะนอนไม่ได้ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่านะฮะมีใครอีกเอ่ยนะครับผมมาคอมเมนต์กันได้เลยคุณผู้ฟังมาร่วมพูดคุยกันนะครับผมก่อนที่จะทิ้งท้ายหนึ่งผลงานเพลงช่วงท้ายแล้วก็ส่งต่อให้น้องเมย์ทิชานะฮะก็ใครที่อยากจะขอเพลงกับน้องเมย์ก็ขอเพลงกันต่อได้ชั่วโมงหน้านะครับคุณสุบอกว่าเห็นดีเจคุยสนุกก็ฟังเพลินฟังกันไปเรื่อยๆพี่นะครับช่วงดึกๆแบบนี้แต่ดูท่าทางเหมือนก็จะมีฝนอยู่เหมือนกันเนาะคุณโอ้ตีเหรออ๋อพี่หนึ่งเองพี่หนึ่งสุวรรณภูมิบอกว่าสวัสดีครับน้องโอ๊ตพี่หนึ่งเองครับสวัสดีด้วยพี่นี่ขอบคุณที่แวะเข้ามานะคุณทิพย์สุดาบอกว่าบันเทิงมากพิมพ์ไม่ถูกเลยพิมพ์มาได้เลยนะฮะอยากจะประกาศอะไรอยากจะแบบว่าให้ผมอ่านออกอากาศมาพิมพ์มาด่วนๆนะผมให้เวลาเลยนี่15นาทีไม่เปิดเพลงแล้วนะครับคุณกระแตบอกว่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าพี่เอ็นดูคณิตนะครับมา นะรายการเพลงก็ทักทายกันไปขำๆนะครับคุณฟังใครที่ยังไม่นอนแวะมาพูดคุยกันได้ Facebook Fanpage LTM FM 95ด่วนๆคุณพอมีเวลานะคอมเมนต์กันมาได้ก่อนนอนจะได้แบบว่านอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์กันนะครับผมพี่ๆแท็กซี่ไม่รู้เป็นอย่างไรกันบ้างช่วงเวลานี้ฟ้าฝนนะก็ส่งความเป็นห่วงเป็นใยกันด้วยผ่าน FM 95ลูกทุ่งมหานครนี่แหละนะครับคุณกระแตก็หัวเราะใหญ่ผมอ่านอากาศฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าให้แล้วนะครับผมคุณชายบอยส่งสติกเกอร์บอกว่ายำมีย้ำแล้วล่วงคุณอรุณสังสอนหายไปไหนคะคุณวิจิตมาพูดคุยกันหน่อยคุณนุ่นบอกว่าปลาเลี้ยงน้ำดีเจคุณทิพย์สุดานี่คนไทยไปเรื่อยจริงๆคุณดวงเดือนบอกว่าน้องโอ๊ตสุดหล่อเดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัยดูแลสุขภาพด้วยนะจ๊ะขอบพระคุณด้วยครับผมนะครับมาให้ผมคุยอีกไหมหรือเปิดเพลงดีตอนนี้รอเพลงเพียบเลยนะฮะเพราะว่าทางหลังใหม่คุณวันวิสาก็โดนดองเพลงแก้บนอยู่มีขอเพลงดอกกระเจียวบานผีล่วงบอยนี่ขอเพลงเมียล่วงข่วงปืนนะยังไม่เปิดแน่นอนเพราะว่าห้าไม่เวลาแล้วนะครับผมแล้วก็มีคุณวอยจากคุณวอนจากเมืองการขอเพลงดังเม็ดทรายเดี๋ยวไว้ดูให้นะ มีเชฟพงก็ฝากเพลงเติมรักริมทางส่วนทางหลังไมค์ก็ฝากเพลงฝันอีกครึ่งต้องพึ่งเธอนะครับก็ที่อ่านมานี่คือไม่เปิดนะแค่บอกเฉยๆส่วนทางพี่บูมก็ขอเพลงฟ้ากับเหวเนาะแล้วก็มีที่ดองไว้กลิ่นแก้มนางนี่เวลาไม่พอแน่นอนนะครับผมคุณอตอมเนี่ยบอกว่าน้องโอ๊ตว่าดีเจสาวในคลื่น95ใครสวยสุดโอ้ตั้งท็อปปิกได้ดีมากใครสวยสุดจริงๆมันเป็นคำตอบที่คำถามที่ตอบยากเหมือนกันเพราะว่านักจัดรายการคลื่นนี้แต่ละคนก็มีสไตล์ของตัวเองนะครับ ว่ากันไปทิพย์สุดาบอกว่าจะพิมพ์อะไรดีอ้าวด่วนๆเลยพี่อ่านเป็น AI เลยเนี่ยพิมพ์อะไรมาอ่านออกอากาศหมดเลยนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้สงสัยผมไม่ได้จัดรายการแล้วแน่เลยโดนไล่ออกนะทำแบบนี้เนี่ยนะเพลงรายการเพลงก็คือนั่งพูดอย่างเดียวไม่ต้องทำอะไรแล้วคุณกระต่ายบอกว่าเปิดเพลงอบอวลกล่อมพี่ด้วยนะคะเวลาไม่หมดเวลาไม่พอครับผม นั่งคุยอย่างเดียวแล้วฮะเป็นรายการทอล์กแล้วฮะตอนนี้ไม่ต้องเปิดเพลงแล้วฮะมานะมีจะคุยอะไรอีกไหมครับทาง Facebook ไลฟ์สด LTM FM 95ใครหล่อสุดคะไหนไหนมีสวยสุดล่ะไหนๆก็มีสวยสุดละอ๋อใครหล่อสุดหล่อสุดอันนี้ยกให้พี่วาสุครับผมวาสุช่วง 7:30 ถึง 10:00 เช้านะไปติดตามกันได้พี่วาสุหล่อสุดแล้วจริงๆคุณบอยบอกว่า555ครับอันนี้เงินที่จะโอนให้พี่ใช่ไหมเงินที่จะโอนให้ผมใช่ไหมพี่บอย

มาช่วงนี้ปีเศร้าอสมกระบี่ฟังอยู่นะคะขอบคุณมากพี่นงเย้าซาเอากระบี่ฝนตกมาเมโรนะครับผมและฝ่าฝนสะคิดลาวนะครับอ่ะทางเรดาร์ฝ่าฝนทางภาคเหนือนี่ก็มีหลายพื้นที่หลายจังหวัดนะครับลำปงลำปางอำเภอเถินเอ่ยฝั่งทางเชียงรายนะครับพะเยานี่ก็มีฝนนะครับช่วงนี้ก็ยังคงต้องติดตามอย่างต่อเนื่องเหมือนเมื่อสักครู่ภาคกลางของเรากรุงเทพบางพื้นที่ก็โปรยปลายมาแบบเบาๆนะฮะเพราะค่ำคืนนี้ก็พอจะมีเมฆปกคลุมกันอยู่ในช่วงภาคกลางภาคตะวันออกเอ่ยภาคทางภาคเหนือก็ดีนะฮะค่ำคืนนี้ก็ยังคงมีแบบว่าเมฆปกคลุมกันอยู่นะครับก็ลุ้นกันอยู่เนาะพี่สุนี่บอกว่าละดีเจไปก่อนนะเดินทางปลอดภัยได้เวลาฟิตเนสได้เลยพี่ทองรวมบอกว่าชอบฟังเสียงน้องโอ๊ตมากกว่าไม่ให้ผมเปิดเพลงจริงเหรอพี่ คุณนุ่นบอกว่าไม่โดนไล่ออกแน่นอนผอ.หล่อสุดอันนี้ก็ว่ากันไปนะครับคุณนงเยาสาวกระบี่ก็บอกว่าไม่ตกค่านะครับมีคุณนงเยาก็บอกว่าตัดยางอยู่น้องโอ๊ตสุดยอดแสดงว่าพลาดเลยคืนนี้ภาคใต้เรานะครับคุณทิพย์สุดาก็บอกว่าพี่โอ๊ตน่าเปิดรายการทอล์กออนไลน์อ่ะมันแน่ๆไม่เปิดแน่นอนครับผมคุณสันเดย์บอกว่าสวัสดีตอนนี้อยู่ในพับค่ะอยู่ในพับนะครับตันอยู่ไหมล่ะร้อยนะถ้าทุ่มเกยเทียงขึ้นแล้วนะครับนุกๆครับพี่นะขอบคุณที่แวะมาคอมเมนต์ทาง Facebook ไลฟ์สดอ่านนี่อ่านภาษาใต้ไปเลยคุณกระแตก็ส่งสติกเกอร์หัวเราะคุณทิพย์สุดาบอกว่าถ้าพี่โอ๊ตทำรายการนะจะเข้าไปฟังเลยนี่มีแค่ทิพย์สุดาฟังอยู่คนเดียวแน่นอนนะคุณกระแตบอกว่าขำขำขำขำขำขำขำอ่ะว่ากันไปคุณอะไรอีกเอ่ยคุณนุ่นบอกว่าฝันดีจ้าคณิตนะแล้วมีใครอีกคอมเมนต์มาได้เลยนะครับ Facebook LTM FM 95ก่อนที่เราจะทิ้งท้าย1ผลงานเพลงนะครับคุณดวงเดือนฝันดีฝันหวานนะจ๊ะน้องโอ๊ตฝันดีเช่นกันครับผมมามีคอมเมนต์อะไรอีกไหมพอผมนั่งอ่านนี่คอมเมนต์มาได้นะครับ LTM FM 95นะเดี๋ยวผมจัดการทิ้งท้าย1ผลงานเพลงพออ่ะใกล้แล้วนะเดี๋ยวส่งต่อให้น้องเมธิชากันเลยไหมนะครับคุณนุ่นบอกว่านี่มันรายการอะไรฝันดีจ้ารายการท้อครับผมท้อกับโอ๊ตท้อกับโอ๊ยโอ๊ยแล้วจริงๆท้อแท้ใจนะมีอะไรอีกไหมเอ่ยหมดแล้วนะครับไม่มีใครละสงสัยนอนหลับกันหมดละได้เจษดาขอเพลงฮักพอเป็นพิธีของต่ายอรทัยครับนะฮะเดี๋ยวไว้ดูให้นะครับไว้พรุ่งนี้แล้วกันเนาะเปิดเพลงแต่วันนี้มีเวลาก็10กว่านาทีก็ไม่เปิดเพลงแล้วนะเดี๋ยวคุยอย่างเดียวแล้วครับผมนะคุณทิพย์สุดาหนูขำอ่ะพี่โอ๊ตไปเรื่อยมากขำอยู่คนเดียวถามพี่ด้วยว่าพี่ขำไหมมาทางหลังมาสักนิดหน่อยพี่หน่อยนครพนมก็ไม่รู้ว่าหลับหรือยังขอเพลงรักแท้ในคืนหลอกลวงเปิดไปให้เรียบร้อยแล้วนะฮะก็คงหวังว่าจะได้ฟังกันไปส่วนเพลงไหนที่ยังไม่ได้เปิดก็อันนี้ก็ไม่ได้เปิดนะไม่ได้ฟังกันนะครับก็ไม่เป็นไรเพราะไม่มีเวลานะครับคุณทิพย์สุดาบอกว่าพี่โอ๊ตทำเลยคุณกระแตบอกว่าจะนอนได้ไหมครับพี่นุ่นนอนได้ครับผมหลับตาปิดไฟเปิดแอร์เย็นๆไปเลยคุณอรุณนะบอกว่าดีทำไมไม่ทักไม่ทายกันเลยมีคนฟังกันแค่นี้หรือเปล่าเนี่ยแต่คนที่แบบว่าชอบมาปั่นๆทางไลฟ์สดดันหายนะก็ผมพยายามเปิดช่องช่วงเวลาให้มาร่วมพูดคุยกันอยู่แล้วนะครับผมเพราะว่ามันก็เป็นรายการเพลงอ่ะเนาะจะมานั่งทอล์กตลอดเวลามันก็กระไรอยู่เห็นไหมนี่ทำทอล์กอย่างเดียวและสนุกเนาะมาตั้งท็อปปิกกันสักหน่อยดีกว่าวันนี้ก่อนที่จะส่งทิ้งท้ายทิ้งทวนกันชั่วโมงนี้นะฮะก่อนที่จะส่งต่อให้เมธิชาเขาก็จะทักทายคุณผู้ฟังตามชื่อ Facebook นะฮะก็ตามช่วงเวลากันไปนะครับคุณจรูนแวะมาแล้วจากจังหวัดตากครับผมบอกว่าสวัสดีครับคุณน้องโอ๊ตคณิตสวัสดีเช่นกันมีอะไรอีกคุณเมทินโยนี่บอกว่ากลับบ้านโดยสวัสดีภาพครับน้องโอ๊ตขอบพระคุณด้วยแล้วก็ขอเพลงโอเคโอนะคะให้ที่งานปอกสับปะรดแผงอะไรไหนข้อความวิ่งหายแผงเฮียท็อปบ่อนอกค่ะนะครับผมอีกหนึ่งคนใช่ไหมอ๋อคนนี้ที่

0: ขอเพลงดอกกระเจียวบานนะครับคุณกระแตบอกว่าคณิตทำดีมากสรุปพรุ่งนี้ผมไม่ได้มาจัดแล้วเปลี่ยนรายการเพลงเขาเป็นรายการคุยรายการทอล์กนะแล้วก็ไม่ได้ตั้งท็อปปิกทอล์กด้วยประเด็นนะรูปแบบรายการผิดเพี้ยนผิดแผกไปหมดผิดแปลกไปหมดนะฮะมีอะไรจะพูดคุยกันอีกไหมเอ่ยมาถามได้ตอบได้ก็ตอบถ้าตอบไม่ได้ก็ไม่ตอบแล้วนั่งคุยไปเรื่อยๆเดี๋ยวอีกสักนี่อีก5นาทียังพอมีเวลาให้พูดคุยกันทางไลฟ์สดขออภัยคุณผู้ฟังทางวิทยุด้วยนะฮะก็ฟังกันไปเพลินๆเปิดทิ้งไปให้มันพอมีเสียงดังกันไปนะเพราะว่าเพลงไม่ได้เปิดแล้วจะมาพูดคุยแทนแล้วนะครับเพราะว่าทาง Facebook เขาไม่เข้าค่อยเข้าใจรูปแบบรายการกันนะฮะคุณทิพย์สุดาบอกว่าจะมีท็อปปิกเรื่องคุยอีกไหมคะพี่โอ๊ตอ่ะน้องตั้งได้เลยคุณกุลาบบอกว่าอยากฟังน้องโอ๊ตแรงตายนะฟังมากนี่นะครับเสื้อมเนียงพมนี่ก็อาจจะเปลี่ยนไล่สำเนียงนิดนึงเพราะว่าเป็นเด็กปัตตานีเกิดปัตตานีแต่พ่อแม่เป็นคนพัทลุงนะครับพี่กุลาบสำเนียงก็จะว่านว่านอ่อนอ่อนปนีแล้วนะก็ทักทายกันทางภาคใต้เห็นว่าคำขื่นนี่ฝนห้าไม้นะครับตัดยางบายบายแต่ภาคเหนือฝนตกอยู่นะครับก็ยังไงทางภาคเหนือดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับคุณวรวิทย์บอกว่าสวัสดีครับหนุ่มตัดยางสงขลารายงานตัวครับฟังตัดยางยาวไฟอ๋อตัดยางยาวๆไปคุณดวนต่อสู้บอกว่าดีเจหนุ่มหล่อจังขอบพระคุณมากพี่ที่ชมว่าหล่อแต่ถ้าหล่อแล้วรวยนี่มันก็สุดยอดยิ่งกว่าแล้วทำไมเบียร์ตอนนี้นะครับเบียร์ห้าอยากนะเศรษฐกิจช่วงนี้คุณฟังถึงแม้ว่าราคาน้ำมันทางหน่วยงานต่างๆเขาก็ลดให้อยู่บ้างใช่ไหมมันก็นะก็ต้องพยุงแต่เรื่องราวค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันค่าครองชีพมันก็เนาะโอ้ต้องสู้ๆกันไปนะคุณปุ๋มบอกว่าเป็นกำลังใจเสมอนะคะน้องโอ๊ตทำดีที่สุดแล้วค่ะนะครับผมขอบพระคุณมากคุณวีระศักดิ์บอกว่าอย่าให้คนเพียงคนเดียวทำชีวิตเธอพังสู้ๆน้องบ่าวไม่ได้พังพี่แต่เขาต้องการที่จะให้ผมพูดคุยทักทายบ้างไม่ได้แค่คนเดียวอันนี้ผมแบ่งเวลามาร่วมพูดคุยนะฮะไม่เปิดเพลงแล้วประมาณนั้นนะขอมาขอได้เลยคอมเมนต์ทิ้งได้เลยแต่ไม่เปิดแล้วเพราะว่าจะเปลี่ยนเป็นรายการทอล์กแล้วเดี๋ยวรูปแบบรายการก็ค่อยว่ากันไปนะจากรายการท่านต่อไปคุณดวงเดือนให้อ่านโอกาสไหมน้องโอ๊ตไม่เกี่ยวกับพี่นะจ๊ะพี่ฟังเพลงได้หมดค่ะอันนี้ก็ว่ากันไปนะฮะมีใครอีกเอ่ยทริปสุดาบอกว่าอยากให้พี่เล่าว่าในวันหนึ่งพี่ทำอะไรบ้างพี่กินนอนแล้วก็เข้าห้องน้ำแล้วก็กินต่อค่ะคุณตอมบอกว่าก่อนไปมอมงแซะแซะมงสักหน่อยนะครับน้องโอ๊ตทำอะไรเอ่ยมงแซะแซะมงคุณปุ๋มบอกว่าฟังเพลงเพื่อคลายเครียดอย่าคิดเยอะจะปวดหัวนะคะคุณดวงเดือนนี่ฝากประกาศบอกว่าวันพุธที่13ไฟดับตั้งแต่8โมงเช้าถึง4โมงเย็นขอบคุณที่แจ้งให้ทราบแต่ก็ไม่อยากทราบเท่าไหร่พี่เดือนนะคุณบูมส่งสติ๊กเกอร์มาอย่างเดียวเลยนะพี่นะคุยกับผมหน่อยพี่บูม คุยหน่อยมา Facebook LTM FM 95ใกล้จะหมดเวลาแล้วอีก2นาทีเท่านั้นสุดท้ายแล้วจริงๆก่อนส่งต่อให้เมริชานะฮะดีใจวันนี้ได้ดองเพลงหลายๆคนนะฮะเพราะว่าบางทีเขาก็ขอเพลงมาเสียค่าส่งSMS เอ่ยอุตส่าห์โทรขอเพลงเข้ามาหลังใหม่นะนักจัดรายการก็พยายามที่จะดูแลบริการให้ทั่วถึงคอมเมนต์ทาง Facebook ก็ขอเพลงได้เช่นกัน LTM FM 95แต่คอมเมนต์มันข้อเสียอย่างเดียวข้อความวิ่งหายแล้วหายเลยนะฮะเหมือนเงินเก็บเหมือนกันพอเหตุจำเป็นพอหยิบมาเก็บมาใช้นี่เอ้าเมื่อไหร่จะได้เก็บอีกมันหายแล้วหายเลยเหมือนกันเดือนเหมือนกันเนาะเข้ามาปุ๊บเอ้าหายอีกละนี่นะมีทิพย์สุดาบอกว่าทำไมของพี่มีแต่กินอย่างเดียวอ่ะก็พี่ชอบกินนี่ครับผมนะครับผมพี่ก็ชอบกินพี่ก็จะให้ทำอะไรล่ะคะคุณวีรศักดิ์บอกว่าต้นหูจงไม่ใช่ต้นหูกระจงควรปลูกให้ห่างจากตัวบ้านอ่ะถูกต้องไม่เถียงครับพี่ไม่เถียงเลยคุณนันทาส่งสติ๊กเกอร์หัวใจเข้ามาคุณแสนดีบอกว่ากลับบ้านได้แล้วอันนี้แอบเชิงไล่กลับบ้านอย่างปลอดภัย พิมพ์ตกแล้วพี่กลับบ้านอย่างปลอดภัยได้ไหมพิมพ์มาใหม่ได้ไหมเออนี่เม้นมาว่ากลับบ้านอย่าปลอดภัยนะคะขำเลยอ่ะดูเวลาแล้วจวนแล้วต้องลารายการต้องโดนแบบว่าเออพอแล้วนะทิ้งท้ายกับช่วงนี้กัน
1: สนับสนุนโดยหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: เพลงหวานครับขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะจ๊ะ 23:56 คุยกันต่อครับผมคุยกันต่อไม่ก่อนส่งต่อให้เมธิชาคุณโจมิเตอร์ครับบอกว่ามาช้าดีกว่าไม่มานะน้องโอ๊ตนะจากพี่โจมิเตอร์ขอบพระคุณด้วยเช่นกันนะจ๊ะคุณช่างมาแล้วเนาะคุณทิพย์สุดาเหมือนเงินเดือนน่ะมาแล้วก็หายไปใน3วิอันนี้จริงคุณบุชูบอกว่าบ๊ายบายบ๊ายบายรั่วสวัสดีเนี่ยส่งสติ๊กเกอร์มานะฮะมีใครอีกเอ่ยคุณนันทาก็บอกว่าเดินทางปลอดภัยค่ะน้องโอ๊ตคุณกระแตนะครับคุณมีใครอีกเอ่ยคอมเมนต์มาได้เลยนะครับทิพย์สุดาบอกว่าเครียดก็ผ่อนคลายสักนิดหนึ่งเนาะคุณบอยคนเดิมกลับบ้านดีๆนะครับพี่โอ๊ตครับนี่ขอบพระคุณเช่นกันนะเดี๋ยวกลับบ้านละเพลงที่ขอมาก็เดี๋ยวไม่เปิดให้นะครับคุณผู้ฟังไปขอช่วงเมธิชาเพราะว่าช่วงผมนี่ปรับเปลี่ยนรูปแบบรายการแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่4ทุ่มถึงเที่ยงคืนส่วนช่วงเวลาปกติของผมนะฮะเปิดเพลงรัวๆนะครับคุยน้อยนิดหนึ่งเน้นตามคำขอ4โมงเย็นจนถึง1ทุ่มตรงนะก็แวะกันมาขอเพลงกันได้ทาง SMS ข้อความไม่วิ่งหายไปไหนส่งแล้วก็จะได้แบบว่าเผื่อดีเจเปิดชงเปิดช้านี่ก็ข้อความไม่ได้หายดีเจก็ขี้ลืมด้วยเพราะทำหลายอย่างคุณบูมนี่ก็บอกว่ารอดูบอลตีสองหาเครื่องดื่มแป๊บนี่น่าอิจฉาจริงๆแล้วก็มีคุณกระแตบอกว่ากลับบ้านดีๆเด้อคณิตทาแคร์เหรอเทคแคร์อ๋อเทคแคร์คุณนงยาวบอกว่าพี่สาวอสมกระบี่ให้น้องโอ๊ตกลับบ้านปลอดภัยขอบพระคุณด้วยพี่ตัดยางแบบรับเรื่องวันนี้นะครับคุณทิพย์สุดาเพราะว่ามันเริ่มต้นในหัวละเริ่มต้นอะไรครับเหมือนจุดสตาร์ทเหรอคุณบุญชูยิ้มครับผมยิ้มอย่างเดียวเลยคุณดวงเดือนก็ตบมืออย่างเดียวนะอ่ะพอแล้วเนาะพอหรือยังคุณผู้ฟังคุณกระแตก็หัวเราะกันมามาไปแล้วเดี๋ยวส่งต่อให้เมธิชาแล้วกันนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับใครอยากคุยเดี๋ยวพรุ่งนี้มาคุยกันใหม่ช่วง4ทุ่มถึงเที่ยงคืน

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา24นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
2: าท่านะ

0: มอมีการเทียบเวลาความคิดโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

แต่เนื้อคู่หนูเยอะไม่ได้เจ้าชู้แต่เนื้อคู่หนูเยอะนะคะเสียงคุ้นๆเนาะทิชาสกายปาร์คนะคะหรือตอนนี้ก็ศิลปินคนนั้นได้เปลี่ยนชื่อในวงการไปเรียบร้อยแล้วมีน้องที่แนะนำผลงานเพลงนี้เข้ามาบอกว่าเปิดให้หน่อยนะคะต้นชั่วโมง เอาเถอะนะนะคะอะอย่างปะร่ำปะเหรือนะคะจากพี่ลูกตาลชนทิชานะคะตามมาด้วยสยามโมรักหยอกเอาไปบอกแม่เธอนะคะแล้วก็ปิดท้ายด้วยนะไม่ได้เจ้าชู้แต่เนื้อคู่หนูเยอะโอ้ยหนูไปดูตัวเองตอนแบบสมัย 10-20 ปีที่แล้วตลกจริงใครสอนน้องเขาเขียนคิ้วน่ะแล้วแบบเพลงไม่ได้เจ้าชู้แต่เนื้อคู่หนูเยอะไปเต้นอะไรที่สนามกอล์ฟคำถามเกี่ยวไหมเกี่ยวก็ได้เออให้มันเกี่ยวไปเถอะสามผลงานเพลงนะคะในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะฮิตมาราธอนมาแล้วจ้ามาแล้วหลังจากห่างหายไปถึง2วันด้วยกันนะคะคิดถึงกันไหมโน้นะใครคิดถึงก็สามารถเข้ามาพบมาเจอมาพูดมาคุยกันได้ผ่านทาง Facebook Live Fanpage LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะรวมถึงตอนนี้ใครที่อยากจะฟังผลงานเพลงไหนเป็นพิเศษนะคะก็สามารถติดต่อมาได้หลากหลายช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์ก่อนอันนี้เป็นสายหลักนะคะถ้าสมมติว่าทางโทรศัพท์ไม่ติดหาเพลงไม่ได้ยังไงเนี่ยก็จะไปที่ช่องทางของSMS นะคะสุดท้ายเลยก็คือทาง Facebook Live เพราะฉะนั้นนะคะก็ให้สิทธิ์ของคนที่เขาโทรเข้ามาก่อนนะ022481366ค่ะ022481366นะคะมีพี่วิชุดาสุโขทัยและพี่วันวิสาโทรเข้ามาแล้วสุโขทัยทั้งคู่เลยนะคะแนะนำผลงานเพลงโอ้ดวงใจมาทั้งคู่เลยเหมือนกันขอบคุณนะคะเนี่ยเพลงหนูจะอยู่ในชาร์ตต่อเนื่องก็น่าจะมาจากพวกพี่ๆนี่แหละค่ะอุ๊ยอนุเคราะห์กันสุดชีวิตนะจ๊ะเอาให้คนอื่นเขามาสลับสับเปลี่ยนบ้างเด้อนะก็ขอบคุณละกันนะคะเดี๋ยวน้องเมย์ทิ้งให้1ผลงานเพลงสนุกๆอีก1เพลงแล้วเดี๋ยวไปรับสายหน้าใหม่กันในช่วงของสายชิลฮิลใจนะคะป๋าเมีย

0: สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นขับเชอรี่
1: มาในช่วงของแซชิวฮิวใจนะคะก็ต้องขอขอบคุณยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัปโหลดใบเสร็จใน LINE I love ยำยำหนึ่งสายน้ำไม้สวัสดีจ้า
2: สวัสดีครับพี
1: ่สวัสดีฮะแนะนำตัวหน่อยฮะผม
2: ผมเด็กชายแม็กครับ
1: พี่แม็กนะอยู่ไหนเนี่ย
2: อยู่ชลบุรีครับ
1: ชลบุรีไปทำอะไรตรงนั้น
2: กำลังจะไปส่งสินค้าครับ
1: ไปส่งสินค้าอีกแล้วเด้อขับรถอยู่เลยใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: อยากฟังเพลงอะไรคะ
2: แฟนเขาผู้สาวอ้ายครับ
1: แฟนเขาผู้สาวอ้ายหนูมีแต่ลำเพลินวงศ์สกรน่ะดิกับโจอี
2: ้เอาลำเพลินก็ได้ครับ
1: เออแต่หนูก็ไม่รู้นะว่ามันเวอร์ชันเดียวกันหรือเปล่าแต่ในเครื่องมันมีแค่นี้หนูก็งงเหมือนกัน
2: ครับ
1: แล้วตอนนี้ขับเองเหรอคะ
2: ครับผมก็ขับเองครับไปเรื่อยๆครับ
1: คนเดียวด้วย
2: ใช่ครับ
1: เสร็จกี่โมง
2: ก็มานู่นแล้วครับประมาณสัก 3-4 โมงเช้านู่นแหละคร
1: ับ โหแล้วไม่ง่วงเหรอคะ
2: ก็เพิ่งออกจากบ้านครับ
1: เพิ่งออกจากบ้านก็เลยไม่ง่วง
2: ใช่ครับผม
1: ขับนานหรือยังอ่ะ
2: ออกมาสักประมาณครึ่งชั่วโมงได้ครับ
1: หมายถึงขับรถทำอาชีพนี้นานหรือยัง
2: อ๋อประมาณจะ10เดือนแล้วครับ
1: โอเคโอเคเดินทางปลอดภัยนะคะเดี๋ยวน้องเมย์เปิดเพลงให้นะไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะ
2: ครับผมเอาเวอร์ชันเรียกแต่ที่เลยครับ
1: โอเคได้เลยขอบคุณที่โทรมานะคะดูแลสุขภาพด้วยนะ
2: ครับผมครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ขอบคุณครับ

0: สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จใน LINE I love ยำยำ
1: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: ขอบพระคุณเสียงประมือนะคะแล้วก็วันนี้ดอกแคร์ท็อปไลน์กราบสวัสดีทุกท่านเลย
1: ดอกแคร์ท็อปไลน์นะคะศาลาคนเมานั่นเองค่ะผลงานเพลงนี้ในช่วงของมหานครไลฟ์ก็ต้องขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปนะคะเดี๋ยวเราไปกันต่อเพื่อไม่ให้เป็นการเสียนาฬิกาอยากฟังผลงานเพลงไหนแนะนำเข้ามาได้เรื่อยๆเลยนะจ๊ะ
2: มหานครไลฟ์
3: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์

วางเขานั่งอยู่ข้างในเขาน่าจะร้อนนะคะเหงื่อองเหงื่อออกนะวันนี้นะคะถ้าร้อนก็ต้องเปิดพัดลมนะคะพัดลมธรรมดาก็อาจจะมีแต่ลมร้อนใช่ไหมล่ะวันนี้นะคะให้ครูพลัสค่ะมาดูแลคุณผู้ฟังของน้องเมย์นะจะได้เย็นฉ่ำทั่วหน้ากันไปเลยพัดลมไอเย็นครูพลัสรุ่นAV 514นะคะด้วยการที่ช่วยลดอุณหภูมิได้ทันใจ 3-4 องศาเลยเย็นสดชื่นสะใจเขามีช่องใส่น้ำนะคะน้ำแข็งแล้วก็ปรับแรงลมได้ถึง3ระดับด้วยกันพร้อมกับระบบสายจะซ้ายจะขวาจะเดินไปทางไหนอุ้ยเย็นฉ่ำทั่วห้องดีไซน์สีขาวเทาสุดมินิมอลนะคะมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกจากห้องนอนห้องนั่งเล่นก็เย็นได้ทุกที่ค่ะและมั่นใจด้วยการรับประกันมอเตอร์นาน1ปีเต็มหน้าร้อนนี้นะคะให้ครูพลัสดูแลคุณค่ะเย็นสดชื่นคลายร้อนตัวจริงคุ้มสุดๆเพียง 1,190 บาทเท่านั้นรับฟรีไปเลยนะคะคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990 ค่ะ02-114-3990 นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะจ๊ะเอาล่ะเอาล่ะเดี๋ยวเราไปกันต่อดีกว่ามีแนะนำเข้ามาเยอะแยะมากมายกับผลงานเพลงนะคะเดี๋ยวจัดให้ก่อนเลยกับพี่ไพฑูรย์จากสายใหม่นะคะใจสารภาพค่ะ

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปใน

0: จ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยเมทิชา
1: ได้เวลามากอดตัวเองแล้วนะคะหลังจากที่บางคนไม่ได้กอดตัวเองทุกวันถ้าน้องเมย์ไม่บอกให้กอดก็ไม่กอดเลยนี่นะต้องยอมรับตัวเองด้วยนะว่าเสาร์อาทิตย์ลืมกอดตัวเองหรือเปล่านะคะแต่ว่าวันนี้กลับมานำกอดเหมือนเดิมนะคะกอดตัวเองแน่ๆนะคุณผู้ฟังนะช่วงนี้มันมีกระแสอะไรเยอะแยะมากมายมันมีทั้งสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าน้อยเนื้อต่ำใจรู้สึกด้อยค่าตัวเองนะคะถ้าเราไม่กอดตัวเองไม่ให้กำลังใจตัวเองนะคะน้องเมย์เชื่ออย่างนึงว่าการกอดตัวเองมันจะสร้างพลังบวกทำให้พลังงานที่ดีเนี่ยมันอยู่ล้อมรอบตัวเรากับการที่เราเนี่ยเวลาเราไปนินทาคนอื่นพูดจาถึงคนอื่นไม่ดีนู่นนี่นั่นคนที่ได้ยินคือใครคะตัวเราเองดังนั้นทำไมเราถึงไม่ยอมมอบความรักหรือความรู้สึกดีๆให้กับตัวเองจริงไหมดังนั้นก็เลยมานำกอดในทุกๆวันนะคะมีคนบอกว่ากอดแล้วครับโอเคน่ารักมากเลยนะจ๊ะบางครั้งก็ต้องพูดกับตัวเองบ้างจงภูมิใจในตัวเองด้วยนะคะชื่นชมตัวเองบ้างเพราะว่าปกติตอนเด็กๆอย่างเงี้ยไม่ค่อยมีคนชมน้องเมย์นะจริงๆไม่มีเลยแบบสวยน่ารักก็ไม่มีเก่งก็ไม่มีแบบไม่มีเลยขนาดแบบว่าได้แบบได้รับรางวัลได้เหรียญได้อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เคยมีใครชมว่าเก่งมันก็อาจจะเป็นแบบอย่างนึงที่เรารู้สึกว่าตอนเด็กๆเราไม่เคยถูกชมเลยไม่ว่าจะจากใครนะคะมันก็เป็นถามว่าเอ้ยคุณพ่อคุณแม่แบบทำไมไม่รู้จักชมลูกหรือเปล่าอ๋อเปล่าจะบอกว่าคุณพ่อคุณแม่น้องเมย์เนี่ยมีวิธีการสอนอีกรูปแบบนึงก็คือไม่ได้ชมแต่ใช้วิธีการพูดถึงสิ่งที่เราพยายามอย่างเช่นน้องเมย์เคยได้เหรียญรางวัลเหรียญทองอย่างเงี้ยสมมติวิ่งแข่งมาได้เหรียญทองเงี้ยคุณแม่ก็จะไม่แบบว่าเก่งจังเลยลูกอะไรเงี้ยก็ไม่ใช่ก็จะเป็นบอกว่าเนี่ยเพราะว่าหนูฝึกซ้อมเพราะหนูพยายามใช่ไหมหนูถึงชนะอะไรเงี้ยอะไรอย่างนี้มากกว่าแต่จะไม่ใช่การชมว่าเก่งอะไรไม่มีเพราะฉะนั้นนะคะอะไรที่ตัวเองไม่ยังไม่ได้รับหรืออะไรเงี้ยเราก็มอบให้

แล้วก็โรคเนี้ยจริงๆอ่ะไม่ต้องแพนิกนะเพราะว่ามีมานานแล้วไม่ใช่ไวรัสใหม่นะคะติดต่อหลักๆเนี่ยมาจากหนูแล้วก็ของเสียนะคะไม่ได้เผยแพร่กระจายง่ายแบบโควิดนะแต่ว่าถามว่าในความน่ากลัวอาจจะเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้รู้จักกับมันเป็นพิเศษบางทีเราอาจจะต้องมีความรู้ก่อนดังนั้นวันนี้เลยเอาความรู้มาฝากกันนะคะเป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนอย่างเช่นหนูหรือสัตว์ฟันแทะนะคะเป็นแหล่งรังเขาเรียกว่าแหล่งรังของโรคตามธรรมชาติอยู่แล้วหนูอะเนาะคนมักติดเชื้อจากการสูดดมฝุ่นละอองสัมผัสสิ่งปนเปื้อนสารคัดหลั่งจากสัตว์พาหะได้เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นปัสสาวะหนูอุจจาระหนูสารคัดหลั่งของหนูอย่างเงี้ยนะซึ่งมีใครไปแตะไหมมีแบบอุ๊ยเจออึหนูอยากจับจังเลยคงไม่มีเนาะนะพบความเสี่ยงในพื้นที่อับชื้นนะคะอับอากาศอย่างเช่นอะไรที่เก็บของโกดังบ้านร้างอย่างเงี้ยนะเราก็ต้องแอบดูแล้วว่าบ้านเราเป็นแบบนั้นหรือเปล่านะคะโรคนี้ติดต่อจากอะไรส่วนใหญ่ก็จะติดต่อจากสัตว์สู่คนนั่นแหละโดยทั่วไปแล้วไม่ได้แพร่กระจายง่ายนะคะการติดต่อระหว่างคนพบได้การติดต่อระหว่างคนพบได้บางสายพันธุ์อย่างเช่นในอเมริกาใต้นะคะก็ยังพบได้น้อยอยู่ดีอาการสำคัญนะคะก็จะเป็นไข้หวัดใหญ่ไข้สูงปวดศีรษะปวดเมื่อยกล้ามเนื้ออ่อนเพลียขึ้นไส้อาเจียนปวดท้องอาการรุนแรงเลยถ้ามันรุนแรงเลยนะปอดอักเสบหอบเหนื่อยหายใจล้มเหลวไตวายฉับพลันแล้วก็ความดันโลหิตต่ำนะคะในกลุ่มอาการนี้ก็อาจจะมีป่วยเสียชีวิตได้ถ้าเกิดร้ายแรงถึงขั้นนั้นแล้วนะก็มีสิทธิ์ที่จะเสียชีวิตได้ถึง 30-40% เลยดังนั้นสถานที่ในประเทศไทยสถานการณ์ในประเทศไทยปัจจุบันเนี่ยยังไม่ได้มีการแพร่ระบาดอะไรยังไงนะคะกรมควบคุมโรคดำเนินการแล้วก็คือเฝ้าระวังผู้ที่เดินทางในพื้นที่เสี่ยงประสานสายการบินท่าเรือแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งสถานพยาบาลทั่วประเทศเกี่ยวกับการคัดกรองผู้ป่วยนะคะถ้าเรามีอาการหรือเราไปเที่ยวมาไปต่างประเทศมาหรืออะไรเงี้ยก็ควรจะแจ้งนะเวลาที่เราไปหาหมอนะคะว่าหนูเพิ่งไปต่างประเทศมานะอะไรอย่างเงี้ยเขาจะได้เช็คให้ละเอียดขึ้นนะหลีกเลี่ยงการสัมผัสหนูมีใครอยากจับหนูเล่นบ้างไหมเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ว่าถ้าเป็นหนูบ้านก็อย่าไปจับเลยเนาะบางคนเลี้ยงอะไรอ่ะแฮมสเตอร์เหรอก็ยังไม่ได้ระบาดจากสัตว์เลี้ยงแบบนั้นนะคะมันยังสะอาดอยู่เราก็ฉีดยาอะไรอย่างนี้ควบคุมโรคเรียบร้อยนะคะก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรรักษาความสะอาดบ้านและที่ทำงานให้ดีนะคะเก็บอาหารภาชนะให้มิดชิดบางทีมันไปท้องไปแทะเราไม่เห็นกำจัดขยะนะคะปิดช่องที่หนูสามารถมาอาศัยได้แล้วก็ถ้าจะต้องทำความสะอาดถ้าแบบว่ามันอยู่ในโกดังอะไรเงี้ยนะแบบเนี้ยก็อาจจะต้องเปิดให้อากาศถ่ายเทก่อนนะคะแล้วค่อยเอาผ้าชุบน้ําแล้วก็น้ํายาฆ่าเชื้อเนี่ยเช็ดทําความสะอาดอย่าลืมสวมหน้ากากสวมถุงมือทุกครั้งด้วยแล้วก็หลีกเลี่ยงการกวาดแห้งเพราะว่ามันทําให้ฝุ่นกระจายเขาเลยบอกว่าให้ชุบน้ําก่อนดังนั้นการทําความสะอาดอะไรที่มันเป็นโรคภัยแบบเนี้ยเราจะต้องมีความระมัดระวังค่อนข้างสูงนะจ๊ะเมื่อไหร่ก็ตามที่ควรพบแพทย์ก็คือไข้สูงปวดเมื่อยหอบเหนื่อยผิดปกติหลังสัมผัสสัตว์ฟันแทะหรือเราเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงอันเนี้ยต้องบอกแพทย์ด้วยนะว่าอุ๊ยหนูมีไปสัมผัสสัตว์ฟันแทะมานะไปโดนหนูมาไปโดนกระลอกอะไรว่าไปแต่มีตังค์ไม่นะมีตังค์อยู่บ้านมีตังค์ไม่ได้ไปท่องเที่ยวมามีตังค์คืออะไรมีตังค์คือกระรอกที่หนูเลี้ยงไม่น่าจะเกี่ยว อ่ะเดี๋ยวไปต่อกันนะคะในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะวันนี้อบอวลจากเล็กลัชเมธนะคะแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้ายังคงอยู่กับน้องเมธิชานะคะวันนี้สายก็ยังคงว่างอย่าบ่นนะถ้าใครโทรไม่ติดน่ะวันนี้ว่างแล้วก็รีบโทรนะคะพอเราบอกว่าว่างเนี่ยโทรเลยโทรทันทีโทรเลยนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเบอร์ค่ะ02-248-1366ค่ะ02-248-1366นะคะเดี๋ยวเบรกสักครู่หนึ่งชั่วโมงหน้าพบกันค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 1:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับคิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษคิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02 114 3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อป

0: โดยเมทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: ตีหนึ่งสองนาทีนะคะอยู่ในชั่วโมงที่สองกับเมทิชาและตอนนี้หนึ่งซ้ายหน้าไม้สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับพี่เมย์คนสวย
2: โอ้ยสวัสดีครับผมนอนดึกอีกแล้วนะ
3: ครับพี่เมย์
2: วันนั้นได้มาที่งานวันแรงงานด้วยใช่ไหม
3: ครับผม
2: เป็นยังไงบ้างสนุกไหมครับ
3: สนุกครับพี่เมย์อ
2: ุ้ยชอบนักร้องคนไหนมากที่สุดเลยมีไหม
3: ชอบทุกคนครับ
2: โอ้ยน่ารักจังเลยนี่ไม่ลำเอียงด้วยได้ไปเต้นไหมได้ไปยืนเต้นกับเขาไหม
3: ครับผม
2: หรอแล้ววันนั้นมีป้ายไฟพี่เมย์ไปด้วยเปล่าม
3: ีครับ
2: โอ้ยขอบคุณน้องชายมากๆเลยนะ
3: ครับ
2: แนะนำตัวหน่อยเด็กชายอะไรครับ
3: คิดจะวงตีจุกครับพี่เมย์
2: ครับผมอยู่ห้องเรียนห้องไหนเอ่ย
3: 95ครับ
2: โรงเรียน
3: มหานครคอนเวนต์ครับ
2: เก่งมากเก่งมากสุดยอดไปเลยนะวันนี้น้องแชมป์อยากฟังเพลงอะไรครับ
3: ถ้าไม่มีเธอจะบอกรักใครครับ
2: และน้องแชมป์อยากบอกรักใครล่ะครับ
3: พี่เมย์ครับ
2: โอ้ยอวยกันเข้าไปเออนะของพี่หญิงทิติการนะมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมครับ
3: ทุกอย่างทุกแต่ข้าวห้ากับพี่เมย
2: ์ได้เลยครับขอบคุณสปอนเซอร์พี่เมย์หน่อยได้ไหม
3: พูดตามพี่เมย์ครับ
2: ครับน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
3: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
2: สูตรลดน้ำตาล
3: สูตรลดน้ำตาล
2: ลดเกลือโซเดียม
3: ลดเกลือโซเดียม
2: อร่อยถูกใจ
3: เออถูกใจ
2: ใครใครก็ชอบ
3: ใครใครก็ชอบ
2: พันท้าย
3: พันท้าย
2: อร่อยคำไหนคำนั้น
3: เออคำไหนคำนั้น
2: และสบู่ไมด้า
3: และสบู่ไมด้า
2: เพื่อผิวสะอาด
3: ครับเพื่อผิวสะอาด
2: มั่นใจทุกวัน
3: มั่นใจทุกวัน
2: ช่วยลดแบคทีเรีย
3: เพื่อลดแบคทีเรีย
2: และเชื้อรา
3: และเชื้อรา
2: สาเหตุของอาการคัน
3: สาเหตุของอาการคัน
2: ถ้าไม่แม่พูดว่ามงแซ่มงแซ่แซ่มงตามด้วย
3: ตุ่มตุ่มมง
2: โอเคขอบคุณแชมป์ที่โทรมานะครับดูแลสุขภาพด้วยนะเดี๋ยวก่อน
3: มีกิจกรรมขึ้นไหมแม
2: ่ได้ครับเดี๋ยวก่อนแชมป์วันนี้ออกกำลังกายหรือยัง
3: ก
2: ินข้าวแล้วนะครับครบทุกมื้อ
3: ครับ
2: วันนี้แชมป์จะนอนกี่โมงครับ
3: ตีสองครับพี่เมย
2: ์โอเคแล้วจะตื่นกี่โมงครับผม
3: หกโมงครับ
2: ตีสองสี่ชั่วโมงพี่เมย์ว่าไม่น่าพอนะ
3: ครับ
2: ต้องนอนให้เยอะกว่านี้นะครับ
3: ครับ
2: แล้ววันนี้กินข้าวกี่มื้อ
3: สามครับ
2: สามมื้อนะกินกับอะไรบ้างครับ
3: ผัดกะเพราครับพี่เมย
2: ์อะไรนะ
3: ผัดกะเพราครับ
2: หรอใครทำให้กิน
3: แม่ครับ
2: โอเคนะแล้วออกกำลังกายวันนี้ออกยังไงบ้าง
3: ปั่นจักรยานครับพี่เมย์
2: ปั่นกี่กิโล
3: ครึ่งชั่วโมงครับ
2: โอเคครับได้เลยรักษาสุขภาพนะจะได้มาเจอพี่เมย์บ่อยๆนะ
3: ครับ
2: ครับโอเคครับ
3: เจอกันนะมีกิจกรรมขึ้นครับพี่เมย
2: ์ครับผมครับสวัสดีครับ
3: ครับผม
2: เป็นน้องอีกคนหนึ่งที่น่ารักนะคะแล้วก็คุณแม่เนี่ยเป็นห่วงมากนะบอกว่าอุ้ยบางวันไม่กินข้าวไปเป็นอะไรอยู่ดีๆก็ไม่กินข้าวอยากพร้อมเอาต้องบอกให้ออกกำลังกายก่อนอะไรอย่างนี้นะซึ่งน่ารักมากๆเพราะว่ามีการรายงานตลอดเวลาที่แบบไปร่วมกิจกรรมกับคลื่นอะไรอย่างเงี้ยก็กลับบ้านจะต้องบอกพี่เมย์ก่อนว่าถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะวันไหนที่ไม่บอกจะโดนดุ อ่ะนะเราออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีของตัวเองนะคะแล้วเราจะได้อยู่ด้วยกันไปนานๆเนาะ4ผลงานเพลงวันนี้นะคะเป็นการบอกรักนะเป็นการที่แสดงออกถึงความรักมาดูสิว่ามีเพลงอะไรกันบ้างเปิดหัวขบวนเลยค่ะรักแค่เธอคนเดียวแล้วเดี๋ยวที่เหลือเดี๋ยวมาดูกันว่ามีเพลงอะไรบ้างนะจ๊ะ

นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน

สิบเต็มสิบไม่หักเลยนะคะผลงานเพลงนี้นะทั้งคำร้องทำนองนะคะทั้งท่วงท่าโอ้ยดนตรงดนตรีดีหมดเลยนะคะยอมแพ้ที่เธอจากออนอรดีนะคะ TIG Record ค่ะคำร้องทำนองโดยอาจารย์ตั้ม Voice นะคะแล้วก็เรียบเรียงโดยอาจารย์เพชรไดอารี่นะโอ้ยผลงานเพลงนี้เพราะนะว่าไม่ได้นะบางครั้งคนเราอาจจะมีบาดแผลในใจในอดีตใช่ไหมพอเราแบบว่ามาเจอคนดีๆนะบางทีอุ้ยบาดแผลนั้นก็อาจจะถูกเขาเรียกว่าใส่ยาเปิดโอกาสให้เขาเข้ามาอีกครั้ง

0: อย่างนี้นะคะยอมแพ้ที่เธอนะคะจากอ่อนอรดีในช่วงของเจาะคิวฮิตค่ะคุณผู้ฟังค่ะใครที่อยากให้ผลงานเพลงนี้นะคะติดชาร์ตก็สามารถส่ง SMS เข้ามาได้ที่4689400ค่ะ4689400นะคะในช่วงเจาะคิวฮิตก็ต้องขอขอบคุณทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอผมสวยดูแพงราคาเบาๆท้ายให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจ้ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
0: มาในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตนะคะก็ต้องขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-Eleven นะคะสองผลงานเพลงค่ะแนะนำมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยนะจากใจต้นข้าวนะคะน้องต้นข้าวสุปรียานั่นเองค่ะและอีกหนึ่งผลงานเพลงที่เพิ่งเข้าชาร์ตมาใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยก็คือฮักพอเป็นพิธีจากพี่ต่ายอรทัยนะคะใครอยากจะกรี๊ดให้กับสองท่านนี้กรี๊ดได้เลยดังๆนะจ๊ะในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตค่ะ

0: ติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today.
7: ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy โทร 02-201-6770 Thank you.

0: โดยเมทิชาม
1: าถึงช่วงสุดท้ายกับน้องเมทิชาแล้วว้าววันนี้มีราคายางมาอัปเดตกันค่ะโอ้หลังจากห่างหายไปตลอดเกือบครึ่งเดือนวันนี้มาแล้วนะจ๊ะยางแผ่นดิบนะคะอำเภอหาดใหญ่ค่ะตอนนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ81บาทค่ะว้าวนะครองแงะ75บาทจังหวัดตรัง76บาทภูเก็ต80บาท50สตางค์สุราษฎร์ธานี81บาท50สตางค์นะคะเฉลี่ยอยู่ที่78บาท80สตางค์ค่ะยางลูกขุนนะคะ84บาท30สตางค์ขี้ยางก้อนถ้วย66บาท50สตางค์น้ำยาง84บาท30สตางค์นั่นเองค่ะเมื่อก่อนนี้เรามีแอปอ่านอะไรแบบเยอะแยะมากมายเนาะเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยอัปเดตเลยอ่ะไม่เข้าใจเสียใจจังเลยนะอ่ะวันนี้ SMS นะคะก็มีแบบว่าฟังลูกทุ่ง95พราเพลินจิตไม่ต้องคิดอะไรให้ปวดหัวเพลงดีๆมีให้ฟังไม่ต้องกลัวแม้จะเปิดในรถทัวร์ก็ชื่นใจจากพี่หนึ่งลงก๊อกเปิดในรถทัวร์ด้วยใช่ไหมโอ้ยนะจ๊ะมีคนบอกว่าขอเพลงไม่มีเธอจะบอกรักใครหน่อยเปิดให้แล้วนะจ๊ะขอเพลงความไว้ใจของแต่ศิลาด้วยนะคะจากเด็กต้องอ่านว่าอะไรยบฟังล่อนพี่บุญ

0: ยากอ่ะอ่านอย่างนี้อ่านยากอ่ะอ่านให้เป็นภาษาใต้ถูกไหมนะคะอ่ะวันนี้ทิ้งท้ายเอาไว้ในช่วงของเพื่อนเพลงหวานนะคะถ้าทันจะให้3ผลงานเพลงถ้าไม่ทันจะให้2นะกับเพลงแฟนฉันจากวงชาตรีนะคะประตูใจจากสาวสาวสาวแล้วก็สายเกินไปจากก้อยพรพิมลนะคะก็ต้องขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่เซเว่นอีเลฟเว่นและร้านค้าชั้นนำทั่วไปสำหรับวันนี้หมดหน้าที่ของน้องเมธิชาแล้วนะจ๊ะลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมแก้วหนึ่งใบใส่ความห่วงใยหนึ่งช้อนความคิดถึงอีกหนึ่งก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะ
1: สนับสนุนโดยหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: จำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: นี้เวลา 2:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแก

แผ่นพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านสวัสดีวันจันทร์นะครับวันเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ก็ต้องขอกราบสวัสดีครับทุกท่านเลยนะฮะผมเพชรพุ่มพวงนะครับมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมครับตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับสวัสดีไปถึงคุณผู้ฟังที่ทักทายกันมาทาง SMS นะครับ4689400สวัสดีไปถึงพี่สีจากนครศรีธรรมราชนะครับสวัสดีครับพี่สังทองสีใสขอเพลงจันทราคาลิปโซจากน้าหมูพงเทพกระโดนชำนาญ นะครับแล้วก็พี่สีจากนครศรีธรรมราชขอเพลงของมั่นเป็นของขวัญ นะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ขอเพลงกันมาส่วนทาง Facebook Live เช่นเดียวกันนะครับพี่ศักชัยพี่ชัยยาพี่นุเจริญพี่เกรงศักดิ์พี่บางปลานะครับสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องที่กำลังทำงานกลางคืนอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็แล้วแต่ขับรถส่งของพี่น้องชาวกรีดยางนะครับพี่ๆน้องๆที่เก็บขยะอยู่หรือว่าอาชีพอะไรก็แล้วแต่นะครับสวัสดีทักทายนะครับที่รับฟังกันอยู่ณตอนนี้แล้วกันเนาะเอาละครับ3เพลงจบไปขอแนะนำเพลงกันก่อนครับมีพาร์ทเนอร์เบอร์5จากแม่พึ่งผู้บนดวงจันทร์นะครับขอมาตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วนะครับจัดให้เลยนะแล้วก็เกรดห้องเบอร์5นะครับลุงเป้าซ้ายยันสัญญาอาสีหนุ่มชนยิ้มนะครับพิษรักพิษณุโลกด้วยนะครับสวัสดีครับผมทั้ง3เพลงจัดไปนะฮะตามคำขอนะครับตอนนี้อย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อในช่วงของมหานครไลฟ์หลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับหาน้องกวางน้องกวางรอรับสายอยู่ตอนนี้นะครับเวลาเบอร์เดิมเวลาเดิมเบอร์เดิมด้วยนะฮะ022481366นะครับในช่วงของมหานครไลฟ์ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับนี่เลยสบู่ลามาโซนมีซัฟเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายครับไปฟังเพลงนี้กันเลยหลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับ022481366ครับ

สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: กลับมานะครับในช่วงของสายชิวหิวใจนะครับบทเพลงเมื่อสักครู่นี้ในช่วงของมหานครไลฟ์ครับไก่ตาฟางพิธันวาราศีธนูนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กัน1สายพร้อมแล้วใช่ไหมครับน้องกวางพร้อมแล้วเนาะไปรับสายกันเลยครับฮัลโหลสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่เพชร
0: โอ้ยสัญญาณไม่ค่อยดีเลยนะครับสวัสดีครับพี่อนันต์ใช่ไหม
1: ใช่จ้ะ
0: จากโคราชนะครับ
1: จากโคราชครับผม
0: รับฟังชัดเจนไหม
1: ชัดเจนครับชัดเจนอยู
0: ่ครับผมวันนี้อยากฟังเพลงอะไรครับ
1: เสียงคุยเรียกนางครับ
0: ได้เลยครับจากพี่หนูมิเตอร์นะ
1: ครับผม
0: ได้เลยครับผมอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหมครับ

0: มอบให้ทุกเสียงทุกสายแล้วก็ดีเจลูกทุ่งมหานครและอสมท95ครับผม
1: ได้เลยครับผมพี่อนันต์ครับอ่ะเดี๋ยวผมเปิดเพลงนี้ให้ฟังนะครับ
0: ครับขอบคุณครับ
1: ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: ครับผมนะครับนะพี่อนันต์บอกว่าเสียงชัดเจนนะครับแต่ว่าของเราไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ไม่รู้ว่าเป็นที่สัญญาณเป็นที่ซ้ายหรืออะไรสักอย่างหนึ่งอันนี้ไม่แน่ใจนะครับอ่ะไม่เป็นไรครับแต่ว่าขอเพลงกันมาเสียงขลุ่ยเรียกนางจากพี่นิวมิเตอร์ปะไปฟังเพลงนี้กันเลยนะครับในช่วงของสายชิลฮิวใจก็ต้องขอขอบคุณนะครับยำยำครับจากฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จใน LINE I love ยำยำจัดไปสำหรับบทเพลงนี้นะครับ

นับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จในไลน์ไอเลิฟยำยำ

กลับมานะครับ3เพลงจบไปแนะนำเพลงกันก่อนครับของมั่นเป็นของขวัญนะฮะบทเพลงจากพี่ไผ่พงศธรนิรันดรพี่ต่ายอรทัยและก็โจโจ้นะครับและก็คู่ครองจากคุณก้องห้วยไร่ทักทายกันทาง Facebook Live กันบ้างสวัสดีนะฮะไปถึงพี่ปุ๊กเกิดสิรินะครับสวัสดีครับผมบอกว่าขอเพลงสารนครชัยศรีของแมงปอค่ะนะโอ้ยไม่ได้ฟังนานมากสวัสดีน้องเลียงนะฮะน้องเลียงน้องเลียงจากเยลโล่นะครับคือปกติแล้วจะเป็นสี่เลียงนะครับแต่ว่าตั้งแต่กลับบ้านแล้วก็กลับมาก็ไม่ก็ต้องเรียกว่าน้องแล้วนะครับเพราะว่าไม่น่าจะใช่สี่เลียงแล้วนะครับเห็นบอลเขาบอกเห็นหนีเขาบอกด้วยนะฮะได้ข่าวว่าใช้ตังค์เยอะมากตอนนี้เป็นน้องดีกว่าเนาะเนอสวัสดีพี่ศรีวิไล

สวัสดีครับผมบอกว่าขอบคุณค่าสำหรับเพลงที่ขอนะครับเพลงของมันเป็นของขวัญ นะครับขอบคุณมากมากครับที่แนะนำเพลงกันมาเนาะพี่พินโยพี่สุภัทราพี่สวนีพี่จันเพนบอกว่าน้องเป็นรักษาสุขภาพด้วยนะครับขอบคุณมากมากเลยครับถามว่าเหนื่อยไหมจัดช่วงตีสองถึงตีห้ามันก็เหนื่อยนะแต่ว่าพอดีเห็นคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะครับที่ยังอยู่เป็นเพื่อนกันถ้าทุกคนไม่เหนื่อยผมก็ไม่เหนื่อยเหมือนกันนะฮะขอบคุณมากมากเลยนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันพี่สว่างสวัสดีครับสวัสดีไปถึงพี่ปัญญาครับพี่สุวรรณีครับสวัสดีพี่สุภาพสวัสดีครับสวัสดีไปถึงทุกท่านที่กำลังส่งข้อความกันมาทาง Facebook Live นะครับ LTM FM 95นะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมครับ Facebook ก็ยังรวนเหมือนเดิมนะฮะเสียเรียงบอกว่าอะไรน้องน้องเรียนน้องเรียนน้องเรียนบอกว่าขอเรียนขอโทษที่ทำให้มันพังนะฮะจากอาจารย์เสถียรทำมือนะครับโอ้ยเพลงอกหักอีกแล้วนะฮะน้องเรียงน้องเรียงนะน้องสวัสดีพี่นิธิรันนะครับสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีไปถึงทุกท่านนะครับพี่พินโยด้วยนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันเอาละครับตอนนี้อย่ารอช้าครับไปฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟังเพลงมาฟอกกันต่อนะครับ

0: ดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Q Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Q Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

จบไปนะครับมาถึงท้ายชั่วโมงจบไปในช่วงของเพื่อชีวิตนะครับก็ต้องขอนะฮะกราบสวัสดีไปถึงทุกท่านที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้นะครับไหนขอดูซิมีใครบ้างพี่สุภัทราบอกว่าสวัสดีค่ะคิดถึงน้องเพชรนะคะไม่ได้เข้ามาทักหลายวันร่อนพี่บุญฝนตกทุกวันเลยไม่ได้กรีดยางหลายวันนะครับตั้งแต่งานศพคุณพ่อเพลงเพราะมากๆเลยนะครับขอบพระคุณมากๆครับพี่สุภัทรานะครับพี่นิติรันสวัสดีครับเซเลียงนะดีพอให้รอไหมนะฮะนี่นะฮะชื่อเฟซบุ๊กเลยนะฮะผมนี่เขาบอกเขาเป็นขอโทษท่านที่ทำให้มันพังนะฮะจากอาจารย์เสถียรทำมือนะครับพี่สุภาพแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่พินโยพี่ศรีวิไลพี่สุภัทรานะครับพี่ปุ๊กเกียรติศิรินะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยที่รับชมแล้วก็รับฟังกันอยู่ณตอนนี้ครับเอาละครับก่อนที่เราจะไปฟังเพลงต่อไป

นี้ผมก็มีอีกเรื่องนึงมาฝากนะครับวันนี้ใครที่กำลังปวดเข่าเจ็บเข่าหลายๆท่านแบบเดินก็เจ็บลุกก็เจ็บวิ่งก็เจ็บนะครับผมมี Heal Life มาฝากนะครับ Heal Life นี่คือเป็นอุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยคุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งนะครับตัวผ้าถักทอพิเศษให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นในราคาเพียง990บาทเท่านั้นและยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบโทรเลยครับ02-114-3990 02-114-3990 นะครับค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทครับสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนี่ยสวัสดีพี่วันวิสานะครับขอบคุณมากๆครับที่เข้ามาทักทายกันนะครับมีใครอีกขอดูซิสวัสดีไปถึงพี่จินนะครับพี่บางแอนสวัสดีครับบอกว่าฟังทางวิทยุแต่ว่าไม่ได้ทักทายนะครับพอดีพัทลุงฝนตกหนักมากๆเลยใช่ไหมครับตอนนี้นะอย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะฮะช่วงนี้ก็เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการนะครับพี่จุ๊บแจ้งสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่สุภาพนะครับทุกท่านที่กำลังรับชมรับฟังกันอยู่นะฮะสวัสดีพี่ปุ๊กพี่เมธนะฮะน้องปั้นด้วยนะคะน้องปั้นป่านนี้นอนแล้วมั้งน้องปั้นน่าจะนอนแล้วล่ะนะฮะเพลียตั้งแต่เช้าใช่ไหมครับอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อในช่วงของเพื่อชีวิตหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ครับชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อในช่วงของพาเรทเพลงฮิตอยากฟังเพลงอะไรอยากฟังเพลงแนวไหนอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับหาน้องกวางน้องกวางน้อยรอรับสายอยู่02-248-1366ครับ

0: 3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ับ
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: กลับมานะครับในชั่วโมงที่2ยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมครับ 02:00 ถึง 05:00 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเอาละครับทักทายไปทาง Facebook Live

0: ไลฟ์ด้วยนะครับ LTM FM 95นะครับขอบคุณที่ส่งข้อความกันมาครับพี่บางแอนบอกว่ายังชมอยู่ครับนอนไม่หลับครับพี่ศรีวิไลบอกว่าตื่นมาฟังน้องเพชรค่ะขอบคุณมากๆเลยครับพี่ดวงใจในกาชิมานะครับโอไฮโอกาไซมาสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีไปถึงแม่เล็กวันนะแม่เล็กสุราษฎร์นะฮะแม่เล็กเยลโล่นะครับสวัสดีครับแม่เล็กไม่ได้เจอกันนานนะฮะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงใครอีกนะครับก็ดูซินะฮะทุกท่านแล้วกันนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมาตอนนี้เราไปรับสายหน้าไมค์กันดีกว่าหนึ่งสายอยู่กับเราแล้วนะครับฮัลโหลสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะน้องเพชรพุ่มพวง
0: สวัสดีครับพี่เน่งบึ้งกลม
1: ค่ะ
0: สบายดีนะครับพี่ช่วงนี
1: ้สบายดีค่ะ
0: วันนี้อยากฟังเพลงอะไร
1: เพลงของบ่าววีคนไกลที่ห่วงใยเธอค่ะ
0: อยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหมครับ
1: ก็ให้สำนักงานเขตบึงกลุ่มพนักงานขับรถขยะพนักงานเก็บขยะแล้วก็เสริมสวยวัชรีน้ำมิน95แล้วให้น้องเพชรน้องกวางหลังใหม่ทุกเสียงทุกสายที่ฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครค่ะ
0: ได้เลยครับอ่ะเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้แต่ว่าก่อนที่จะไปฟังเพลงครับพี่เน่งจำสโลแกนของเราได้ไหม
1: ได้ค่ะ
0: จัดมาเลยครับพี
1: ่น้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: ครับผมนะครับถูกต้องเป๊ะมากๆเลยนะครับพี่เน่งฟังพวกเราทุกวันแน่ๆเลยใช่ไหมฮะเนี่ย
1: ทุกวันค่ะถ้าว่างตอนไหนก็ฟังตอนนั้นไม่เคยหมุนขึ้นไปทางอื่นเลยค่ะ
0: โอ้ยขอบพระคุณมากๆครับพี่เน่งอย่าลืมรักษาสุขภาพด้วยนะครับ
1: ค่ะก็ขอให้น้องเพชรมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเป็นดีเจ FM 95ลูกทุ่งมหานครไปตลอดมีแฟนเพลงแฟนคลับรักและเป็นห่วงค่ะ
0: ขอบพระคุณมากๆครับพี่เน่งเช่นเดียวกันขอให้มีความสุขมากๆนะครับพี่
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับผมนะครับพี่เน่งบึ้งกลมขอเพลงคนไกลที่ห่วงใยเธอนะครับบทเพลงจากพี่บ่าววีป่ะไปฟังเพลงนี้กันนะครับทั้ง4เพลงแนวห่วงใยแล้วกันนะครับจะเป็นเพลงอะไรบ้างไปฟังกันเลยครับ

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: กลับมานะครับผมในช่วงของพาเรทเพลงฮิตจบไปทั้ง4เพลงขอแนะนำเพลงกันก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นคนไกลที่ห่วงใยเธอจากพี่บาวีห่วงใยพ่อรักนะครับพี่มดรังสีมันต้องมีสักวันนะครับจากพี่ก๊อตจักรพันธ์แล้วก็หมดห่วงจากพี่ตั๊กสิริพรนั่นเองทักทายทาง Facebook กันหน่อยสวัสดีพี่ทุ่งมันไร่นะครับบอกว่าสวัสดีครับน้องเพชรพุ่มพวงครับติดตามรับฟังตลอดเลยนะครับพี่สาวพรหมดวงอุ๊ยสวัสดีครับน้องหนูดีบอกว่าสวัสดีครับพี่เพชรหนูอยากฟังเพลงของพี่อิงวรันธรครับเปิดได้ไหมครับผมนะครับชั่วโมงหน้ารอฟังเลยนะฮะ ชอบน้องอิงนะฮะแล้วก็สวัสดีครับพี่ต่อจตุพลนะครับนี่สวัสดีฮะแล้วก็

0: นายเต้เต้นะครับขอเป็นอัปสราหน่อยครับอัปสราอัปสราเฉยๆหรือว่าอัปสราหลงฟ้าบอกด้วยนะครับผมแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่สุมาลาสวัสดีเจ้านะฮะแล้วก็สวัสดีครับพี่สุนิสาทักทายนะครับแล้วก็พี่อานนท์สวัสดีครับจะว่าไปน้องหนูดีนี่ไม่ได้เจอกันนานมากๆเลยนะฮะขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามาทักทายกันนะช่วงตีสองถึงตีห้านะครับพี่สุคนกับเชิงครับพี่นิธิรันสวัสดีครับพี่ดวงใจในกาชิมานะครับโอไฮโอโกไซมาสวัสดีครับที่โตเกียวญี่ปุ่นนะครับอ่ะตอนนี้ครับพี่พิสิทธิ์ศักดิ์ด้วยนะครับสวัสดีครับอย่ารอช้าครับผมมีเพลงจ่อคิวพิษมาฝากอยู่ไหนเนาะอ่ะอยู่นี่ก็คือเพลงอะไรโรคซึมเศร้านะครับบทเพลงจากน้องเนยพัสวรรณสังกัดพอดีม่วนสตูดิโอนะครับคำร้องทำนองโดยอาจารย์นิกสเลอร์ปี้เรียบเรียงโดยอาจารย์นิกสเลอร์ปี้เช่นเดียวกันนะครับไปฟังกันนะฮะน้องเนยพัสวรรณครับโรคซึมเศร้านะต้องขอขอบคุณด้วยนะครับทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอครับผมสวยด้วยแพงราคาเบาๆท้ายลองครับยอดขายกว่า300ล้านซองครับไปฟังเพลงกันต่อเลย
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้หลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงนี้ติดช็อต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและเซเว่นอีเลฟเว่น
2: กลับมานะครับผมนะในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตนะครับอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 11นะครับสองเพลงจบไปมีขอกำลังใจจากหนูเล็กกากาฟีเจอริ่งน้องวินวรพัฒน์แก้บนนะครับก้านตองทุ่งเงินสวัสดีครับพี่สุคนกาบเชิงพี่สุมาลาสวัสดีเจ้ามาแล้วแล้วก็สวัสดีนะครับไปถึงใครนอพี่นรเดชนะครับพี่พิทวัฒน์ในชั่วโมงที่2สวัสดีทักทายนะครับพี่ CEO สวนยางรับฟังจากหนองคายครับชัดเจนดีพี่พิสารสวัสดีฮะพี่สุภาใช่ไหมครับพี่สุวรรณีขอเพลงบุญเดือน6จากโจอี้ค่ะสวัสดีน้องชิดาพรนะครับมาเจอกันทุกวันเลยนะครับน่ารักมากๆเอาละครับตอนนี้ผมก็มีสิ่งที่น่าสนใจให้ฟังแล้วกันนะครับไปฟังก่อนแป๊บหนึ่งครับแล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟังเพลงในช่วงของเพื่อนเพลงหวานและเพลงหวานหวานๆนะครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รอบดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy โทร 02-201-6770 Thank you.

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: กลับมานะครับในช่วงของเพื่อนเพลงหวานต้องขอขอบคุณครับหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับบทเพลงเมื่อสักครู่นี้คนขี้เหงาจากพี่นีโน่นะพี่นีโน่นะครับแม่เป็นเพลงที่คลาสสิกมากๆสวัสดีไปถึงทุกท่านที่กำลังส่งข้อความมาทักทายกันทาง Facebook Live ครับ LTM FM 95สวัสดีพี่นรเดชนะครับบอกว่าเข้าบรรยากาศเลยครับนั่งมองพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวนะครับโอ้ยนั่งฟังเพลงไปแล้วก็มองพระจันทร์ไปใช่ไหมได้อารมณ์นะครับสวัสดีไปถึงพี่หนิงวิภาดานะครับพี่สุคนกับเชิงครับสวัสดีครับสวัสดีไปถึงทุกท่านที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้

ด้วยนะครับป่ะอย่ารอช้าครับฟังเพลงกันต่อหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ครับชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อนะครับในช่วงของออนไลน์ฮิตฮิตสตอรี่เพลงช้างเผือก AEC แล้วก็มหานครซุปเปอร์ฮิตครับอยากฟังเพลงอะไรอยากจะฟังเพลงแนวไหนอย่าลืมโทรศัพท์มาหาน้องกวางนะครับน้องกวางน้อยๆรอรับสายอยู่เบอร์เดิมครับ022481366นะครับสวัสดีไอ้กวางไอ้มิตรชัยนะฮะสวัสดีครับผมตอนนี้ไปฟังเพลงกันต่อครับบทเพลงนี้ฮะจากพิเทอุเทนพรหมินทร์ครับโกหกหน้าตายครับชั่วโมงหน้าเจอกันครับ

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: 14นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Q-Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Q-Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: กลับมานะครับในช่วงของมหานครออนไลน์ฮิตตอนนี้ตี40นาทีแล้วเข้ามาชั่วโมงที่3นะครับ2เพลงจบไปตามคำขอเพลงแรกครับถ้าคิดถึงเธอมากกว่านี้บทเพลงของคุณแม่เจนเจนบุญสูงเนินแล้วก็น้องอิงวรันธรนะครับตามคำขอนะฮะของน้องหนูดีใช่ไหมฮะถ้าเธอรักใครคนหนึ่งนะครับจัดไปทั้ง2เพลงแนวคิดถึงแนวความรักประมาณนี้ตอนนี้ทักทายกันหน่อยครับพี่อุดมเดชสวัสดียามเช้าครับพี่นรเดชพี่พินโยพี่มงคลพี่พิทวัตรในชั่วโมงที่3พี่คำเตยสวัสดีครับพี่บางแอนพี่เตะไคนินพี่นันทานะฮะสวัสดีครับผมสวัสดีไปถึงทุกท่านที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้ครับพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าพี่บันเทาบอกว่าขอเพลงโจ๊ะโจ๊ะจ้านะครับโจ๊ะโจ๊ะเหรอฮะผมมีแต่เพลงซึ้งซึ้งอ่ะก็เดี๋ยวลองไปฟังนะฮะว่าจะซึ้งขนาดไหน สวัสดีครับไปถึงทุกคนนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้นะครับอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่ออยากจะให้ฟังเพลงกันเยอะเพลง Hit Story นะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาไปฟังเพลงกันต่อเลย
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: นุนโดย
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
2: ลับมานะครับผมในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่ครับ2เพลงจะไปใจจ้างนะครับจากพี่หนุ่มมีซอนะฮะแล้วก็อัปสราล้งฟ้าจากน้องเนสพอนำนาจนะฮะสวัสดีครับไปถึงคุณยายพอเพียงพี่ละไอนะครับพี่สุภัทราแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่นรเดชนะฮะสวัสดีครับผมสวัสดีไปถึงพี่สุมาลาพี่บางแอนบอกว่าตาสว่างเลยครับน้องเพชรครับพี่ณัฐพงษ์น้องณัฐพงษ์สินะครับสวัสดีครับบอกว่าอะไรนะสวัสดีครับพี่เพชรครึ่งชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะครับพี่เพชรครับเช้านี้ทานกาแฟไหมครับจะได้ไม่ง่วงนะครับก็เดี๋ยวต้องเรียกว่าเช้าของเราไม่เท่ากันนะฮะสมมติว่าแต่ตอนนี้ใช่ไหมตอนนี้ผมเสร็จงานเสร็จปุ๊บผมต้องกลับ

0: ไปอาบน้ำท่ากว่าจะนอนนะฮะก็ประมาณนู้นแหละฮะ 8-9 โมงเช้านะครับแล้วก็ตื่นอีกทีก็บ่ายๆเย็นๆประมาณนั้นนะฮะผมก็จะพยายามพักผ่อนให้เยอะๆเท่าที่ทำได้นะครับเพราะว่าตอนนี้เวลาของผมก็เปลี่ยนไปเยอะต้องเรียกว่านาฬิกาชีวิตเปลี่ยนไปมากๆนะครับแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่สุวรรณนะครับสวัสดีพี่ละไอนะครับสวัสดีทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันอย่ารอช้าครับเราไปฟังเพลงสบายๆกันบ้างดีกว่าเนาะเพลงซึ้งๆนะครับตามคำขอที่หลายๆท่านแบบเอ้ยจะลองเปิดเพลงแบบซึ้งๆกันดูหน่อยนะฮะจะเป็นเพลงอะไรบ้างไปฟังกันเลยครับ
1: ขอเสียงสาวสุราษฎร์หน่อยครับสาวนครศรีธรรมราช

0: family
1: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
4: กลับมานะครับผมในช่วงของมหานครแฟมิลี่ครับขอขอบคุณกาแฟข่าวช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลข่าวช่องรสแท้กาแฟไทยวายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนครับแผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกครับเริ่มต้นแค่วันละ8บาทสอบถามโทรนะครับ022014364และก็เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันนะครับ Lucky Flame สวัสดีครับไปถึงทุกท่านที่กำลังส่งข้อความกันมาตอนนี้ทาง Facebook Live ด้วยนะฮะจัดให้แล้วนะครับเพลงช้าๆซึ้งๆฟังแล้วสบายอกสบายใจใช่ไหมฮะเริ่มต้นกับบทเพลงน้องๆจากวงใหม่มอมแมมนุ้ยเวนครอกครับพี่นุ้ยสุวีนาเวนครอกร็อกเกอร์ครับจากพี่บ่าววีแล้วก็น้องต้นข้าวอาสยามรักหยอกเอาไปบอกแม่เธอนะฮะบทเพลงจากน้องสยามโอนั่นเองครับสวัสดีพี่ฝนด้วยนะครับพี่คุณชายบอยพี่นวลจันทร์พี่บุญเรียนคุณยายพอเพียงพี่ละไอสวัสดีครับสวัสดีพี่ดวงใจนากาชิมะนะครับพี่น้องมังกรพี่ต้อยใช่ไหมครับพี่ต้อยบ้านโพสวัสดีครับสวัสดีไปถึงทุกท่านที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้ด้วยนะครับอ่ะอย่ารอช้าครับไปขอบคุณอีกสักรอบหนึ่งแล้วก็ไปฟังเพลงช้างเผือกกันต่อนะครับ
0: มหานคร Family
1: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียวก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหน

0: หนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวัน

0: ของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเปี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02-201-4364
3: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันLucky Flame

ลับมาท้ายชั่วโมงนะครับบทเพลงเมื่อสักครู่นี้บุญบั้งไฟเดือน6ครับจากโจอี้ภูวศิษฐ์นั่นเองนะครับเพลงฮิตประจำปีเลยก็ว่าได้นะฮะพี่นรเดชครับพี่อุดรพี่เยเฮอร์สวัสดีครับสวัสดีไปถึงน้องออนิจานะครับสวัสดีครับผมคุณพี่บุญเรียนคุณแม่บุญเรือนสวัสดีครับผมแล้วก็ทักทายไปถึงใครนาะพี่พินโยพี่ละไอสวัสดีทุกท่านนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมาวันนี้เวลาผมหมดแล้วเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมนะครับ14:00 ถึง 17:00 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์กับผมเพชรพุ่มพวงสำหรับวันนี้อย่าลืมนะครับรักแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครครับผมเพชรพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
9: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่

0: 50นาทีอรุณสวัสดิ์นะคะสวัสดีทุกท่านค่ะข่าวเช้า95มาแล้ววิทยุสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook LTM FM 95สวัสดีทุกท่านนะคะ
1: สวัสดีครับพี่ศรีสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
0: สวัสดีน้องกวางสวัสดีน้องพศด้วยนะคะก็อยู่กันเหมือนเดิมค่ะเช้าวันอังคารเนาะวันนี้เนาะ
2: ครับผม
0: วันอังคารแล้วนะคะวันนี้อังคารที่12เดือนพฤษภาคม2569นะคะกลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะคะปี5ถึง7โมงเช้าซุปเปอร์สเตชั่นของเราตอนนี้กำลังเดินทางได้ยินเสียงเปิดปิดประตูรถหน่อยนะ
2: ครับอ๋อไปซิ่งไหนครับพี
0: ่ไปซิ่งกำลังจะไปธุระนิดนึงแล้วก
2: ็
0: รอชาร์จแบตโอ้ยขอฟ้องนิดนึงนะคะEV Station Pass ไม่รู้เป็นอะไรมันตัดทุก5นาที
2: อ้าวว่า
0: คืออะไรก็ไม่รู้งงเหมือนกันบรรยากาศในปั๊มก็เงียบเลยนะคะ
2: โอ้ครับผมขนาดตอนเช้าแล้วยังไม่เสถียรเลยเนาะ
0: ไม่เสถียร
2: เนาะ
0: ใช่ค่ะไม่เสถียร 4-5 แล้วเนี่ยค่ะก็ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงเนาะก็อาจจะปรับปรุงระบบในช่วงเวลานี้มั้งนะเพราะว่าคนที่ใช้งานน่ะจะน้อยอยู่หรือเปล่า
2: อ๋อ
0: ก็คิดว่านะคะหลังตี 5:00 น.น่าจะเสถียรมากขึ้น
2: ครับ
0: ส่วนใหญ่แอปเอิบจะปรับปรุงในช่วงเนี้ยธนาคารใช้ไม่ค่อยได้นะคะในช่วงเวลานี
2: ้อู้อย่างเงี้ยเวลาชาร์จไปอย่างเงี้ยพี่มันก็ต้องคอยเข้าไปดูนะว่าหลุดแบบมันหลุดหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะจะเดินไปไหนก็ผมเคยแบบเอ๊ะถ้ามันต้องคอยเอามือถือมาดูว่าแบบว่าเอ้าระบบมันหลุดอีกแล้วมันหลุดอีกแล้วต้องไปต่อใหม่อะไรเงี้ย
0: ใช่ค่ะคือต้องเช็คตลอดต้องดูนั่งดูหน้าจอไม่งั้นถ้าหลุดมันก็จะมีปัญหาเนาะ
2: ครับ
0: เนี่ยค่ะ
2: ชาร์จไฟไม่เข้า
0: ชาร์จไฟไม่เข้าชาร์จแล้วหลุดอะไรเงี้ย
2: ครับ
0: ก็ต้องคอยดูว่าระบบมันจะเตือนเรามาว่าเดี๋ยวมีคนจองหรือเปล่าอะไรพวกนี้เนาะค่ะเพราะว่าในช่วงหลังเนี่ยมีคนใช้รถไฟฟ้ากันเยอะ
2: ครับ
0: อาจจะเป็นเพราะว่าเนี่ยพอคนใช้เยอะมันก็ต้องเนาะ

0: ปรุง
1: ต้องแบ่งแบ่งกันต้องแบ่งแบ่ง
0: แบ่งแบ่งกันใช่ค่ะก็แนวโน้มเขาบอกว่าปีนี้นะมีการแข่งขันสูงมากโดยเฉพาะลดราคาประหยัดไม่ถึงประมาณ500,000ขึ้นอ่ะ500,000-600,000อย่างเงี้ยค่ะคนเข้าถึงง่ายมันเป็นทางเลือกใหม่ที่แบรนด์จีนเข้ามาเยอะมากนะคะแล้วก
1: ็
0: มีการขยายศูนย์บริการมีการขยายสถานีชาร์จกันมากขึ้นอันนี้ก็เลยทำให้รู้สึกว่าเออมันน่าใช้แล้วมันประหยัดจริงอะไรอย่างเงี้ยเนาะ
1: จริงพี่รถฟันนะค่าราคามันตีสัก600,000เนี่ยนะฮะ600,000เนี่ยออปชั่นข้างในเดี๋ยวนี้นะให้มาแบบโหจอบางที15-16นิ้ว
0: iPad เลยอ่ะ
1: ระบบทุกอย่างเลยโอ้ระบบทุกอย่างมันไฟฟ้าหมดเลย
0: ใช่คือเมื่อก่อนเห็น iPad วางอยู่หน้าจอเลย
1: อย่างใหญ่แล้วสวยแบบว่าเมื่อก่อนแบบว่าซื้อรถเนี่ยเราเคยชินกับแบบรุ่นเริ่มต้นเนาะเริ่มต้นกระจกก็ไม่ไฟฟ้าอะไรก็ไม่มีนะเบาะก็มันแบบไม่ใช่เบาะไฟฟ้าไม่ใช่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมโอ้โหเดี๋ยวรถไฟฟ้าจีนเนี่ยเขาให้หมดเลย
0: โอ้โหแสดงว่าต้นทุนเขาไม่ได้แพงอะไรมากมายเนาะ
1: นั่นดีฮะ
0: โอ้เขาถึงทำตลาดได้ขนาดนี้ที่ล่าสุดนะไอตัว BYD ตัวใหม่ที่กำลังออกในจีนน้องดงราคาที่บ้านเขาอะ170,000 หยวนเองนะ
1: ครับ
0: คูณเป็นเงินไทยก็600,000แต่ว่าโอ้โหเขาบอกว่าคุณภาพนะครบคันชาร์จทีนึงได้ตั้ง700-800เนี่ย5 นาที
1: โอ้โหคุ้มหน่อย
0: คุ้มเนาะแต่ว่าไม่รู้ว่าทำตลาดในไทยเมื่อไหร่ราคาจะขึ้นยังไงแบบไหนไม่รู
1: ้ครับ
0: ค่ะว่าด้วยเรื่องรถไฟฟ้าใครที่จะเดินทางเช้านี้ก็เดินทางไปด้วยกันนะคะขอให้ปลอดภัยวันนี
1: ้
0: หน้าไมค์ว่างอยู่นะคะ022481366นะคะมาวางรออยู
1: ่022481366
0: ศรีราชาฝนตกแรงมากนี่พี่เวียงชัยแจ้งมาลำปางอากาศดีนะคะใครอยู่ที่ไหนก็แจ้งมาได้นะคะช่วงนี้ฝนเริ่มเยอะขึ้นเนาะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: พรุ่งนี้วันหยุดราชการนะพี่วันพืชมงคลนะฮะ
0: โอ้ใช่นี่คือสัญญาณของฝน
1: โอ้ใช่ไหมพี่มาแล้วใช่ไหม
0: มาแล้วสัญญาณของฝนนะเพราะว่าเข้าสู่ฤดูการทำนาไง
1: ครับ
0: เออพืชมงคลใช่ไหม
1: ครับพระโคเสียงทายพรุ่งนี้พระโค
0: ใช่นั่นแหละเดี๋ยวรอลุ้นนะคะว่าพระโคจะกินอะไรแต่ละปีก็อาจจะแบบเนาะไม่เหมือนกันเนาะ
1: ครับ
0: จะต่างกันนิดหน่อยค่ะวันนี้ข่าวใหญ่เห็นนะกำลังเปิดไม่ได้อยู่หน้าจอใหญ่ก็เลยเปิดยากหน่อย
1: ครับตอนนี้เป็นเรื่องคุณทักษิณเนาะที่เมื่อวานผมไปเมื่อวานหายไป1 วันนะครับเวลานี้เนี่ยเมื่อวานไปอยู่หน้าเรือนจำแล้วพี
0: ่ตี5นี่เคยไปถึงแล้วเหรอ
1: โอ้ทีมเขาต้องไปรอดูบรรยากาศเพื่อเข้าข่าวเช้า6 โมงไง
0: เ
1: ออโ
0: อ้
1: ครับ
0: อ
1: ๋
0: อก็คือคือเหมือนภาพข่าว
1: ใช่เพราะว่าพี่น้องข่าวเสื้อแดงเขานอนเฝ้ากันมาตั้งแต่ตอนเย็นของอีกวันนึงแล้วอ่ะ
0: ค่ะ
1: เขามากันตั้งแต่กลางคืนแล้วนะเพื่อมารอเราได้เจอคุณทักษิณสักนิดนึงก็ยังดีเพราะว่า
0: ค่ะก็
1: โดนสื่อบังหมดเลยฮะโดนด่าใหญ่เลยครับสื่อ สื่อตามตั้งแต่หน้าประตูน่ะไม่ยอมถอยเลยนะฮะโอ้โห
0: แต่ก็ได้เห็นได้ภาพข่าวกันเยอะเหมือนกันเนาะถือว่าได้
1: ใช่ใช่ได้ภาพแต่ว่าคนที่ยืนรออยู่ข้างๆนะฮะไม่เห็นเลยฮะเห็นแต่หลังของสื่อไปลุมตรงกระจกรถนะฮะรถค่อยๆเลื่อนนักข่าวก็ค่อยเดินตาม
0: แล้วก็อันนั้นที่พอนักข่าวถามว่าจำได้ไหมเนี่ยคุณทักษิณบอกว่าเป็นจำอะไรไม่ได้เป็นอัลไซเมอร์เนี่ยอันนี้เป็นจังหวะไหนก่อนขึ้นรถเหรอคะหรือขึ้นรถแล้ว
1: อันนี้ที่หน้าบ้านกันสองล่า

0: อ๋อไปถึงหน้าบ้านแล้วใช่ไหม
1: ใช่หน้าบ้านแล้วก็เปิดกระจกจอดแล้วก็คุยกับนักข่าวที่อยู่หน้าบ้านประมาณนาทีสองนาที
0: อ๋อ
1: ครับนั่นแหละ
0: ก็ยอมสื่อมวลชนว่าไปจำศีลมาแต่ตอนนี้จำอะไรไม่ได้แล้วเป็นอัลไซเมอร์
1: จำศีลมา8เดือนเหรอ
0: ค่ะแล้วถือเคล็ดอะไรเปลี่ยนเสื้อตัวใหม่ก่อนเข้าบ้านอ่ะ
1: เออเนาะ
0: เออเพราะว่าเสื้อตัวนั้นก็ไม่ได้เป็นเสื้อของเดิมจำถูกไหมก็เป็นเสื้อที่ครอบครัวนำไปเลยเนาะ
1: ครับผมแฝงมัน
0: ขาวอ่ะ
1: เอออาจจะถือเคล็ดไหมว่าแบบอะไรที่มันออกมาจากเดิมจำไม่เอา
0: โอ้ไม่ต้องกลับเข้าไปอีกนี้
1: เออ
0: เนาะ
1: ครับ
0: เออเนี่ยแต่คนก็สงสัยว่าทำไมคุณทักษิณต้องเปลี่ยนเสื้อตัวใหม่ก่อนเดินเข้าบ้านอยู่บนรถก็เปลี่ยนเสื้อมาแล้วพอลงจากรถก็เปลี่ยนเสื้ออีกแล้วก็เดินเข้าบ้านด้วยเสื้ออีกตัวนึงอย่างเงี้ยก็แปลกเหมือนกันเนาะ
1: คร
0: ับ ก็หลังจากนี้อย่างที่น้องต้องเคยรายงานนะคะก่อนหน้านี้ว่าคุณทักษิณก็ยังต้องติดกำไร EM จนกว่าจะพ้นโทษแล้วก็ต้องไปรายงานตัวทุกเดือนใช่ไหม
1: ครับในช่วง4เดือนก่อนที่จะถือว่าได้รับอิสรภาพแบบ 100% นะฮะตอนนี้เรื่องถือว่าใน4เหลือ4เดือนสุดท้ายแต่ว่าได้ออกมาอยู่ที่บ้านแล้วเมื่อคืนคงเป็นคืนที่นะโอ้มันแตกต่างโดยสิ้นเชิงนะเมื่อคืนกับคืนก่อนนะชีวิตการได้รับอิสรภาพมันไม่มีอะไรดีไปกว่านั้นแล้วนะพี่
0: จริงก็ล่าสุดลูกสาวนะคะคุณแพทองธารชินวัตรก็โพสต์ไอจีส่วนตัวนะคะระบุว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือวันนี้เรามีกันและกันขอบคุณพ่อที่ไม่เคยทำให้พวกเราลำบากใจเลยแม้ตัวเองจะอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากที่สุดพ่อบอกว่าถ้าพ่อแย่ลูกๆยิ่งแย่กันไปใหญ่ขอบคุณพี่ๆเขยสะใภ้ที่ยืนเคียงข้างกันอย่างหนักแน่นแม้ในรูปนี้จะไม่มีคุณแม่แต่ลูกขอกราบขอบพระคุณแม่ที่วันนี้อายุ70กว่าแล้วยังยืนเป็นเสาหลักให้ได้พิงเป็นอ้อมกอดอุ่นๆให้ลูกๆได้อยู่รอดอย่างอุ่นใจสุดท้ายขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องพรรคเพื่อไทยที่อยู่เคียงข้างกันในวันที่ยากที่สุดมาเสมอมันมีความหมายกับพวกเรามากจริงๆค่ะรักจากใจก็เป็นการโพสต์ของคุณแพทองธารอดีตนายกรัฐมนตรีผู้เป็นลูกสาวที่นัยยะก็คือว่าคุณทักษิณก้าวออกจากประตูเรือนจำเนี่ยคุณอุ๊งอิ๊งเป็นคนแรกเนาะ
1: ครับ
0: อันนี้บางคนก็เอาไปวิเคราะห์นะว่ามันมีนัยยะอะไรใครได้ก่อนเป็นคนแรกใครเป็นคนที่สองอะไรอย่างเงี้ยน้องรุ่งวิเคราะห์กันหมดเลยนะทุกอิริยาบถเมื่อวานนี
1: ้โอ้ถือว่าเห็นอาจารย์ธีระนะเมื่อคืนรายการฟังหูไอ้หูนะพี
0: ่
1: ที
0: ่
1: ช่องเก้าเราเนี่ยเขาก็วิเคราะห์คำว่าจำศีลเออแล้วจำศีลมาเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเป็นคนไทยโบราณเขามันเหมือนกบจำศีลกบจำศีลก็คืออยู่ขออยู่นิ่งๆเงียบๆจะไปตีความจะไปตีแต่ก็ยังไม่ได้ตีความไม่ได้ว่าจะเล่นหรือไม่เล่นการเมืองแต่แม้แต่คำว่าจำศีลก็มีคนเอามาวิเคราะห์มาว่าทำไมคุณต้องตื่นใช้คำนี้จริงๆถ้าอาจจะคิดหรือไม่คิดอะไรเราก็ไม่รู้เนาะ
0: แต่ใช้คำว่าไปจำศีลมา
1: ครับ
0: โอ้ก็ต้องรอดูแหละนะว่าจะมีการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องการเมืองไหมหลังจากนี้เป็นต้นไปอะไรอย่างนี้เนาะ
1: ครับ
0: ก็ยังตอบอะไรไม่ได้นะขณะนี
1: ้
0: นะคะถ้าคนใกล้ชิดจริงๆก็คงจะไม่กล้าตอบแทนด้วยเหมือนกันเนาะ
1: ครับก็เมื่อวานยืน
0: เคลื่อนไหว
1: ครับครับเจอคุณณัฐวุฒิใส่เกลือครับพี่ถีบคุณณัฐวุฒิใส่เกลือก็นักข่าวก็มีโอกาสถามแหละนะครับว่าทางพรรคเพื่อไทยเองเนี่ยมีการพูดคุยกันหรือยังนะครับว่าคุณทักษิณออกมาจะมีบทบาทอะไรอย่างไรนะครับก็คุณนัทวุฒิก็บอกว่ายังไม่ได้พูดคุยกันเรื่องนี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับตัวท่านด้วยว่าจะสนใจหรือว่าเข้าม

0: มากลับเข้ามาในวงการการเมืองอีกไหมนะครับแต่ในมุมของพรรคเนี่ยก็ต้องไปประชุมกันอะไรที่คิดว่าถ้าท่านทำให้เป็นประโยชน์ให้บ้านเมืองได้ก็จะไปเหมือนกับไปเชิญท่านมาหรือไปขอคำปรึกษาขอคำแนะนำจากท่าน
1: อ
0: ย่างนั้นมากกว่านะครับก็ดูแล้วเพื่อไทยเองทำพรรคก็ยังไม่ได้รีบร้อนอะไรนะครับ
1: ณขณะนี
0: ้ใช
1: ่ก็หัวหน้าพรรคก็เป็นเดี๋ยวตัวหัวหน้าพรรคคือใครคุณจุลพันธ์อยู่เหมือนเดิมใช่ไหม
0: ครับผม
1: ไม่ใช่ดร.เชนเนาะเออเป็นคุณจุลพันธ์อยู
0: ่
1: ค่ะ
0: คือเพื่อไทยตอนนี้ก็ถือว่าลอยตัวแบบว่าระดับแบบคือคุมกระทรวงสังคมไม่ได้เป็นกระทรวงรอบเป้าก็ถามว่ามีบทบาทต่อสังคมไหมมีนะครับเพราะว่าเป็นกระทรวงแบบอย่างเช่นกระทรวงศึกษาพม.กระทรวงแรงงานอย่างเงี้ยนะฮะ
1: ค่ะ
0: เออมันก็เป็นกระทรวงเกรด A ที่แบบด้านสังคมแต่มันไม่ใช่กระทรวงรอบเป้าแบบกระทรวงพลังงานกระทรวงการคลังที่ดูเศรษฐกิจตัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ตอนนี้เขาก็อยู่แบบกินนิ่มๆไปอยู่นิ่มๆไปครับผม
1: ทำงานไปเรื่อยๆก็คือเป็นพรรคร่วมรัฐบาลเนาะอย่าลืมนะว่าพรรคเพื่อไทยตอนนี้เป็นพรรคร่วมรัฐบาลอยู่ในขณะนี้นะคะ
0: ครับ
1: นะหลายคนอาจจะลืมไปคิดว่าอ๋อเป็นฝ่ายค้านไม่ใช่เนาะเป็นพรรคร่วมรัฐบาลเป็นพรรคร่วมนะคะซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยนายกรัฐมนตรีก็พูดถึงเหมือนกันนะบอกว่าจริงๆเคยพูดไว้ว่าเคยเป็นอดีตผู้ใต้บังคับบัญชาของคุณทักษิณก็ยินดีเมื่อวานนี้ที่คุณทักษิณได้รับการปล่อยตัวก่อนนะแล้วก็เดินทางกลับบ้านอย่างยิ้มแย้มแจ่มใสก็บอกว่าเดี๋ยวปล่อยให้ท่านมีช่วงเวลาส่วนตัวหลังจากนี้กระบวนการทางกฎหมายก็ต้องดำเนินการไปก็ปล่อยทุกอย่างผ่านพ้นไปด้วยดีเพื่อมีการปรับตัวใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวให้ช่องว่างความเป็นส่วนตัวกับท่านก็ดีใจที่ท่านพ้นโทษเพื่อถามว่ามีโอกาสจะไปพบคุณทักษิณเป็นการส่วนตัวหรือเปล่าคุณอนุทินบอกว่ามีอยู่แล้วเมื่อทุกอย่างผ่านพ้นไปว่ากรุงเทพก็อยู่แค่นี้การไปพบปะใครโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เคยรู้จักเคารพนับถือกันมาไม่ถือเป็นเรื่องแปลกอะไรแล้วถามว่าบรรยากาศทางการเมืองตอนนี้เป็นยังไงคุณอนุทินมองทุกอย่างบอกว่ามองให้เป็นบวกถ้าเราทำงานด้วยความสุจริตใจว่าสิ่งที่เราทำทุกอย่างเพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชนไม่มีอะไรต้องไปกังวลถ้าคุณทำประโยชน์ให้กับประเทศและประชาชนมันจะเป็นอย่างไรต่อให้ผิดก็ยอมรับผิดนั้นไปว่าอย่างไรถือว่าเป็นความภาคภูมิใจถ้าคนเป็นหลายสิบล้านคนได้ประโยชน์ถ้ามีความผิดก็ยอมถือว่าเป็นเกียรติ
0: อ๋อ
1: ก
0: ็
1: ถ้ามีโอกาสก็จะไปเยี่ยม
0: อ
1: ันนี้ก็
0: คงมีหลายท่านที่อยากจะไปนะเมื่อวานถึงขนาดเห็นทางครอบครัวต้องบอกนะครับว่างดรับแขกของเมื่อวานได้ขอเวลาอยู่เป็นกับครอบครัวแล้วก็พักผ่อนนะฮะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็เมื่อวานได้ปิดบ้านนะครับปิดบ้านจันทร์สองล่าไม่ได้ให้ใครเข้าพบครับ
1: งดรับแขกชั่วคราวจริงๆบ้านจันทร์สองล่าเนี่ยอยู่เฉพาะคุณทักษิณใช่ไหมลูกๆไม่ได้อยู่ที่นี่นะคะน้องรุ่งเนาะ
0: ใช่ลูกก็ย้ายออกไปแล้วนะดูจากครั้งแรกเลยที่กลับมาจากต่างประเทศเลยพี
1: ่
0: ตอนปี66ที่กลับมาถึงเมืองไทยนั่นแหละนะครับทุกคนก็มาส่งที่นี่แล้วก็ย้ายกันนะครับย้ายกันกลับออกไปคุณทักษิณก็จะอยู่กับแม่บ้านแม่ครัวที่รู้ใจอะไรอย่างเงี้ย
1: อ๋อแม้แต่ตัวผู้หญิงพจมานก็ไม่อยู่ใช่ไหม
0: ครับ
1: เข้าใจว่าอย่างนั้นเนาะ
0: เข้าใจว่าอย่างนั้น
1: เข้าใจว่าคุณหญิงพจมานก็น่าจะอยู่กับลูกๆบ้านใดบ้านหนึ่ง
0: ครับ
1: ไม่ได้อยู่บ้านจันทร์สองล่าคุณทักษิณก็อาจจะอยู่กับนั่นแหละบรรดาพ่อบ้านแม่บ้านทั้งหลาย
0: ครับ
1: อยู่ที่ไหนก็ตามเนาะสื่อก็ยังคงให้ความสำคัญอยู่เนาะสำหรับในส่วนของอดีตนายกรัฐมนตรี ทักษิณชินวัตรก็เป็นประวัติศาสตร์ได้เหมือนกันเนาะนะคะ
0: ก็ยังเป็นนายกในดวงใจของกลุ่มมวลชนคนเสื้อแดงอยู
1: ่ใช่ต้องยอมรับนะคะหลายคนนี่คือตั้งใจมาเลยนะมาจากต่างจังหวัดกลุ่มโน้นกลุ่มนี้เขาแบบว่าเขามีเป็นกลุ่มเป็นพวกอะไรกันมาในแต่ละจังหวัดก็มีนะคะ
0: บางจังหวัดมาเป็นรถทัวร์บางจังหวัดมาเป็นรถตู
1: ้ค่ะ
0: บางจังหวัดมากันเอง
1: มีปัก
0: ขากลับ
1: มาค้างคืนรอก็มี
0: ใช
1: ่ก็เมื่อวานได้เห็นบุคคลสำคัญของพรรคเพื่อไทยอยู่เยอะนะคะ
0: คร
1: ับ อดีตรัฐมนตรีหลายท่านนะที่เห็นหน้าคุ้นเคยกันแล้วก็บรรดาของญาติน้องๆหลานๆคุณทักษิณก็ไปกันเกือบหมดเนาะก็ไปรักกันนะคะอาสายังไม่มีนะคะ022481366ค่ะยังว่างอยู่ใครจะโทรมาคุยก็ยังได้นะคะ
0: ค่ะมาเมามอยกันหน่อยฮะเมามอยกันหน่อย
1: ใช่ไปดูพูดถึงเรือนจำก็ไปดูนายหมิงเฉินนี่เป็นชาวจีนนะคะท่านดงที่ขับรถเก๋งประสบอุบัติเหตุที่ความก่อนตำรวจจะพบว่ามีปืนพร้อมแมกกาซีนอยู่ภายในรถในพื้นที่สภ.นาจอมเทียนที่พัทยานะคะก่อนจะถูกนำไปค้นที่บ้านพักจนเจออาวุธสงครามวัตถุระเบิดชนิดรุนแรงทำลายล้างสูงมากเขาบอกว่าเป็นแบบสังหารบุคคลและแบบคว้าลูกอ่ะอยู่ที่บ้านมันอ่ะแล้วก็เจอน้ำมันเป็นจำนวนมากนะคะเนี่ยล่าสุดเขาบอกว่านายหมิงเฉินซันเนี่ยถูกขามออกจากเรือนจำส่งโรงพยาบาลค่ะ
0: น่า
1: เป็นอะไรไม่รู
0: ้
1: เมื่อตอนค่ำอ่ะหมิงเฉินซันออกจากเรือนจำไปโรงพยาบาลก็แสดงว่าโรงพยาบาลในเรือนจำเนี่ยเขาไม่อยู
0: ่ครับ
1: นะคะคือมันน่ากลัวอะไรรู้ไหมน่ากลัวตรงที่ว่าถ้ามันเอาพวกอาวุธเข้ามาที่สนามบินน่ะ
0: โ
1: อ้น่ากลัวมาก
0: ครับเห็นบอกว่าตอนไปค้นที่บ้านนั้นเนี่ยครับเป็นคลังอาวุธเลยนะพี่เด้อ
1: ใช่
0: โอ้โหระเบิดปืนแล้วเขาบอกว่าบางอย่างปืนบางกระบอกเนี่ยมันมีตัวเลขที่เขียนว่าล็อตไว้เนี่ยเป็นของกรมสรรพวุธเหรอ
1: นั่นไงนี่แหละ
0: ว่าเขามันก็ต้องมีข้าราชการเกี่ยวข้องนำอาวุธล็อตนั้นออกมาให้กับประชาชนได้ไงฮะมันควรจะเป็นอาวุธที่ใช้อยู่ในค่าย
1: ใช
0: ่ในคลังของเรา
1: น่ากลัวมันอยู่ตรงนี้แหละว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับจีนคนนี
0: ้ครับ
1: นี่ค่ะก็เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงของจังหวัดชลบุรีแล้วก็สืบภาค2ที่ร่วมประชุมติดตามแนวทางการสืบสวนขยายผลเนี่ยบอกว่าหญิงนายเฉินเนี่ยมารับสารภาพก็จริงนะแต่ว่าให้การทุกอย่างมีข้อพิรุธไปหมดเลยอ่ะรับสารภาพว่าเป็นของตัวเองทั้งนั้นของที่ค้นเจอในบ้านในตัวแต่ว่ามันมีข้อพิรุธพูดแบบแปลกๆอ่ะอย่างเช่นปริมาณอาวุธที่มีความรุนแรงสูงมันก็พูดไปคนละประเด็นเพราะฉะนั้นเนี่ยผบ.ตร.เองต้องดูแลเองในเรื่องคดีนี้นะคะว่าทำยังไงที่จะให้มันปรากฏข้อเท็จจริงหยอดแบบรอบด้านนะคะเขาบอกว่าเขาเนี่ยเป็นผู้มีความชื่นชอบเกี่ยวกับอาวุธและสั่งซื้ออาวุธทั้งหมดผ่านช่องทางออนไลน์แต่ว่าการตรวจสอบประวัติย้อนหลังเนี่ยตำรวจบอกว่ายังไม่พบพฤติการเกี่ยวข้องกับการก่อเหตุอะไรหรอกแต่ว่าตำรวจยังไม่ตัดประเด็นใดๆทิ้งนะคะอยู่ระหว่างการสอบเส้นทางการเงินและข้อมูลมือถือเพื่อหาความเชื่อมโยงกับคนที่อาจจะเกี่ยวข้องในการทำความผิดกันด้วย
0: ครับ
1: เนี่ยมันน่ากลัวตรงนี้แหละว่ามันให้การแปลกๆเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าซื้อออนไลน์โดยไม่รู้ว่าใครมาขายเขาก็ซื้อหมดอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะหลุดใช่ไหม
0: ครับ
1: รับไปเพียงคนเดียว
0: แล้วที่มันมีคลิปว่าตัวเขาเนี่ยเคย คยไปฝึกพวกอาวุธนะพี่ใ

0: กับให้กับหน่วยทหารของฮุนเซนอะ
1: บีเอสซีอะไรบีเลยนะ
0: บีอะไรนะบีเอ
1: แล้วกัน
0: ครับ

0: ที่ดงคลองตัน
1: ครับ
0: เจอกันพี
2: ่ครับ
1: เกี่ยวกับเรื่องแท็กซี่ครับ
2: แท็กซี่ทำอะไรพี่ฮะ
1: แท็กซี่หมดอายุเยอะมาก
0: พี่ดงก็ขับแท็กซี่ด้วยไหม
1: เอตโตไมทองหล่อ
0: เอตโตไมทองหล่อพี่กับเยอะมาก
1: ครับ
0: เออคนทั่วไป
1: ไม่ขาวทั้งป้ายไม่ขาวอ่ะ
0: เออนั่นแหละคือคนทั่วไปเหมือนเราไปพูดในสารเราไม่รู้หรอกว่าหมวดเนี้ยหมดอายุแล้วเราก็โบกแล้วก็ขึ้นเนาะลงบ้งเนาะ
1: ให้ว่างเนาะเพราะว่ากลางคืนเนี่ยกลางคืนเนี่ยเขาจะเห็นแต่ไฟว่าง
0: ค่ะ
1: เห็นแต่ไฟว่างเขาไม่รู้หรอก
0: อ
1: ืมทีนี้ตำรวจเนี่ยตำรวจเนี่ยเขาไม่ค่อยจัดการ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าผมเคยที่ให้ตำรวจจับป้ายขาวเลยนะมีผู้โดยสารลิเตอร์ก็คือเขาบอกการให้แต่ก็ไม่เรียกจับสนทองหล่อนี่แหละ
2: ก็แสดงว่ามันเยอะมากมันเยอะจนตำรวจเขาอาจจะแบบว่าจ
1: ับ
2: คันนี้เดี๋ยวก็
1: มันมีหลายอย่างมีบางทีเสียตังค์อย่างเงี้ย
2: อ๋อ
1: มีสติ๊กเกอร์มีนะที่ก
2: ็
1: ม
2: ี
1: สติ
2: ๊
1: กเกอร์
2: มีสติ๊กเกอร์สำหรับป้ายขาวครับ
1: เสียเท่าไหร่ว่าไปอย่างเงี้ยมีครับมันเราหากินสุจริตนะแล้วไปเจอกับพวกนี้ก็
2: ตัวพี่หนุ่มขับแท็กซี่ด้วยใช่ไหม
1: เพราะว่าตำรวจก็พึ่งไม่ได้แล้วไง
2: ครับพี่หนุ่มขับแท็กซี่ไหม
1: ครับ
2: อ๋อแต่เรารถเรายังไม่ถึงนะ
1: โอ้ยของผมมันออ่างครับ
0: อ๋อได้
1: ดีกว่า
0: ค่ะ
1: ไอ้พวกที่หมดอายุอ่ะถ้าเป็นรถสีอ่ะตอนเนี้ยสอฤาษีสอสลานี่หมดแล้ว
2: สอฤาษีสอสลา
0: อ๋อหมดแล้วนั่นคือหมดอายุแล้วแน่นอน
1: ใช่ครับพวกสีนะแต่ถ้าเป็นเขียวเหลืองอ่ะเขียวเหลืองอ่ะจอจานชอฉิงชอช้างหมดแล้ว
2: จอจานชอฉิงชอช้างเขียวเหลืองท่านเก่าเกินกว่าที่จะมาเป็นแท็กซี่อันตราย
1: ใช่ตอนนี้ก็ดอชดาก็หมดบ้างแล้วอ่ะเหลืองเนี่ย
0: แล้วคือบางทีนี่แหละผู้โดยสารก็ไม่รู้เขาจำไม่ได้น่ะทีนี้พอเขาบอกไปเขาขึ้นไปเนี่ยเขาจะได้เขาจะเสียประโยชน์อะไรตรงไหนคะพี
1: ่เอาถ้าเขาเรียกไปถ้าเกิดอะไรขึ้นดีไม่รู้เขาจะรับผิดชอบหรือเปล่า
0: เออนั่นแหละ
1: ใช่ไหมครับ
2: อันดับแรกใช่ไหมอันดับแรกเรื่องความปลอดภัยของผู้โดยสารคุณไม่ได้อยู่ในระบบแล้วใช่ไหมรถนี้ใครมาขับบ้างเราก็ไม่รู้
1: ป้ายขาวก็มีป้ายขาวยิ่งหนักเลยอ่ะเพราะว่าจำอะไรไม่ได้ไงไปจำป้ายขาวนี่มันก็เวลามันไม่มีข้างในครับเพราะว่าแท็กซี่ที่ที่ป้ายเหลืองอ่ะที่ประตูข้างในก็จะต้องติดทะเบียนไว
2: ้ตรวจสอบได้
1: ตรวจสอบได้
2: แต่ถ้า
1: หมดอายุแล้วเนี่ยมันข้างเขาก็ไม่มีพ่นครับเพราะแท็กซี่ยังไม่อายุนี่ข้างเขาจะต้องพ่นทะเบียนด้วย
2: ครับ
1: พ่นทะเบียนด้วยแล้วก็โทรแจ้ง1584จะรู้บริษัทรู้อะไรมองข้างนอกก็เห็นแต่ถ้ารถหมดอายุแล้วก็จะลบหมดจริงๆหมดอายุแล้วขนส่งเขาควรจะให้ทำสีก่อน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ต้องทำสีก่อนเลยนี่โอ้โห
0: หมายถ
1: ึ
0: งว่าให้เจ้าของรถทำหรือว่าขนส่งจะต้องพ่นให้หรือยังไงครับพี่
1: ครับเจ้าของรถครับพอหมดอายุปุ๊บนี่คุณจะต้องไปทำสีแล้วก็คุณใส่ป้ายขาวครับ
0: โอ้แต่ที่ผ่านมาก็ไม่ได้ทำกัน
1: ไม่ทำไงมันเขียวเหลืองเนี้ยแต่ป้ายขาวแล้วได้ป้ายมาแล้วแต่สียังไม่ทำ
2: โอ้ก็ไปหากินต่อได
1: ้ป้ายขาวแล้วเนี่ยเยอะมากครับแต่จะให้บอกว่าเจ้าหน้าที่ขนส่งกลางคืนมาตั้งด่านบ้างได้ไหม
0: คือ
1: ขุมวิทเนี่ยถ้าตำรวจเนี่ยเราพึ่งเขาไม่ได้แล้วครับบอกที่เห็นอย่างนี้เขายังไม่จับอ่ะแต่เราจะไปพึ่งใครครับ ใช่ไหมครับ ด้วยเยอะมาก

0: เนี่ยครับขอช่วยเป็นสื่อบอกให้หน่อยครับเพราะว่าขนส่งเนี่ยมาตั้งด่านกลางคืนบ้างได้ไหมเพราะว่าในสุขุมวิทเยอะมากจริงๆครับ
1: ถ้าโดนจับนี่แท็กซี่เขาโดนอะไรพี่โดนปรับเหรอ
0: โดนครับถ้าเป็นป้ายขาวนี่ 2,000 ถึง 10,000 หรือเปล่าเนี่ยครับ
1: โอ้
0: ป้ายขาว
1: เขาถือว่า
0: คุณเอารถไม่ได้จดทะเบียนป้ายเหลืองมาวิ่งรับผู้โดยสารครับ
1: โอ้ครับผมครับผม
0: แค่แต่งตัวไม่เรียบร้อยก็โดนปรับ500แล้วครับ
1: แสดงว่าเขาไม่ค่อยกลัวกันนะถ้ารถขึ้นหมดอายุเขายอมอืม
0: เสื้อยืดรองเท้าเขาก็ถือว่าคิดว่านะเขาก็ต้องเสียตำรวจนะครับตำรวจก็ต้องรู้ครับตำรวจไม่หายไม่ได้ผมขับแท็กซี่ผมนี่รู้บ้างเลยเพราะบางทีเอาฟังเนี่ยหมอฟังอะไรเนี่ยพวกเนี้ยที่เขาจะมาพี่แหม่มอ่ะไอ้กฎหมายใกล้ตัวอะไรพวกเนี้ย
1: ครับ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: แล้วเราฟังเราได้รู้เยอะไงแหม่มบุรีรัตน์อ่ะ
2: ค่ะได้ครับพี่ขอบคุณมากค่ะที่โทรมาแจ้งมารายงานนะคะขอบคุณค่ะพี
0: ่ครับช่วย
2: ค่ะ
0: อะไรเป็นตื่นให้ด้วยนะครับ
2: หรือว่าแท็กซี่ด้วยกันเจอก็แจ้งแล้วกันนะคะขอบคุณครับสวัสด
1: ี
2: ค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: แหมเพลงนี้มาพอดีเลยพอดีมีข่าวเรื่องวัดป่าแถวน้องคายค่ะน้องดง
1: ใช่พี่
0: ที่เมื่อวานนี้พัฒนาสังคมจังหวัดน้องคายนำเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบนะคะเป็นคลิปเจ้าอาวาสของวัดป่าที่นี่นะคะมีพฤติกรรมอนาจารเด็กก็ชาวบ้านในพื้นที่ก็ไม่พอใจนะคะปรากฏว่าพอเจ้าหน้าที่ของพม.จังหวัดไปถึงเขาบอกว่าเจ้าอาวาสรูปนั้นหลบหนีไปตั้งแต่ช่วงเย็นแล้วนะคะพบแต่เพียงลูกวัดอยู่พระลูกวัดอยู่รูปเดียวก็ไปตรวจสอบกุฏิที่ปรากฏคลิปอนาจารเด็กหญิงนะคะพระลูกวัดบอกว่าที่วัดนี้เนี่ยมีพระจำพรรษาอยู่สองรูปแล้วก็เด็กหญิงเนี่ยที่เห็นในคลิปเขาบอกว่าจะเข้ามาไม่เป็นเวลามาทีละ2ถึง3คนมาถึงวัดก็จะคุกอยู่กับกุฏิเจ้าอาวาสพระลูกวัดที่อยู่รูปเดียวเนี่ยบอกว่าตั้งแต่มาอยู่มาบวชที่นี่ได้ยินชาวบ้านพูดถึงเรื่องนี้เจ้าว่าได้ขับรถเก๋งส่วนตัวเข้ามาเก็บของใช้ออกไปขับเองด้วยนะเนี่ยค่ะพม.จังหวัดบอกว่าได้คุยกับเด็กๆที่ประสบปัญหาได้ข้อมูลเบื้องต้นแล้วรวมทั้งครอบครัวเด็กมีทั้งพ่อทั้งแม่เพื่อวางแนวทางดูแลช่วยเหลือกันแล้วก็จะให้พม.เข้าไปดูแลในเบื้องต้นก็จะคุ้มครองเด็กส่วนจะดำเนินคดีต้องประสานกับตำรวจก่อนนะคะเพราะว่าเด็กนั้นได้รับผลกระทบประมาณ 2-3 คนแล้วก็พ่อแม่เด็กยังไม่ได้แจ้งความนะแต่ว่าคลิปมันแบบมันก็เฉาโชว์ไปแล้วน้องดง
1: ครับ
0: นี่ค่ะ
1: แล้วเด็กแบบทำไมเป็นแบบไหนว่าถูกหลอกมาถูกจ้างมาหรือยังไงไม่รู้นะพี่นะเอ๊ะทำไมเด็กมาอยู่กุฏิ
0: ลูกใครเป็นคนถ่าย
1: โอ้ครับ
0: นี่ค่ะท่านอาจารย์เป็นพิษเลยนะคะแล้วใครตั้งกล้องใครถ่าย
1: ครับ
0: แล้วใครชวนเด็กมา
1: เออเชื่อมีแล้ว
0: มีอีกแล้วเนาะสาวโชว์อีกแล้วนะคะ
1: ครับ
0: แรงจูงใจอ่ะเด็กเข้ามาที่วัดมาที่กุฏิเจ้าอาวาสเดินมาทำไมสองสามคนเนาะไม่เว้นแต่ละวันจริงๆเนาะ
1: ครับเออ
0: ค่ะ
1: โอ้เพราะว่าก็เห็นมีข่าวเกี่ยวกับพระนะเขาบอกว่าเป็นพระนักเทศนะครับจังหวัดหนึ่งในภาคอีสานนะเหมือนกับว่ามีแชทหลุดออกมาพี่ลักษณะเนี่ยนะฮะเป็นการชักชวนคุยกับเด็กหนุ่มวัยรุ่นนะครับแล้วในข้อความที่ถูกแฉเนี่ยก็คือมีการเหมือนกับชวนให้เด็กหนุ่มเนี่ยมาหาในเวลากลางคืนนะครับแล้วก็มีการพูดคุยกันถึงจำนวนเงินนะครับจำนวนเงินว่า 2,500 ได้ไหมทางนู้นบอก 3,000 ทางนี้ต่อเหลือ 2,500 นะครับมาถือว่าทำอะไรได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยคือแบบโอ้เราเห็นแล้วก็นะเข้าใจนะที่บอกพระนี่ก็คนก็มีอารมณ์แต่มันไม่ใช่อารมณ์อย่างนี้นะฮะ
0: พระก็คือคนคือมนุษย์
1: พระก็คือคนแต่ไม่ใช่มีอารมณ์อย่างนี้นะฮะที่ไปตามเด็กมาถึงห้องเนี่ยนะฮะก็เดี๋ยวดูบทการจัดการแล้วกันเพราะว่าหลักฐานมันค่อนข้างจะแบบโหโจ่งแจ้งอ่ะแต่เหมือนกับสุดท้ายก็ยังไม่ได้มานะสุดท้ายก็ยังเหมือนกับคุยราคากันไม่ได้เวลาไม่ลงตัวอะไรต้องมาหาเฉพาะกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยก็ยังไม่ได้ถึงขั้นนั้นนะครับ
0: ค่ะค่ะจากพุทธไปมุสลิมซะหน่อยนะจากเหตุการณ์ความชุลมุนเมื่อวานนี้ที่เรารายงานเกือบจะจลาจลนะคะที่หน้ารามคำแหง53ค่ะน้องโด่งที่มีคนเป็นพันนะมารวมตัวกันจากความไม่พอใจที่มีสาวสอง LGBT ไลฟ์สดมีเนื้อหาแบบดูหมิ่นศาสนาดูหมิ่นคัมภีร์กุรอานนะคะทีนี้พอข่าวแพร่สะพัดก็มีการมารวมตัวกัน ล่าสุดก็ยอมให้โกนผมเพื่อที่จะผิดชอบจะไม่ต้องมีอะไรเกิดขึ้นนะคะเมื่อวานคุณอังคณาคือเป็นคำถามว่ายินยอมโดยสมัครใจหรือจำยอมกันแน่กับการโดนตัดผมโดนก้อนผมแบบนั้นนะคะน้องดงคือในมุมของคุณอังคณาแกบอกว่าถ้าปล่อยให้ผ่านเลยไปเนี่ยโดยผู้เกี่ยวข้องไม่ได้พิจารณาแนวทางป้องกันก็อาจจะเกิดการสร้างบรรทัดฐานใหม่ว่าต่อไปเนี่ยกฎหมู่อยู่เหนือกฎหมายได้
1: อ
0: ันนี้ก็จริงนะ
1: ครับ
0: แล้วทีนี้สมมุติว่าคนที่กระทำเนี่ยเกิดต่างศาสนาขึ้นมาจะสามารถใช้ปฏิบัติการเดียวกันแบบนี้ได้หรือเปล่าซึ่งความท้าทายต่างๆเนี่ยที่สุดแล้วความเกลียดชังที่เกิดขึ้นอาจจะก่อให้เกิดอาชญากรรมจากความเกลียดชังได้หรือความเกลียดกลัวอิสลามซึ่งความขัดแย้งทางศาสนาถือเป็นความอ่อนไหวและเกาะบางที่สุดเมื่อเกิดขึ้นแล้วยากจะยุตินะคะคืออันนี้ก็เห็นด้วยกับมุมนี้ของสว.อังคณา
1: ก็วันนั้นเห็นอารมณ์ของผู้คนที่มานะพี่นะโอ้โหเขาไม่อยู่
0: รุนแรงมาก
1: พร้อมประชาธิปไตยพร้อมใช้กฎหมู่อ่ะ
0: ใช่เขาจริงๆนะถ้าน้องคนนั้นเนี่ยเขาชื่ออับดุลเลาะห์นี่เนาะถ้าเขาไม่ยอมถือว่าเขาแบบว่าฝืนหรืออะไรมีสิทธิ์บาดเจ็บนะ
1: ใช่แล้วมีสิทธิ์ตำรวจเอาไม่อยู่ด้วยนะ
0: โอ้ไม่อยู่
1: แล้วบทลงโทษทางแบบทางศาสนาเนี่ยก็ในเมื่อเขาไปล่วงเกินน่ะนะฮะในไลฟ์เนี่ยเห็นคนที่เป็นมุสลิมวันนี้ผมคุยกับน้องที่เป็นมุสลิมเขาบอกว่าโอ้เขาพูดจาเอาคนที่เป็นมุสลิมบอกเอาจริงๆมันก็สมควรโดนนะพี่ถ้าฟังเนื้อหาเนี่ยมันก็พูดถึงเนื้อหาที่แบบคนในศาสนารับไม่ได้อ่ะแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรพูดซึ่งเขาเป็นมุสลิมเขารู้อยู่แล้วว่าอะไรควรไม่ควรพูดครับแต่ว่าผมกำลังพูดถึงว่าและถ้าเราไม่ใช้กฎหมู่อย่างเราใช้กฎหมายได้ไหมขับเขาออกจากศาสนาไปซะหรือยังไงอะไรอย่างเงี้ยวันนี้มีบทลงโทษถึงขั้นไหนไม่รู้เนาะการ
0: ไม่ก็ไม่น่าจะมีอะไรมากมายเนาะก็เหมือนกับว่าคือคนไม่นับถือแล้วอ่ะหมายถึงว่าเขาไม่ศรัทธาแล้วก็คือเฉยๆไปหรือเปล่า
1: เออครับ
0: เออไม่ได้มีบทลงโทษแบบชัด
1: โอ้
0: น
1: ี่
0: แหละ
1: คือศาสนาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่แบบละเอียดอ่อนนะความมันเป็นความรู้สึกของคนเนี่ยมันเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว
0: ค่ะ
1: นะ
0: โอ้แล้วมันดูน่ากลัวเนาะน่ากลัว
1: ครับ
0: น่ากลัวมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็อย่างที่บอกอ่ะตำรวจตอนนั้นนักขณะนั้นนะถึงแม้ว่าจะมาก็จริงแต่ว่าเอาไม่อยู่เพราะว่าคนเป็นพัน
1: โอ
0: ้ค่ะ
1: เขาถึงต้องจับก้อนผมเลยใช่ไหมต้องจับตัดผม
0: ใช่ลูก
1: เพื่อให้เพื่อให้อารมณ์คนตอนนั้นมันเหมือนว่าเบาลงไหม
0: ดูเหมือนเป็นเจ้าหน้าที่รัฐด้วยนะที่ใส่เสื้อกั๊กอ่ะ
1: ครับ
0: เออนั่นแหละค่ะเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องอะไรนะกัมพีหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยนะคะที่เขาพยายามจะอธิบายอะไรพวกนี้นะคะในมุมของเขาอาจจะแบบมีความเชื่อแบบนั้นหรือเปล่าไม่รู้นั่นแหละค่ะก็ตอนนี้ก็บอกว่าคลิปนี้นะคะมันไปไวมากไม่ใช่เฉพาะในบ้านเรานะไปถึงมาเลเซียอินโดนีเซียแล้วนะคะก็ว่าเนี่ยเมืองไทยมีอะไรแบบนี้เกิดขึ้นด้วย
1: โอ้ค่ะ
0: นี่ค่ะก็อันนี้พอเราเข้าไปอ่านในบทวิเคราะห์ของหลายๆท่านก็บอกว่าจริงๆเนี่ยเขามีการเรียกร้องตั้งแต่แรกว่าให้เลาะเนี่ยคนที่ไลฟ์สดเนี่ยนะคะโอนหัวตั้งแต่แรกแล้วแต่เขาก็ไม่ยอมแต่ว่าพอมีคนมามากขึ้นมาก

0: ขึ้นเนี่ยก็ยอมนี่ค่ะก็คือนี่แหละเป็นวิธีการแสดงว่าการทำอะไรแบบนี้ก็คือเหมือนกับว่าทางออกก็คือเคยมีเหตุการณ์แบบนี้มาแล้วเหรอเขาถึงบอกว่าเรียกร้องให้มีการโกนผมอย่างเงี้ยค่ะน้องดวง
1: โอ้ครับ
0: ใช่ไหมเนี่ยค่ะ
1: โอ
0: ้เขาบอกว่าอย่างนี้นะคนมุสลิมเสียใจที่สุดเพราะว่าน้องคนนี้เนี่ยเขาเป็นนักท่องจำอันกุรอานมีก็เรียกอะไรคะคือเขาเป็นคนยืนหยัดรักษาอันกุรอานแต่ว่ากลับนำอันกุรอานที่มีหัวใจที่มีอยู่ในหัวใจมาเย้ยหยันซึ่งเขาไม่ได้ตรวจว่ามุสลิมคนนี้เป็นสาวประเภท2หรือว่าอะไรนั่นเป็นเรื่องของเขากับพระเจ้าแต่ว่าเขาโกรธที่เอากุรอานมาเย้ยหยันแค่นั้นไม่เกี่ยวกับการเป็นเพศที่3นี่คนที่อธิบายเขาอธิบายแบบนี้ค่ะก็นั่นแหละ
1: แต่ก็จบตอนเหตุการณ์นั้นก็จบลงนะแต่ว่าผลที่ตามมาเนี่ยเนาะมันก็เป็นการถกกันว่าเอ๊ะทำไมถึงได้ใช้กำลังทำกับเขาแบบนั้นใช่ไหม
0: นั่นแหละก็หวังว่าไม่น่าจะมีที่อื่นเนาะ
1: ครับยิ่งคนที่เป็นอินฟูเป็นคนที่มีชื่อเสียงคนติดตามเยอะๆอย่างเงี้ยการพูดเรื่องศาสนาในที่สาธารณะเนี่ยผมว่าก็อันนี้เป็นบทเรียนละใช่ไหมถ้าเราจะเห็นด้วยหรือเราไม่เห็นด้วยอะไรก็ตามกับเรื่องศาสนาเนี่ยก็แต่เมื่อเราเป็นคนที่มีชื่อเสียงแล้วเราก็ต้องระวัง
0: ใช่
1: ครับ
0: ก็เป็นเรื่องที่หลายคนบอกว่าเอ้ยมันมีแบบนี้เลยเหรอในบ้านเรา
1: ใช่มันเป็นเรื่อง
0: นี่ก็ถือว่าเป็นความรุนแรงนะ
1: ใช่พี่สิถ้าบอกเป็นเรื่องความเชื่อแล้วเนี่ยไอ้ความเชื่อเนี่ยมันไม่มีอะไรมาเป็นตัวตัดสินหรอกว่าคุณถูกเราผิดอะไรอย่างเงี้ย
0: ค่ะ
1: มันเป็นเรื่องความเชื่อเราเชื่อแบบนี้เชื่อแบบนี้แล้วก็เก็บไว้ถ้าเกิดมันพูดออกมาเนี่ยบางทีเนี่ยคนอื่นเขาไม่ได้เชื่อแบบเราเขามีนะ
0: ค่ะก็กลัวว่าจะเป็นบรรทัดฐานที่อันตรายสร้างความเกลียดชังเนาะในอนาคต
1: ครับผม
0: ค่ะนี่ก็เป็นการประจานแหละเนาะเพราะว่าตอนแรกเขาก็ไม่ใช่ว่าจะยอมซะทีเดียวนะแต่จำยอมเพราะว่าดูแล้วยังไม่ปลอดภัยแล้วล่ะ
1: ครับคือเขาตกใจตอนที่โดนก้อนผมนะมันมีช็อตนึงที่แบบผมออกมาเยอะๆแล้วมาวางไว้ตรงโต๊ะอะตัวเขาเองอะยังแบบโอ้โหเขาอุทานขึ้นมาแบบโอ้โหแล้วก็แบบโอ้โหผมคงแบบตกใจเลยผมออกมาเป็นกำมืออย่างนั้นอ่ะครับ
0: ค่ะค่ะพักกันสักครู่นะคะ
1: ครับผมเดี๋ยวช่วงหน้า
0: เดี๋ยวกลับมาในช่วงที่สองกัน
1: ครับ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์หนึ่งซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีทช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: ยาเพ
6: ีย
5: แคม
7: ยาเพีย
6: แคม
8: ยาเพ
9: ีย
8: แคม
10: ยาเพ
9: ีย
10: แคม
9: ยาเพ
1: ีย
9: แคม
1: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาให้ยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
11: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
12: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐาน

าแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานเขาช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจ้า
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ขณะนี้เวลา6:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
3: มอง

0: นับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
2: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเปี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02-201-4364
6: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลักกี้เฟลม

0: ับมาแล้วค่ะ6:12 น.ชั่วโมงที่2นะคะข่าวเช้า95วิทยุอสมทแล้วก็ Facebook LTM FM 95พูดถึงเรื่องศาสนานี่มีท่านผู้ฟังที่ติดตามผ่าน Facebook นะคะแสดงความคิดเห็นกันหลากหลายเลยค่ะรุ่ง
1: ครับของเราเป็นเรื่อง
0: ศาสนาใช่มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนจริงๆนะ
1: ใช่
0: ค
1: ่
0: ะก็พี่สุภาพรบอกไม่อยากฟังข่าวของทักษิณผ่านไปแล้วค่ะพี่แหมเดี๋ยวก็ไม่รู้สิคะบ้านเมืองมันไปยังไงไปทางไหนนะขนาดน้าแอดน้าแอดคาราบาวยังแต่งเพลงยังบอกเลยว่าให้คุณทักษิณพักอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็มันเป็นข่าวอ่ะเนาะก็ไม่รู้จะต้องทำยังไงนะคะพูดถึงนายก็พูดซะเลยนะแกพูดเรื่องเนี่ยแหละคุณทักษิณด้วยแล้วก็แกพูดถึงเรื่องของแม่หมูกับน้องนายด้วยนะคะ
1: โอ้ติดตามข่าวเนาะเอากระแสสังคมที่เกิดขึ้นด้วยแต่งเพลงด้วยนะ
0: แต่งเพลงเลยก็นายก็บอกว่าตัวน้าแอดเองเนี่ยแกบอกก็ส่งกำลังใจทั้งแม่ทั้งลูกเลยนะคะเล่าประสบการณ์ชีวิตในฐานะคนเป็นพ่อคือเห็นข่าวคุณหมูกับน้องนายแล้วย้อนนึกถึงตัวเองซึ่งน้าแอดบอกว่าจะบอกกับตัวเองเสมอว่าการเลี้ยงลูกเนี่ยเราเลี้ยงเขาให้โตแล้วต้องปล่อยมือแค่ดูห่างๆแต่พร้อมจะเข้าไปดึงเขาขึ้นมาเมื่อเขาล้มหวังว่าคุณหมูกับลูกชายจะกลับมาเข้าใจกันรักกันเหมือนเดิมนะครับผมขอเป็นกำลังใจให้ทั้งคู่พ่อแม่นั้นรักลูกอย่างที่บางทีลูกก็ไม่ถึงเหมือนกันเพราะบางเรื่อง

0: ็ไม่จำเป็นต้องอธิบายแป๊ดบอกว่าตัวเองสูบบุหรี่มาตั้งแต่เรียนปวช.จนมาถึงอายุ34วันหนึ่งอุ้มลูกน้อยขึ้นมาหลังจากกลับมาจากทัวร์คอนเสิร์ตทีนี้ปากก็ยังคาบบุหรี่อยู่ไม่วางเลยนะคะลูกก็ไม่รู้ภาษีภาษาค่ะไปคว้าบุหรี่ที่นะแอ๊ดที่พ่อคาบอยู่ลุงคว้าเต็มมือเลยไฟก็ติดมือลูกพร้อมกับเสียงร้องไห้ซาร์แต่นะแอ๊ดไม่ได้บอกว่าลูกคนไหนนะแอ๊ดมีลูก3คนเนาะนี่แหละเป็นภาพสะเทือนใจอย่างที่สุดชุดจะบรรยายนะแอ๊ดบอกแล้วสิ่งที่ผมทำก็คือเลิกเลยดีกว่าเพื่อเธอเพื่อภรรยาเพื่อลูกอันเป็นที่รักที่มีอยู่บนโลกนี้ครับพี่น้องนี่คือเลิกตั้งแต่วันนั้นเลยวันที่ลูกดึงบุหรี่จากปากพ่อแล้วไฟมันติดมือลูกอ่ะ
1: โอ
0: ้เออนี่คือเหตุผล
1: ก็เลยเลิกบุหรี่ใช่ไหมฮะ
0: เลิกเลยตั้งแต่ตอนนั้นค่ะนี่อายุ34ก็ตอนนี้แน็กก็เท่าไหร่แล้ว70แล้วเนาะ
1: ครับ
0: ก็เลิกมาได้หลาย10ปีก็บอกย้อนนึกถึงตัวเองพอเป็นประเด็นหลายคนจับตาเรื่องของนายณภัทรกับแม่หมูพิมพ์ปากานี่แหละค่ะนายแอดก็เลยแต่งเพลงให้ด้วยนะรู้สึกค่ะ
1: พูดถึงแต่งเพลงนะครับตอนนี้มีข่าวเกี่ยวกับในวงการเพลงเนาะรายการ2AF นะฮะ2 Academy Fantasia เนี่ยนะฮะ
0: ที่จะกลับมา
1: ใช่นี่มันมีดราม่าที่เขาปล่อยคลิปนี้ออกมากันนะครับเหมือนกับว่าน้องคนนี้ใช้คือน้องเนี่ยเป็นเด็กเรียนโรงเรียนอินเตอร์นะเขาบอกว่าเขาก็เลยจะใช้เหมือนกับไทยคำอังกฤษคำอะไรแบบนี
0: ้
1: นะครับแล้วก็กรรมการท่านนี้เนี่ยนะครับชื่อว่าคุณปอนกฤษดา
0: ค
1: ุณปอนกฤษดาเนี่ยเป็นผู้บริหารค่ายนะค่ายเพลงนะฮะนะครับเขาก็ไปคอมเมนต์น้องคนนี้ว่าต้องกลับไปฝึกพูดภาษาไทยอยู่ที่บ้านพูดไทยหรือเปล่าเขาบอกน้องนี้ก็บอกพูดภาษาอังกฤษเขาว่าอยู่บ้านก็พูดภาษาอังกฤษเหรอบอกใช่เพราะคุณพ่อเขาเป็นต่างชาติเขาบอกแต่น้องต้องไปฝึกนะเพราะว่ามันดูแบบโชว์ออฟอ่ะการพูดภาษาอังกฤษดูโชว์ออฟประโยคนี้แหละมันเลยทำให้ผู้คนวิพากษ์วิจารณ์กันจนเป็นดราม่านะครับหนึ่งในนั้นก็ครูกอล์ฟที่ตอนนี้ไปอยู่เมืองนอกแล้วอ่ะชื่ออะไรนะเดี๋ยวนะผมลองเสิร์ชนะ
0: อ๋อนึกออกแล้ว
1: ที่ที
0: ่ไปอยู่กับแฟนเมืองนอก
1: ใช่ใช่ใช่ใช่เขาก็ออกมาพูดเหมือนกันนะครับว่าตอนนี้ประเทศไทยกำลังเจอปัญหาคือคนในสองยุคเด็กรุ่นใหม่ก็จะมีความชอบพูดภาษาอังกฤษก็เป็นอิสระของเขาไปนะครับแต่ว่าก็จะมีคนอีกกลุ่มนึงที่ยังคิดแบบนี้อยู่ที่ยังคิดอยู่ว่าการพูดภาษาอังกฤษคำไทยคำเป็นการโชว์ออฟไม่เป็นการเหมือนเป็นการแบบว่ามีทัศนคติแบบเนี้ยว่าเด็กเขา
0: ครูกอล์ฟคือครูลูกกอล์ฟใช่ไหมคนเดียวก
1: ัน
0: นะ
1: ครูลูกกอล์ฟครูลูกกอล์ฟใช่ใช่ใช่
0: ครูลูกกอล์ฟที่เป็นคนใต้อ่ะ
1: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่
0: ค่ะ
1: ครูลูกกอล์ฟนะครับก็เลยวิจารณ์ว่าแบบว่าเหมือนกับจะมีคนอีกกลุ่มนึงที่ยังมองว่าการพูดภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นเรื่องแบบว่าเป็นเรื่องของทัศนคติที่เป็นการแบบว่าอวดตัวเองอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่จริงแล้วเนี่ยเด็กรุ่นนี้เขาไม่ได้คิดแบบนั้นแล้วไม่ได้คิดแบบนั้นนะครับก็ล่าสุดนะครับคุณปอนกฤษดานะครับออกมายอมรับเลยว่าโอ้โหไม่คิดเลยว่าจะเป็นดราม่าแล้วก็ยอมรับจริงๆว่าใช้คำที่มันไม่เหมาะสมคือในคอมเมนต์เนี่ยก็บอกคำว่าโชว์ออฟนี่ก็ภาษาอังกฤษนะคะที่เขาไปบอกน้องพูดไทยคำอังกฤษคำเนี่ยมันเป็นการโชว์ออฟคนไปเม้นเลยโชว์ออฟนี่ก็ภาษาอังกฤษนะคะนะครับนะเจ้าตัวก็ออกมายอมรับนะครับว่าใช้คำพูดที่อาจจะไม่เหมาะสมก็เป็นบทเรียนสำคัญหลังกล้องเนี่ยมีการพูดคุยแล้วก็ให้กำลังใจน้องที่มาเข้าการแข่งขันนะก็ยอมรับว่าเสียใจเหมือนกันเขาบอกเขาไม่รู้มาก่อนเลยว่าคลิปนี้จะถูกตัดออกไปเป็นโปรโมท ทีมงานไม่ได้มาแจ้งล่วงหน้า

0: นะครับแต่ก็ยืนยันว่ารายการเนี่ยไม่ได้ทำเพราะเพื่อให้เป็นกระแสไม่ได้ทำให้เกิดกระแส
1: โชว์ออฟ
0: นะ
1: โชว์ออฟนี่มันเป็นลบใช่ไหมถ้าเราพูด
0: ใช่โชว์ออฟความรู้สึกคือเป็นแบบโชว์อ่ะแบบ
1: ไม่บวก
0: โชว์ออฟคือพวกโชว์อ่ะ
1: โม้อ่ะ
0: ขี้อวดขี้อวดใช่ซึ่งเด็กคนนี้เขาก็คือเขาตั้งคุยกันสองคนนะครับคุณโอมค็อกเทลกับคุณปอนเนี่ยแหละคณะกรรมการเนี่ยคือพอขึ้นไปแสดงบนเวทีเสร็จเขาก็จะมานั่งคุยหลังเวทีนะครับมาว่าชื่นชอบผลงานตัวเองไหมอะไรอย่างเงี้ยการแสดงตื่นเต้นไหมเป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยมีเวลา5นาทีเด็กเขาก็พูดออกมามันก็มีทั้งภาษาไทยทั้งภาษาอังกฤษนะครับเด็กผู้ชายนะคนนี้ถือกีตาร์เล่นกีตาร์นะก็เนี่ยตัวคุณปอนบอกผมกลับมาย้อนดูไม่น่าใช้คำแบบนั้นแต่จริงๆแล้วหลังจากนั้นน้องเขารับรู้ข้อมูลของผมทั้งหมดเราแนะนำเขาด้วยความหวังดีไม่ได้ทำให้รู้สึกว่ามันเกิดปัญหามีแค่จังหวะพูดคุยประโยคนี้แหละนะครับว่าดูโชว์ออฟนี่แหละที่แสดงความเห็นนี้ออกไปนะครับแต่ว่ากล้องเนี่ยเขาไม่ได้เอาตอนที่ตัวเองให้คำแนะนำเนี่ยมาออกเหมือนว่าทีมออกอากาศไม่ได้ตัดประโยคนั้นมาออนแอร์คนก็เลยคิดว่าตัวเองเนี่ยไปตำหนินะครับเขาก็บอกว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะระมัดระวังมากขึ้น
1: ค่ะเออเนาะเรื่องก็เป็นเรื่องได้เหมือนกันเนาะนี่ค่ะส่วนเรื่องของกรณีที่คุณไอซ์รักชนกส.ส.พรรคประชาชนโพสวิพากษ์วิจารณ์ประเด็นการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนของรัฐโดยพุ่งเป้าไปที่ละครเรื่องสอดสร้อยมาลาละครเรื่องนี้เป็นหนึ่งในโครงการที่ได้รับทุนอุดหนุนการผลิตภายใต้นโยบายซอฟต์พาวเวอร์นะคะน้องดงอันนี
0: ้
1: คนก็วิพากษ์วิจารณ์กันบางคนก็สนับสนุนว่านี่แหละต้องวิจารณ์อย่างนี้ได้สิมันเป็นงบที่รัฐบาลสนับสนุนน่ะล่าสุดเมื่อวานผู้กำกับชื่อดังนะคะคุณต้องเตจากค่ายจักรวาลไทยบ้านในฐานะที่ได้รับงบสนับสนุนเหมือนกันก็ออกมาโพสต์ว่าการวิจารณ์ว่าการให้งบสนับสนุนเฉพาะงานศิลปะฝั่งขวาก็จะดูไม่แฟร์กับหลายคนหลายกลุ่มนะทั้งทีมงานทั้งผู้สร้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่างานศิลปะไม่ควรถูกตัดสินผ่านอุดมการณ์ทางการเมืองเพียงด้านเดียวคุณต้องเตบอกว่าผมว่าสิ่งที่อุตสาหกรรมพยายามร่วมกันผลักดันมันมาตลอดคือเสรีภาพกับความหลากหลายในการเล่าเรื่องก็เล่าประสบการณ์ตรงของตัวเองว่าวัตถุประสงค์หลักของโครงการคือการผลักดันหนังไทยไปสู่ตลาดสากลคณะกรรมการเนี่ยเขาย้ำกับทีมงานเสมอว่าอยากเห็นหนังไทยมีคุณภาพมากพอที่จะแข่งขันในระดับนานาชาติและเปิดตลาดใหม่ได้สร้างโอกาสให้กับคนทำงานสร้างสรรค์ได้แต่สิ่งที่ได้รับไม่ใช่เป็นคำสั่งทางการเมืองแต่คือโอกาสที่ทำให้ผู้สร้างมีความหวังและความกล้ามากขึ้นในการพัฒนางานโดยไม่ต้องกังวลเรื่องต้นทุนจนเกินไปอีกกระบวนการของหน่วยงานที่สนับสนุนงบกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรมก็อิสระในการทำงานเต็มที่แบบที่คนทำงานสร้างสรรค์ต้องการเลยไม่มีการกำหนดว่ามาเล่าเรื่องมาในทิศทางไหนคือไม่ได้ออกมาเพื่ออวยฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะคุณต้องเตยบอกว่าแค่ออกมาแสดงความเห็นในมุมของตัวเองที่ได้รับการซัพพอร์ตเหมือนกันวิจารณ์งานศิลปะกันได้เห็นต่างได้แต่ถ้าเริ่มใจรวมกันทางการเมืองเมื่อไหร่เป็นเกมมาตัดสินว่างานแบบไหนควรหรือไม่ควรจะได้รับการสนับสนุนสุดท้ายแล้วสิ่งที่เสียหายที่สุดอาจจะไม่ใช่ฝ่ายการเมืองหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่อาจเป็นทั้งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทยที่กำลังพยายามเติบโตไปข้างหน้าร่วมกันนี่คือคุณต้องเตโพสต์แบบนี้ก็สุดท้ายก็มาเผยแพร่บนโลกออนไลน์นะแฟนคลับชาวเน็ตก็เข้าไปคอมเมนต์กันสนั่นเลยค่ะน้องดงก็บอกว่าว้าวต้องเตรู้จักซอฟต์พาวเวอร์แล้วตกใจอย่างนี้
0: อ้าวคร
1: ับแล้วมีบางคนบอกว่าอย่างนี้นะต้องเตเป็นคนอีสานทำหนังว่าด้วยขบวนผีบุญหน่อยสิครับหรือจะหยิบรวมเรื่องสั้น2444ของมาโนดปมสิงหนึ่งในนักเขียนคนสำคัญอีสานไปทำหนังก็ได้อยากเห็นเอาแบบตรงๆเหมือนที่หนังอวยฝ่ายขวาออกมาทำ

0: แขวงคณะราษฎรก็ได้อู๋นี่คือกลายเป็นเรื่องการเมืองไปเลยอ่ะ
1: โอ
0: ้โอ้นี่ค่ะก็นี่คือสอดสร้อยมาลานี่ก็ไม่ได้ดูเหมือนกันนะสอดสร้อยมาลาเนี่ย
1: ครับ
0: แต่ก็พอมาตามข่าวก็คือต้องย้อนไปดูอีกละค่ะ
1: เอามาดูหนี้ของคุณเชษฐนาหน่อยนะพี่นะจาก800กว่าล้านนะ
0: ชีวิต
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ค่ะ
1: โอ้คุณเชษฐนามาอัปเดตในรายการ3แซ่บนะครับก็เลยทำให้รู้ว่าตอนนี้เนี่ยหนี้เนี่ยจาก800กว่าเหลือ580ล้าน
0: ภายในกี่เดือน
1: ก็โอ้เขาบอกอันนี้ก็ปีตั้งแต่ปีอันนี้ก็หลักปีแล้วพี
0: ่ลดไป300ล้าน
1: ใช่นะครับส่วนก้อนนี้ก้อนที่เหลืออยู่580เนี่ยตั้งเป้าว่าภายใน3ปีเนี่ยก็อยากจะเคลียร์ให้หมดโอ้แกไลฟ์วันนึงนะสูงสุด18ชั่วโมง
0: 3วันเหรอ
1: วันเดียวนะพี่วันเดียวใน1วัน24ชั่วโมงเนี่ยแกไลฟ์ไปแล้ว18ชั่วโมง
0: นอนแค่คือได้พัก6ชั่วโมงนี
1: ้
0: เหรอ
1: ใช่
0: ก็นั่งไลฟ์ขายไปเรื่อยๆอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ขายไปเรื่อยๆในตอของเขาอ่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับแต่ว่ามีวันนี้ประเด็นหนึ่งที่เขาถูกพูดถึงก็คือช่วงวิกฤตชีวิตเขาบอกจุดที่ดิ่งที่สุดของเขาเนี่ยเขาเกือบจะคิดสั้นฆ่าตัวตายแบบยกครัวไปแล้วพี
0: ่
1: ในวันนั้นเขาคิดแล้วแบบว่าเราจบกันไปเลยดีไหม
0: หมายถึงคุยกันแล้วในครอบครัวอย่างนี
1: ้
0: เหรอ
1: ใช่คุยกันในครอบครัวแบบแต่คงไม่ได้คุยกับลูกนะแต่ว่าหมายถึงว่า
0: ค่ะคุยกับภรรยาเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ภรรยาบอกตัวเองว่าแบบว่าจะจบเรื่องดีไหมเขาบอกว่าตอนนั้นมันเป็นอะไรที่หนักมากก็นึกถึงถ้านึกถึงหนี้ที่มันเกิดขึ้นเนาะ
0: ค่ะ
1: โอ้มันเกินกำลังที่เราจะคิดว่าจะใช้ยังไงพี่สินี่800ล้านอย่างเงี้ย800ล้านนี่เกิดจากความผิดพลาดในการประเมินในการทำธุรกิจเลยเนา
0: ะ
1: ที่เขาเล่าว่าเขาไปจ้างบริษัทเหมือนซื้อสื่อลงสื่อไว้อย่างเงี้ยปรากฏว่าระยะหลังในสื่อทีวีมันไม่ได้เปรี้ยงปร้างเหมือนเมื่อก่อนนะฮะ
0: ใช
1: ่ก็เหมือนกับวางแผนการตลาดผิดพลาดอะไรแบบนี้นะครับก็ช่วงเขาบอกว่าช่วงนึงโหมไลฟ์เนี่ยนะฮะโหมไลฟ์จนร่างกายเนี่ยรับไม่ไหวเคยมีไอ้ช่วงแบบไอ้ช่วง 3.3 4.4 เงี้ยนะเขาบอกว่าวันเดียวนะเขาเคยไลฟ์เนี่ย50กว่ายี่ห้อ50กว่าผลิตภัณฑ์อะ
0: ที่มาให้เขาคือจ้างเขาไลฟ์ให้ใช่ไหม
1: มาจ้างเขาไลฟ์อย่างเงี้ยไลฟ์ไปเรื่อยๆเนี่ยเขาบอกโหพอจบงานนะเขาสุดไป2วันเลย
0: ค่ะ
1: โหนะครับโอ
0: ้
1: ตอนนั้นเขาบอกเหนื่อยมากเหนื่อยมากก็มาออกรายการกับภรรยาก็ขอบคุณภรรยาที่ยังอยู่เคียงข้างกันนะ
0: ค่ะ
1: แล้วช่วงนึงเนี่ยคุณเชนก็ร้องไห้ออกมาด้วยความอัดอั้นนะครับเขาบอกว่าช่วงนั้นเนี่ยที่เกือบคิดสั้นน่ะนะครับเขาบอกว่ามันแวบเข้ามาในหัวช่วงนั้นเนี่ยหาเงินไม่ทันจริงๆมันตันไปหมดแล้วมันคือวันที่ไม่มีเงินเติมแก๊สให้ลูกกินข้าวอ่ะพี่แก๊สที่บ้านหมดแก๊สที่บ้านหมดนะครับที่บ้านโทรมาแก๊สหมดโอ้โหเขาบอกว่าดูเงินในบัญชีค่าแก๊สอ่ะแก๊สถังเท่าไหร่พี่300-400ใช่ไหม300 กว่าบาท
0: 400 กว่าบาท400แล้วใช่ไหมไม่มี
1: เงินเติมแก๊สให้ลูกไปทอดไข่กินไม่มีนั่นแหละมันเป็นอะไรที่ช่วงนั้นน่ะสุดหน้าตักแล้วนะครับเขาบอกว่าถึงขนาดได้บัตรฟรีดรีมเวิลด์มาเนี่ยนะก็เอาไปขายนะครับก็ไปขายนะเขาบอกว่า ทุกอย่างตอนนั้นมันดู

0: มันดูแย่ไปหมดนะครับทุเรศตัวเองคนมันเคยดีมาตลอดสู้สุดแล้วมันพังคิดว่าจะเป็นแบบนั้นแต่ทีนี้เขาบอกแวบเข้ามาเหมือนเขาเอ่ยถึงนะคุณเชียงเขานึกถึงว่าดีเจโกะตอนนั้นอะดีเจโกที่กระโดดที่ฆ่าตัวตายอะนะพี
1: ่
0: คุณเชียงบอกแวบเข้ามาเนี่ยดีเจโกเรื่องดีเจโกแวบเข้ามาแล้วพี่อ้อยก็จัดรายการแล้วร้องไห้คิดถึงพี่โกตอนนั้นอะเกือบแล้วเป็นนาทีที่แบบคิดถึงว่าเอ้ยเราจะเอาแบบนั้นเลยดีไหมแต่พี่อ้อยแบบเหมือนกับพูดทำให้เขาได้เสียเฮ้ยแต่ถ้าเกิดเราทำอะคนที่เขารักเราเขาก็เสียใจไปตลอดชีวิตเหมือนกันนะเราหนีปัญหาแต่ว่าคนที่ยังอยู่เนี่ยเขาจะต้องนึกถึงเราไปตลอดลำบากไปตลอดนะฮะเขาบอกนาทีนั้นนะฟังเส้นสุดท้ายเลยเขาบอกว่าเขาโทรหาคุณดุ๊กพานุเดชผู้จัดนะพี่ดุ๊กพานุเดชเดี๋ยวนี้เป็นผู้จัดรายการเป็นนักแต่งบ้านเป็นอะไรไปแล้วเนาะ
1: ใช่
0: นะครับโทรไปบอกพี่ดุ๊กพี่ผมขอยืมเงินหน่อยเขาบอกสิ่งที่ได้กลับมานะพี่ดุ๊กพูดมาประโยคนึงบอกว่าขอบคุณมึงนะเชนที่โทรมากูรอมึงอยู
1: ่โอ้ย
0: เนี่ยเขาบอกเนี่ยมันเป็นเสียงสวรรค์นะเพราะเขาบอกว่ากูอยากช่วยมึงนะแต่กูไม่รู้จะเข้าหายังไงแล้วหลังจากนั้นพี่ดุ๊กก็โอนเงินมาช่วยแล้วก็มีเพื่อนๆในวงการที่ไม่ขอเอ่ยนามนะโอนเงินมาช่วยซื้อของช่วยอะไรอย่างเงี้ยเอาเงินให้ลูกนะนี่ฝากให้ลูกไว้กินขนมกินอะไรอีกมากมายเขาบอกว่าน้ำใจพวกนี้เขาจะไม่มีวันลืม
1: โอ้แสดงว่าเขามีกัลยาณมิตรที่ดีเน
0: า
1: ะ
0: ใช่พี่เขาโชคดีที่มีกัลยาณมิตรพี่ดุ๊กเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเหมือนเชื้อเพลิงที่เข้ามาเติมให้เขาได้ลุกขึ้นมาหลังจากนั้นเขาเลิกคิดสั้นเขาเลยคิดได้ว่ายังมีคนที่รักยังมีคนที่พร้อมจะช่วยซัพพอร์ตก็เลยลุกขึ้นมาไลฟ์แบบบ้าคลั่งตลอดจนเนี่ยนะฮะล้างหนี้ไปได้ละ300 ล้าน
1: โอ้เหลือตั้ง500 ล้าน
0: เหลืออีก500ประมาณ
1: แต่เขาไม่ท้อแล้วใช่ไหม
0: เขาบอกเขาไม่ท้อแล้ว
1: ก็ดีมากเลยเนาะโอ้ถ้าเป็นเราตายละ500 ล้านแล้วเอาจริงๆนะสมมุตินะถ้าเป็นเรานะคืออยู่เพื่อนเป็นหนี้อยู่800 ล้านแล้วโทรมาหาเนี่ยค่ะคือพี่จะรับสายดีหรือเปล่า
0: ใช่ไหมเขาโชคดีที่มีแสดงว่าที่ผ่านมาเนี่ยเป็นยังแบบว่าทำดีไว้เยอะเน
1: า
0: ะ
1: ใช่แสดงว่าเป็นคนใช้ได้เลยนะใครไม่ทิ้งเขาอ่ะนึกออกไหม
0: ใช่พี
1: ่แสดงว่าเขาเป็นคนดี
0: ครับ
1: ก็เขาไม่หนีไม่อะไรนะเขาก็พร้อมที่จะจ่ายหนี้นะขยันอย่างนี้ก็คิดว่าด้วยศักยภาพเขาด้วยอะไรนี่น่าจะหมดหนี้เนาะ500 ล้านอีก500เนาะ
0: ครับ
1: ก็อวยพรเขาแล้วกันนะเพราะว่าเขายังสู้อยู่
0: ผมอุดหนุนแกบ่อยแล้วบางทีมันเด้งเราดูติ๊กต่ออยู่มันก็เด้งขึ้นมาพี
1: ่ค่ะ
0: ก็เด้งแกหลายขึ้นมาก็อ
1: ันนี้ส่วนใหญ่เป็นสินค้าคนอื่นใช่ไหมที่แกขายสินค้าแกเองแกยังขายอยู่ไหม
0: ยังมีอยู่ไอ้คอลลาเจนยังมีอยู
1: ่
0: แต่ว่าส่วนใหญ่ก็รับเหมือนแกเคยบอกว่าถ้าแกรับเนี่ยแกจะได้ค่าไลฟ์มา20,000ต่อเจ้าหนึ่งไม่รู้กี่นาทีนะฮะ
1: อ
0: ือ
1: ฮ
0: ึได้20,000เป็นค่าไลฟ์แล้วก็บวกเปอร์เซ็นต์ที่เขาให
1: ้
0: ตามยอดขาย
1: โอ้ดังนั้นก็ไม่แปลกไม่ภายในไม่นานแกคืนนี้ได้300 ล้านแล้วเนาะ
0: ครับ
1: ก็ตามนั้นนะคะส่วนคนนี้หมดตัวเหมือนกันนิกกี้สุรธีรกลเปิดใจโดนเมียหลอกจนหมดตั
0: ว
1: เขาใช้คำนี้นะก็อดีตคนรักนั่นแหละ

0: ายใจและยอมมอบความไว้วางใจให้ทั้งหมดสุดท้ายถูกใช้เป็นเครื่องมือทำเงินนะคะคือเอาทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ไปลุยธุรกิจให้เขาจากยอดขายหลักแสนพุ่งสู่หลักล้านต่อวันแล้วก็หลังจากนั้นก็อยู่ที่เขาทั้งหมดก็คือไว้วางใจนะเขานิกกี้บอกว่าตัวเองเนี่ยเมียให้บัตรเครดิตไว้ใบหนึ่งแต่ไม่มีส่วนแบ่งอะไรเลยนะก็ตอนแรกตั้งใจว่าจะมีลูกใช้คำว่าลูกมาหลอกล่อฝ่ายหญิงชวนไปทำกิฟต์เพื่อจะมีลูกด้วยกันพร้อมหวานล้อไม่โอนตึกส่วนตัวที่นิกกี้บอกว่าตึกนั้นเนี่ยเขาซื้อมาตอนอายุ23โดยอ้างว่าเป็นทรัพย์สินของครอบครัวไปเลยคราวนี้นิกกี้บอกว่าอยากมีลูกก็ยอมเซ็นโอนตึกนั้นทันทีเลยไม่ระแวงเลยพอเอกสารทุกอย่างเรียบร้อยทรัพย์สินถูกเปลี่ยนชื่อฝ่ายหญิงก็หาเรื่องทะเลาะและบอกเลิกในจังหวะที่นิกกี้บอกว่ายังไม่ทันตั้งตัวจริงๆแถมบล็อกทางกฎหมายไว้จนนิกกี้ทำอะไรไม่ได้เลยสุดท้ายต้องขอเจรจาคืนเงินแต่ฝ่ายหญิงตีราคาทรัพย์สินคืนให้ในราคาเมื่อ10กว่าปีก่อนราคาตอนซื้อนั้นไม่ใช่ราคาตลาดปัจจุบันที่มันพุ่งไปไกลแล้วคำพูดนี้เป็นบทเรียนที่สุดๆเลยค่ะตอนนี้ก็เลิกลาไปแล้วแล้วก็หายวับไปเลยรวมๆแล้ว20กว่าล้าน
1: โอ้โห
0: ใครหนอเพิ่งทำได้
1: โอ
0: ้
1: เรื่องทรัพย์สินมันย่อนะพูดยากเราก็ไม่รู้นะผู้หญิงเข้ามาเนี่ยเนาะรักเราจริงหรือหวังอะไรอย่างไร
0: ใช่ไหมหรือถ้าสมมติถ้าไปฟังอีกมุมนึงเนี่ยถ้าฝ่ายหญิงก็มีโอกาสเนี่ยเขาก็จะต้องบอกว่าประมาณนี้นะส่วนใหญ่ก็บอกว่าเอาก็เป็นผัวเมียกันอยู่ด้วยกันกินด้วยกันพอเลิกลามันก็ใช้ไปด้วยกันณขณะนั้นหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยได้ไหม
1: เออใช่แล้วก็ออกมารูปนั้นเลยพี่นะ
0: ใช่ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างเงี้ย
1: ฉันไม่ผ่านอะไรเธอ
0: ก็กินด้วยกันเที่ยวด้วยกัน
1: ใช่ลงทุนแล้วก็ตอนลงทุนนั้นก็ชวนก็เห็นด้วยดีนี่
0: ใช่ไหมก็เนี่ย
1: ตอนรักกันเนี่ยตอน
0: เป็นให้เองก
1: ับ
0: ม
1: ือ
0: เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: พ
0: ี่
1: เ
0: ข
1: าถึงมีบอก
0: แล้วกันแล้วก็เป็นคนอื่น
1: ใช่ตอนรักน้ำต้มผักยังว่าหวานน่ะมันจะเป็นไปได้ยังไงล่ะพี่รักชิมสิหวานมากเธอ
0: หวานเจี๊ยบเลยพี่รักทำอะไรนี่
1: น้ำต้มผักเนี่ยนะหวานพออยู่กันไปสักพักหนึ่งอะเนาะมันถึงได้เห็นความจริงว่าน้ำต้มผักมันก็น้ำเปล่าเนี่ย
0: แต่ดูจริงจังนะดูจริงจังนะ
1: เพราะฉะนั้นเราต้องสม่ำเสมอต้องอย่าไปคล้อยตามตั้งแต่แรกนั่นสินะ
0: กีฬาไหมวันนี
1: ้กีฬาสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับช่วงนี้เขามีการเชิญนักเตะในตำนานของทั้งรู้สึกจะลิเวอร์พูลและของลิเวอร์พูลมาที่เมืองไทยนะครับมาแข่งกีฬากันก็นำโดยสตีเฟนเจอราดนะครับแล้วก็มีดาวดังของแมนยูของอะไรด้วยนะมีซีแม็กมานามานนะครับของเลือบูมีควินตันฟอร์จูนโครสมากาเลเล่มิเชลซาวกาโดในของเรอัลมาดริดคือเป็นนักเตะในยุคแบบยุค 2,000 ต้นๆนะพี่นะฮ
0: ะ
1: มาเมืองไทยน่าจะมาแข่งฟุตบอลแข่งกับดาราอะไรอย่างเงี้ยนะปรากฏเมื่อวานตำนานแข่งไทยเราอยากกินอะไรรู้ไหมพี่พวกฝรั่งเขาชื่นชอบผัดไทยประตูผี
0: โอ้โห
1: เฮ้อนะครับ อยากกินผัดไทยประตูผีนะฮะนี่ครับ
0: ไปให้ถึงที่ไหม
1: ไปเลยร้านทิพย์สมัยเนี่ยเขาลงรูปเป็นเกียรติเลยนะครับว่านักฟุตบอลระดับโลกเนี่ยยังถึงกับมาลองชิมผัดไทยของไทยเรา
0: ต้อง
1: แสดงว่าเป็นที่รู้จัก
0: อ
1: ือเป็นที่รู้จัก
0: ผัดไทยร้านอื่นไม่ได้หรอ
1: ผัดไทย
0: ผัดไทยเจ๊หมู
1: ได้หมดได้หมดเพราะว่าถือว่า
0: ได้หมด
1: ถือว่าฝรั่งรู้จักจริงๆเขาคงรู้จักแต่ว่าถ้าอาจจะเป็นร้านรับแขกหน่อยอย่างนี้ใช่ไหมเขาก็คงอาจจะแบบว่าไปร้านนี้เพื่อเป็นแบบเป็นร้านรับแขกอะร้านรับ
0: ต้องร้านทิพย์สมัยเท่านั้น

0: เออก็ไปกินนะระดับนักเตะระดับโลกก็อย่างน้อยเนี่ยโปรโมท
1: เคยขับรถผ่านคนยืนคิวคนยืนต่อคิวอยู่ยังเป็นอยู่หรือเปล่าไม่รู้นะ
0: ครับครับโอ้เจ๊โอ้ก็อยู่ตรงนั้นนะถัดมาไม่กี่ห้องนะก็ไม่ใช่เจ๊โอ้เจ๊ฝ่ายขออภัย
1: อ๋อเจ๊ฝ่ายเหรอนั้นอ๋อนึกว่า
0: เจ๊ฝ่ายจะอยู่ตรงนั้นนะใกล้ๆกัน
1: ใกล้ๆกันใช่ค่ะตรงนั้นถนนมหาชัยใกล้ๆกันแหละ
0: ครับผมคนเงินยืนรอเท่านั้นก
1: ็เอ้ยดูสิ AI อ่ะมันรู้พอเราพูดนะมันมาเลยจริง
0: รูปขึ้นเลยเหรอ
1: รูปขึ้นเลยทิพย์สมัยผัดไทยประตูผีรู้สึกเป็นเกียรติขอบพระคุณนักบอลชื่อดังระดับตำนานของโลก เออแล้วเพจของผัดไทยมาเลยอย่างน้องงงมาก
0: ผัดไทยมาเลยเออนั่นแหละ
1: เออเดี๋ยวติดตามกูเดี๋ยวกดติดตามทันทีก็เออเขาโพสต์เองเลยว่าเนี่ยมีนักเตะชื่อดังมาถ่ายรูปอยู่ที่หน้าร้านเลยค่ะ
0: นั่นแหละพอดีเห็นข่าวเออพอดีอู๋แต่ว่าเขาฟังว่าถ้าเกิดไปได้ยินพี่พูดชื่อเขาเมื่อไหร่เนี่ยมันขึ้นเลยในนั้นเลยนะในโทรศัพท์เราเลยนะ
1: นี่คนนี้สตีฟ
0: แม็กประมาณ
1: ใช่โอ้ไปด้วยไม่รู้เขายกนิ้วเวลี่กูดหรือเปล่าเนาะ
0: กูดแต่ต้องกูดอยู่แล้วผัดไทยบ้านเราทุกเจ้านะผัดไทยขึ้นชื่อว่าผัดไทยนี่อร่อยหมดผัดไทยต้มยำกุ้งเนาะฝรั่งก็รู้จักสูตรประมาณเนี่ยเออ
1: โอ้
0: แ
1: ล้วเจอหลาดดูดิเจอหลาดจะมากินผัดไทยเลยอ่ะร้านตับนานจริง
0: ครับผม
1: ค่ะสุดยอดเนาะ
0: ครับ
1: จะไปทานไข่เจียวปูร้านเจ๊ไฝไหม
0: เออเกียร์ไม่ได้เดินไปนะเกียร์กินผัดไทยกันก่อน
1: อ
0: ๋
1: ออ
0: ัน
1: เลย
0: เกียร์คนยังเยอะอยู่มั้งอะไรที่เกียร์รอคิว
1: ค่ะเอาเจ๊ไฝเขาไม่ให้แบบพิเศษหรอนี่ได้ตำนานนะระดับโลกนะคงไม่นะเจ๊ไฝนี่ง้อ
0: เออครับ
1: ค่ะปิดค่าบันเทิงและกีฬาเมาข่าวเล่าบันเทิงเออบันเทิงซะนานเลย
0: พูดถึงเจ๊ฝ่ายนิดเดียวพี่วันนั้นอยากลองนะก็เลยไปซื้อปูก้อนที่เป็นขีดมานะขีดละ240นะฮะก
1: ็
0: ซื้อมา2ขีดนะซื้อมา2ขีดแต่มันก็ได้สักจานนึงได้จริงๆถ้าเอามาแบบว่าผัดพริกขี้หนูเลยอะไรอย่างงี้มันก็ได้เป็นจานนึงอร่อยเหมือนกันนะแต่พอเราอยากลองแบบไอ้นี่กินแบบไข่เจียวที่เขาดังๆกันอ่ะเลยให้ที่บ้านลองผัดขึ้นมานะครับเออทำเป็นทอดไข่เจียวปูขึ้นมาเนาะมันก็กินแล้วก็สะใจดีนะก็เท่ากับเราลงทุนประมาณ500บาทก็ได้จานหนึ่งเยอะๆแล้วได้ปูแบบแน่นๆแล้ว
1: ถ้าไปกินที่ร้านก็1,000
0: เออใช่ถ้าร้านก็1,000
1: ใช่ไหม
0: ต้องไปหาปูก้อนไม่รู้แหล่งท่านที่ไหนถูกกว่านี้หรือเปล่านะฮะอันนี้ขีดละ240
1: ปูก้อนเหรอที่นุ่นถูกที่ชลบุรี
0: ชลบุรีเหรอนี่เหรอ
1: ตลาดอะไรนะต้นโพอ่ะ
0: อ๋อลานโพใช่ไหม
1: เออลานโพอะไรนั่นน่ะ
0: พัทยาใช่ไหมพี่
1: ใช่ค่ะใช่ก็ไม่ถูกมากหรอกก็เกือบ1,000เหมือนกัน
0: ก็เลทประมาณนี้นะถ้าเกิดกินเสร็จต้องมีขีดละ200กว่านะ
1: เออแล้วเนาะให้หายอยากไปเลย
0: เออใครอยากก็สักขีดนึงก็ได้แล้วก็มาทอดไข่สัก3-4ฟองเนี่ยผมว่าก็ตักขึ้นมายังไงก็โดนปูอ่ะพวกปูมันเหมือนปลาใหญ
1: ่ค่ะโรงเรียนใกล้เปิดมีข่าวว่าโรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดชลบุรีน้องๆออกประกาศเกี่ยวกับระเบียบการแต่งกายตามกฎของโรงเรียนให้ถูกต้องนะคะสำหรับนักเรียนชายหญิงชั้นมัธยมกลายเป็นกระแสเลยเมื่อวานนี้กฎใหม่โรงเรียนนี้บอกว่างดพอกผิวเออขำดีโรงเรียนติดภาพตัวอย่างให้ดูว่านี่สีผิวธรรมชาติของพวกเธอน่ะมันสวยมากถ้าอยากพอกก็ต้องพอกให้เนียนถ้าไม่เนียนน่ะโดนก็คือใช้ไม้ตรี

0: แล้วพ่อปลาจะขาววอกเลยนะฮะเออ
1: คร
0: ับ เขาบอกว่าตอนนี้ไอ้เทรนการพอกผิวถือเป็นเทรนกำลังมาแรงในหมู่วัยรุ่นนะคะหวังผลเพื่อความสวยงามมีออร่าแล้วก็ถ้าพอกหนักๆทำให้ผิวขาวซีดจนดูเหมือนผิวของคนจมน้ำขณะเดียวกันมีกระแสหยุดพอกผิวเพราะครีมที่พอกทำให้เป็นคราบติดตามเบาะรถยนต์เบาะรถจักรยานยนต์หรือกระทั่งร้านทำผมเป็นต้นก็เลยคุณครูถึงต้องประกาศเลยว่าโรงเรียนของฉันโรงเรียนบ้านสวนจันทร์อนุสรณ์ชลบุรีห้ามเด็กพอกผิวนี่คือเป็นกฎใหม่เลยนะคะ
1: ผมจะไม่ได้ลูกสาวผมเนี่ยเขาเล่นเขามีทิกตอกของเขาเนาะมันจะมีประโยคนึงที่เกี่ยวกับอะไรพอกผิวด้วยแหละแล้วเด็กเขาจะแบบรู้จักกันแต่คนเนี้ยเขาจะพูดกันเนี่ยว่าเก็บพอกผิวมาเหรออะไรประมาณอย่างเงี้ยมันจะเป็นคำฮิตในช่วงสงกรานต์ด้วย
0: เออเนี่ยเป็นเทรนด์จริงก็บอกว่าคือวัยรุ่นน่ะเขารู้กันว่าเนี่ยไอ้เรื่องพอกผิวเนี่ยเป็นเรื่องที่แบบทำกันทั่วไป
1: เออ
0: แสดงว่าคุณครูโรงเรียนเนี้ยต้องตามเออต้องรู้ว่าเดี๋ยวเปิดเทอมแล้วกัน
1: เด็กนี้พอก
0: เด็ก
1: พอกผิวไ
0: ว้ก็เลยสั่งว่างดพอกผิวมาโรงเรียนเด็ดขาด
1: เพื่อให้มันดูขาวเนียนใช่ไหมผู้หญิงพอกผิวเพื่อให้ดูแบบ
0: ใช่
1: ดูขาวๆขึ้นมาใช
0: ่
1: ไหม
0: ให้ดูเวลาเขาประกวดนางงามอ่ะ
1: ฉะ
0: นั้นอ่ะพอกผิวชัดเจนไงเขาพอกทั้งตัวเลยค่ะไอ้ที่มันอยู่นอกล่มผ้าน่ะ
1: อ๋อเหรอ
0: ใช่ต้องพอกไม่เครื่องนั้นมันไม่สวยมันไม่เนียน
1: ครับ
0: ค่ะ
1: โอ้
0: แต่ว่าขำตรงที่ว่าโรงเรียนต้องออกกฎเลยนะคะค่ะก็ใครที่รอมาแล้วนะคะสำหรับการลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่หรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐน้องดง
1: ครับผม
0: คาดว่าจะลงกันในวันที่15นี
1: ้ครับ
0: อันนี้ตามข่าวนะคะที่กระทรวงการคลังจะทบทวนสิทธิ์โดยจะมีการนำฐานข้อมูลและระบบ AI มาช่วยทบทวนและตรวจสอบคุณสมบัติอย่างละเอียดเพื่อเปิดโอกาสให้คนที่มีรายได้น้อยที่เคยตกหล่นและขาดโอกาสในการลงทะเบียนรอบที่แล้วสามารถเข้าสู่ระบบได้นะคะตอนนี้เนี่ยก็จะคัดกรองใหม่คนถือบัตรเดิม 13.2 ล้านคนถ้าพบว่าใครปัจจุบันนะมีฐานะรวยขึ้นรายได้เกินเกณฑ์แล้วถูกตัดออกทันทีแสดงว่าคุณสมบัติคุณไม่ใช่คนจนแล้วนะคะก็เอาใหม่สัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไปรายได้ไม่เกิน 100,000 ต่อคนต่อปีรายได้เฉลี่ยของครอบครัวไม่เกิน 100,000 ต่อคนต่อปีมีทรัพย์สินทางการเงินรวมไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินอะไรเลยไม่มีบัตรเครดิตมีวงเงินกู้ที่อยู่อาศัยไม่เกิน 1.5 ล้านวงเงินกู้ยานพาหนะไม่เกิน 1 ล้านไม่เป็นพระไม่เป็นสามเณรไม่เป็นผู้ต้องขังไม่เป็นข้าราชการไม่รับบำนาญรวมถึงผู้ที่จะลงตำแหน่งทางการเมืองก็ไม่ได้ก็เดี๋ยวจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนวันที่15พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคมค่ะน้องดง
1: วันจันทร์สุดท้ายของเดือนนะครับ25
0: นะคะ
1: เดี๋ยวใกล้ๆหรือมาอัปเดตกันอีกทีนึง
0: เตรียมตัวนะคะ
1: ครับผม
0: ลงพร้อมกับคนที่จะได้เงินคนละครึ่งเหรอ
1: เงินคนละครึ่งใช่เนาะ
0: รู้สึกคนละครึ่งทำไมเงียบๆมา2วันเนี้ย
1: ก็คือก็ต้องลงอันนี้ด้วยหรือเปล่าพี่ลงวันที่25นี้หรือเปล่า
0: ใช่ก็
1: ลงเพื่อรับสิทธิ์คนละครึ่งด้วย
0: คนละครึ่งที่ได้ 1,000 แล้วก็ให้ลงทะเบียนบัตรคนจนด้วยค่ะ25
1: ครับ
0: เดี๋ยวรอ
1: เดี๋ยวใกล้ๆอัปเดต
0: หน้าชัดเจนทายจะอัปเดตให
1: ้ครับผม
0: ค่ะ
1: ตัดเพลงนะพี่เน
0: า
1: ะ
0: ค่ะเดี๋ยวกลับมาช่วงท้าย

0: โดยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: New Favit ชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร New Favit ชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
4: BOCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BOCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้า

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองขวดนี้อร่อยเหลือเชื่อสูตรหนึ่งปลาแม่ครัวฉลากทองชื่อเนี้ยปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งปลาแม่ครัวฉลากทองสักนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมจิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: การผ่าตัดจะไม่ใช่เรื่องที่น่ากังวลอีกต่อไปลดความเจ็บปวดเน้นความปลอดภัยฟื้นตัวเร็วขึ้นให้วันเดย์เซอร์เจอรี่หรือ ODS จากสำนักงานประกันสังคมดูแลคุณด้วยสิทธิประโยชน์นวัตกรรมทางการแพทย์การให้บริการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับเพิ่มความสะดวกให้ผู้ประกันตนให้การรักษาครอบคลุมยกตัวอย่างเช่นโรคลิ้นสีดวงทวารต้อเนื้อติ่งเนื้องอกลำไส้ใหญ่ภาวะเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอดโรคไส้เลี่ยงขาหนีบเข้ารักษาในสถานพยาบาลทั้งสิ้น216แห่งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506กด1โทรฟรี24ชั่วโมง

0: ดยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: ข่าวฮอตเพลงฮิต
2: กลับมาช่วงสุดท้ายของรายการสำหรับเช้านี้นะคะเชิญค่ะ
3: ครับก็อัปเดตตอนตีสองกว่าที่ผ่านมานี่นะพี่มีเหตุที่นครปฐมนะฮะ
2: ค่ะ
3: นครปฐมนี่ขึ้นชื่อนะกำนันที่นครปฐมดุนะจำได้พี่วันนั้นสมัยก่อนมีข่าวกำนันนกนครปฐมนะเขาจัดงานเลี้ยงงานวันเกิดทีตำรวจมากันนะโอ้โหนะกำนันอะไรมากันใหญ่เลยนะฮะเออนะคนในข้าราชการในจังหวัดก็มานะคือเป็นจังหวัดที่ดูแบบโอ้กำนันนี่มีอิทธิพลนะเออนะครับล่าสุดนะครับเมื่อคืนกำนันจิ๋วนะฮะก็อยู่ในพื้นที่เหมือนกันนะครับคนนครปฐมเนี่ยก็รู้จักกันดีนะฮะก็ปรากฏว่าเอาปืนไปจ่อยิงเสียเจ้าของโรงเชือดหมูนะครับพารถหรู BMW เสียชีวิตเลยฮะหน้าสถานบันเทิงเมื่อคืนตอนตีสองกว่าที่ผ่านมานะครับก็เบื้องต้นเนี่ยนะฮะตำรวจสันนิษฐานนะครับว่าปูนเหตุเนี่ยน่าจะมาจากสองเรื่องหนึ่งเรื่องปมหึงหวงเรื่องผู้หญิงนะครับเนื่องจากภรรยาเก่านะฮะของกำนันเนี่ยไปมีความสัมพันธ์นะครับกับทางเสียเจ้าของโรงหมูนะอีกประเด็นก็น่าจะเรื่องของปมเรื่องเงินเรื่องธุรกิจกันนะครับก็อาการตอนนี้สาหัสนะครับทำ CPR แล้วก็ส่งโรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์สำหรับเสียที่โดนยิงนะฮะส่วนผู้ก่อเหตุตอนนี้ตำรวจก็อย่างที่บอกทราบตัวแล้วนะฮะกำนันจิ๋วเป็นกำนันตำบลดอนยายหอมนะครับก็น่าจะตามตัวได้ไม่ยากนะครับ
2: ค่ะโอ้น่ากลัวเนาะ
3: โอ้ถ้าพกปืนไปเที่ยวเนี่ยมันก็มีโอกาสปึ้งปังกันได้ตลอดอารมณ์
2: คือถ้าพกปืนแล้วต้องใช้มันเหรอ
3: ก็

0: ที่มันขาดสติพี่นะดื่มเมา
1: เออเนี่ย
0: กลาง
1: มันมันน่ากลัวนี่แหละ
0: ครับ
1: มีแล้วก็รู้สึกอยากใช้อย่างนี้ใช่ไหมก็ขอให้ทุกคนเดินทางปลอดภัยนะคะอยู่ก็ให้ปลอดภัย

0: 105.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: 7โมงเช้าค่ะ30นาทีสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN ในเช้านี้นะคะคุณผู้ฟังทุกท่านยังอยู่กับเรา2คนค่ะดิฉันน้ำหวานอิสรีศรีวิชานกุล
2: ครับและผมต้นสุชาติชวางกุลนะครับในเช้าวันนี้ Good Morning ASEAN ของเราก็บรอดแคสต์ทั้งทาง Facebook แล้วก็ทาง TikTok นะครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปชมพวกเราได้เลยนะครับก็ไปทักทายคุณผู้ฟังกันสักนิดนึงนะครับทาง TikTok เนี่ยเห็นคุณพินแจ้งฉายคุณเอกรัตน์นะครับคอปแล้วก็คุณพิโรธคุณจิตดีสติมาคุณโยนะครับแล้วก็คุณสาคุณสาชลิสาคุณอโลนนะครับแล้วก็คุณใจอีกหลายและก็อีกหลายๆท่านที่เข้ามาทักทายแล้วก็มาให้กำลังใจเราทาง TikTok ครับ
1: ค่ะส่วนทาง Facebook Fanpage MCOT News FM 100.5 เกือบหลับแต่กลับมาได้เพราะว่าหลุดไปนะคะคุณผู้ฟังบอกว่าสัญญาณหลุดทุกวันเนาะอยากจะให้สมูทราบรื่นตลอดจนจบเหมือนกันแต่ว่าเข้ามาชมกันใหม่ได้นะคะมีคุณ
2: ครับ
1: ซันกาหรือสง่าคะที่ฉันขอไป S A N G A สวัสดีครับแล้วก็มีคุณหมูนะคะคุณเสือคุณผู้ฟังหลายๆท่านเลยนะคะที่ทักทายเข้ามาตั้งแต่6โมงเช้าขอบคุณทุกท่านค่ะเอาละในช่วงนี้เรามาดูสถานการณ์การเมืองของที่ฟิลิปปินส์กันเพราะว่าลูกสาวของคุณโรดริโกดูเตอร์เต้ก็คือคุณซาร่าดูเตอร์เต้นะชื่อของเธอก็อยู่ในกระแสข่าวอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงหลังที่เริ่มจะมีวิวาทะมีความตึงเครียดเกิดขึ้นระหว่างตัวเธอเองซึ่งรับบทบาทเป็น VP เป็น Vice President รองประธานาธิบดีฟิลิปปินส์นะคะก็ดูตึงเครียดค่ะกับคุณเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์ซึ่งเป็นประธานาธิบดีนะคะแล้วก็ต้องทำงานร่วมกันเนี่ยแหละแต่ว่าในช่วงหลังเนี่ยมีความตึงเครียดต่างๆเกิดขึ้นนะคะล่าสุดทางสภาผู้แทนราษฎรของฟิลิปปินส์ค่ะได้ลงมติถอดถอนคุณซาร่าดูเตเต้เป็นครั้งที่2นะคะส่งผลให้เส้นทางสู่การชิงตำแหน่งประธานาธิบดีของเธอในปี2028เนี่ยต้องเผชิญกับแรงสะเทือนครั้งใหญ่เลยทีเดียวค่ะการลงมติเกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็จะมีการส่งกระบวนการการถอดถอนต่อไปที่สว.เพื่อพิจารณาคดีนะคะแล้วถ้าหากว่าทางวุฒิสภาเขาตัดสินว่ามีความผิดจริงเนี่ยเธอซึ่งปัจจุบันอายุ48ปีแล้วนะคะจะถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองและไม่สามารถดำรงตำแหน่งสาธารณะอื่นๆได้อีกต่อไปค่ะคุณซาร่าดูเตเต้เนี่ยถูกกล่าวหาว่าใช้งบประมาณสาธารณะโดยมิชอบรวมถึงเรื่องที่เราคุ้นๆก็คือที่เธอโมโหนะและข่มขู่ประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์ภรรยาและคุณมาร์ตินโรมูอัลเดสนะคะซึ่งเป็นอดีตประธานสภาผู้แทนซึ่งก็เป็นลูกพี่ลูกน้องเป็นคัซซินกับคุณเฟอร์ดินานด์มาร์กอสนะคะก่อนหน้านี้เธอก็เคยถูกถอดถอนด้วยข้อหาเดียวกันนี่แหละในปีที่แล้วนะคะแต่ว่าทางศาลฎีกาได้มีการสั่งระงับด้วยเหตุผลทางด้านเทคนิคแล้วก็มีการไต่สวนในวุฒิสภาต่อนะคะและคดีเนี่ยถูกนำกลับมาพิจารณาใหม่อีกครั้งในปีนี้โดยคณะกรรมการของสภามีมติว่ามีหลักฐานเพียงพอสำหรับการถอดถอนค่ะตัวเธอปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดนะคะแล้วก็ค่อนข้างจะมั่นใจนะเธอบอกว่าคดีนี้เนี่ยเป็นเพียงแค่เศษกระดาษเท่านั้น